ใช้คำว่าดงนามอาดงนามอาดงแปลว่าออกนะครับนามแปลว่าใต้อาแปลว่าเอเชียเลยรวมกันเป็นเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับซึ่งคำศัพท์เหล่านี้จะไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทิศที่ท่านผู้ชมควรรู้นะครับบักคือทิศเหนือนะฮะเตยคือทิศตะวันตกดงคือทิศตะวันออกและนามคือทิศใต้นะครับวิธีในการจำชื่อทิศภาษาเวียดนามนั้นง่ายนิดเดียวนะฮะอ่านตามนะฮะพร้อมกันบักนามดงเตยบักนามดงเตยแปลว่าอะไรเหนือใต้ออกตกแค่นี้เองนะครับดังนั้นถ้าท่านผู้ชมอยากจะบอกชื่อทิศนะฮะก็เอามารวมกันยกตัวอย่างเช่นนะครับทิศตะวันออกเฉียงเหนือภาษาเวียดนามใช้คำว่าดงบักนะครับดงคือออกบักคือเหนือหรือถ้าเราอยากจะบอกว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็นำคำว่าภาคมาใส่ด้านหน้าเหมือนภาษาไทยเลยนะฮะซึ่งคำว่าภาคภาษาเวียดนามใช้คำว่าเมียนนะฮะเลยจะกลายเป็นเมียนดงบักแปลว่าภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั่นเองนะครับต่อมานะครับท่านผู้ชมทราบหรือไม่ครับว่าคนไทยเนี่ยเรียกคนหัวทองว่าฝรั่งนะฮะส่วนชาวเวียดนามเรียกว่าอะไรนะฮะง่ายนิดเดียวนะครับเมื่อกี้เพิ่งเรียนไปนะฮะคนเวียดนามเรียกฝรั่งว่าเหงื่อยเตยเหงื่อยเตยเหงื่อยแปลว่าคนเตยแปลว่าตะวันตกฉะนั้นคนเวียดนามเลยเรียกฝรั่งว่าคนตะวันตกหรือชาวตะวันตกนะครับต่อมานะครับมาเข้าสู่เนื้อหาสัญชาติภาษาและชื่อประเทศกันนะครับผมขอยกตัวอย่างชื่อประเทศสำคัญที่นิยมพบเห็นบ่อยๆดังนี้นะครับชื่อประเทศนะครับขอเริ่มต้นจากประเทศไทยนะฮะเวลาเราจะพูดถึงชื่อประเทศเราจะต้องเอาคำว่าเนื้อมาบวกกับชื่อประเทศนะฮะเนื้อแปลว่าประเทศนะครับส่วนสัญชาตินะฮะเราจะใช้เหงื่อยบวกชื่อประเทศนะครับซึ่งจะแปลว่าคนนะครับส่วนภาษานะครับจะใช้เตียงและบวกภาษานะครับบวกชื่อภาษาก็จะกลายเป็นภาษานั้นภาษานี้นะครับเริ่มที่ไทยลองมาดูกันนะฮะพร้อมกันเลยถายลานหรือเนื้อถายลานต่อมาถ้าบอกว่าคนไทยใช้คำว่าเหงื่อยถายลานภาษาไทยใช้เตียงถายบรูไนนะครับบรูไนต่อมาประเทศบรูไนใช้คำว่าเนื้อบรูเนยหรือบรูเนยต่อมาคนบรูเนยนะฮะใช้คำว่าเหงื่อยบรูเนยและภาษาใช้คำว่าเตียงหมาลายก็คือภาษามาลายูนั่นเองนะครับต่อมากัมพูชานะครับออกเสียงครับพร้อมกันชื่อประเทศนะฮะกัมพูเจียกัมพูเจียคนกัมพูชาใช้เหงื่อยกัมพูเจียและภาษาใช้เตียงเคอร์แมนะครับต่อมาอินโดนีเซียนะครับใช้เนื้ออินโดนีเซียนะฮะคนอินโดใช้เหงื่อยอินโดนีเซียและภาษาอินโดใช้เตียงอินโดนีเซียต่อมาคือประเทศลาวนะฮะประเทศลาวคนเวียดนามเรียกประเทศนี้ว่าประเทศลาวนะฮะคนลาวคือเหงื่อยลาวและภาษาลาวคือเตียงลาวมาเลเซียนะครับประเทศมาเลเซียใช้คำว่าเนื้อมาลายเซียนะฮะคนมาเลเซียก็เหงื่อยมาลายเซียและภาษามาเลหรือมาลายูนะฮะใช้คำว่าเตียงหมาลายต่อมาพม่านะครับประเทศพม่าเรียกว่าเนื้อมีอานมาคนพม่าใช้คำว่าเหงื่อยมีอานมาและภาษาพม่าใช้เตียงมีอานมาหรือเตียงเหมียนตามมาด้วยฟิลิปปินส์นะครับประเทศฟิลิปปินส์เนื้อฟิลิปปินส์นะฮะคนฟิลิปปินส์เหงื่อยฟิลิปปินส์และภาษาตากาล็อกใช้เตียงตากาล็อกนะฮะคราวนี้มาถึงเวียดนามนะฮะที่เราเรียนนะครับเวียดนามนะครับประเทศเวียดนามเรียกว่าเวียดนามนะฮะคนเวียดนามเรียกว่าเหงื่อยเวียดหรือเหงื่อยเวียดนามและภาษาเวียดนามสั้นๆเตียงเวียดนะฮะต่อมานะครับสิงคโปร์นะฮะสิงคโปร์ประเทศสิงคโปร์ใช้ภาษาเวียดนามว่าสิงคโปร์นะฮะคนสิงคโปร์ใช้เหงื่อยสิงคโปร์และภาษาของสิงคโปร์มีหลายภาษาใช่ไหมฮะยกตัวอย่างเช่นเตียงจุงกัวคือภาษาจีนเป็นต้นนะฮะคราวนี้มาดูสหรัฐอเมริกาบ้างนะครับอเมริกานะฮะภาษาเวียดนามนะครับเรียกว่าหมีหรือว่าฮวากีนะฮะคนอเมริกาคือเหงื่อยหมีและภาษาที่ใช้คือภาษาอังกฤษนั่นคือเตียงแองนะครับต่อมาแคนาดานะฮะประเทศแคนาดา
เรียกว่ากานาดานะฮะคนแคนาดาคือเหงื่อยกานาดาและภาษาคือเตียงแองหรือเตียงฟ้าเตียงแองคือภาษาอังกฤษเตียงฟ้าคือภาษาฝรั่งเศสต่อมาเม็กซิโกนะฮะภาษาเวียดนามเรียกว่าเมฮีโกนะฮะคนเม็กซิโกเหงื่อยเมฮีโกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงเตยบานยาแปลว่าภาษาสเปนนั่นเองนะครับต่อมาบราซิลนะฮะประเทศบราซิลคนเวียดนามเรียกว่าบาซินนะฮะคนบราซิลเหงื่อยบาซินและภาษาที่ใช้เตียงบูดาวยาคือภาษาโปรตุเกสนั่นเองนะครับดูประเทศอังกฤษกันนะฮะเรียกว่าเนื้อแองหรือว่าแองเฉยๆนะฮะคนอังกฤษคือเหงื่อยแองและภาษาอังกฤษคือใช้เตียงแองต่อมาเยอรมันนะฮะเยอรมนีนะครับคือประเทศเยอรมันใช้คำว่าเนื้อดึกหรือดึกเฉยๆนะฮะคนเยอรมันเหงื่อยดึกและภาษาเยอรมันเตียงดึกฝรั่งเศสนะครับเรียกว่าฟาบนะฮะคนฝรั่งเศสคือเหงื่อยฟาบภาษาฝรั่งเศสเตียงฟาบสเปนเตยบานยาคนสเปนคือเหงื่อยเตยบานยาและภาษาสเปนคือเตียงเตยบานยาอิตาลีนะครับอิตาลีเรียกว่าอีนะฮะหรือในปัจจุบันบางสำนักก็เปลี่ยนเป็นอิตาเลียนะฮะคนอิตาลีใช้เหงื่อยอีและภาษาอิตาลีใช้เตียงอีนะครับรัสเซียนะฮะรัสเซียเรียกว่างานะครับคนรัสเซียคือเหงื่อยงาและภาษารัสเซียคือเตียงงานะฮะจีนนะครับจีนเนี่ยคล้ายๆภาษาจีนเลยนะฮะจีนประเทศจีนเรียกว่าจุงกวกนะฮะคนจีนเรียกว่าเหงื่อยจุงกวกและภาษาจีนคือเตียงจุงกวกอินเดียนะครับอินเดียเรียกเอินโดคนอินเดียคือเหงื่อยเอินโดและภาษาอินเดียคือเตียงเอินโดต่อมาเกาหลีใต้นะครับเกาหลีใต้เรียกห่านกวกคนเกาหลีเรียกเหงื่อยห่านหรือเหงื่อยห่านกวกก็ได้นะฮะภาษาเกาหลีเช่นเดียวกันใช้คำว่าเตียงห่านหรือเตียงห่านกวกญี่ปุ่นนะฮะญี่ปุ่นประเทศญี่ปุ่นใช้คำว่าเนื้อหยดบานหรือเนื้อหยดนะฮะคนญี่ปุ่นคือเหงื่อยหยดหรือเหงื่อยหยดบานและภาษาญี่ปุ่นเช่นเดียวกันเตียงหยดหรือเตียงหยดบานสุดท้ายนะครับออสเตรเลียนะฮะชื่อประเทศออสเตรเลียเวียดนามเรียกว่าอุกนะฮะหรือเนื้ออุกส่วนคนออสเตรเลียก็คือเหงื่อยอุกและภาษาที่เขาใช้คือเตียงแองนั่นคือภาษาอังกฤษนั่นเองส่วนต่อมานะครับคือส่วนรูปประโยคการถามสัญชาตินะฮะซึ่งท่านผู้ชมสามารถถามตอบได้ตามรูปประโยคนี้โดยรูปประโยคนะฮะคือการเอาประธานแล้วตามด้วยลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับแปลว่าเป็นคนประเทศไหนหรือเป็นคนชาติไหนนะครับดูตัวอย่างเช่นจูลาเหงื่อยเนื้อหนาวโกลาเหงื่อยเนื้อหนาวแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวแอมลาเหงื่อยเนื้อหนาวนะครับเวลาตอบนะฮะใช้คำว่าโตยได้นะครับโตยแปลว่าฉันนะฮะโตยลาเหงื่อยและบวกชื่อประเทศนะครับตามตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยลาเหงื่อยเวียดหรือโตยลาเหงื่อยเวียดนามฉันเป็นคนเวียดนามดูตัวอย่างต่อมานะครับจิลาเหงื่อยเนื้อหนาวพี่เป็นคนชาติไหนนะครับเราสามารถตอบได้ว่าโตยลาเหงื่อยไทยลานฉันเป็นคนไทยนะครับหากเราอยากจะถามว่าคุณเป็นคนชาตินั้นใช่ไหมนะครับจำได้ไหมครับว่าให้ถามด้วยรูปแบบฝ่ายคงวางท้ายประโยคนะฮะยกตัวอย่างเช่นแองลาเหงื่อยหมีฝ่ายคงพี่เป็นคนอเมริกาใช่ไหมนะครับถ้าใช่ตอบว่าเวิงนะครับเวิงโตยลาเหงื่อยหมีใช่ฉันเป็นคนอเมริกาถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับคือคงโตยคงฝ่ายลาเหงื่อยหมีไม่ฉันไม่ใช่คนอเมริกาโตยลาเหงื่อยถ่ายฉันเป็นคนไทยนะครับหรือท่านผู้ชมสามารถถามด้วยรูปประโยคก๋อฝ่ายลาจุดๆๆคงเช่นกันนะฮะดูตัวอย่างเช่นจิก๋อฝ่ายลาเหงื่อยห่านกวกคงแปลว่าอะไรครับพี่เป็นคนเกาหลีใต้ใช่ไหม
นะครับถ้า

ช่นะครับผมพูดไปแล้วว่าตอบเวิงนะฮะพร้อมกันเวิง tôi là người Hàn Quốc ใช่ฉันเป็นคนเกาหลีใต้นะครับถ้าไม่ใช่ให้ตอบคงนะครับพร้อมกันคง tôi không phải là người Hàn Quốc tôi là người Nhật Bản ไม่ฉันไม่ใช่คนเกาหลีฉันเป็นคนญี่ปุ่นนะครับต่อมาเรามาดูเรื่องรูปประโยคการถามภาษานะครับว่าถ้าเราอยากจะรู้ว่าคุณรู้ภาษาอะไรบ้างคุณพูดภาษาอะไรได้บ้างเราสามารถตั้งคำถามได้ตามรูปประโยคดังนี้เราเอาประธานนะครับและบวกด้วยคำว่าเบียดนะฮะและอาจจะบวกด้วยคำว่าฟังพูดอ่านเขียนและบวกเตียงสี่นะครับดูตัวอย่างนะฮะองเบียดแงเตียงสี่บาเบียดหน่อยเตียงสี่แองเบียดดอกเตียงสี่จีเบียดเวียดเตียงสี่แอมเบียดเตียงสี่นะครับเบียดแปลว่ารู้แงแปลว่าฟังหน้อยแปลว่าพูดดอกแปลว่าอ่านเวียดแปลว่าเขียนนะครับอาจจะแปลได้ว่าคนคนนั้นพูดภาษาอะไรได้บ้างนะครับเวลาตอบนะครับตอบง่ายๆโตยเบียดเตียงและบวกภาษานะครับตามตัวอย่างเช่นแองเบียดเตียงสี่พี่รู้ภาษาอะไรบ้างนะครับต่อมาเวลาตอบนะฮะโตยเบียดเตียงแองเตียงฟาบว่าเตียงเวียดฉันรู้ภาษาอังกฤษภาษาฝรั่งเศสและภาษาเวียดนามนะครับอีกตัวอย่างนะครับจีเบียดหน่อยเตียงสี่พี่พูดภาษาอะไรเป็นบ้างนะครับเวลาตอบดูตัวอย่างนะฮะโตยจีเบียดหน่อยเตียงถ่ายโทยนะครับจีกับโทยแปลว่าเพียงแค่นะครับดังนั้นจึงแปลว่าฉันพูดได้แค่ภาษาไทยเท่านั้นเองนะครับต่อมาคือเรื่องบุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตานะครับการใช้บุรุษสรรพนามจุ๋งโตยกับจุ๋งตาซึ่งเป็นบุรุษสรรพนามพหูพจน์นี้นะครับดูทีละตัวนะฮะจุ๋งโตยมีความหมายว่าพวกฉันนะครับก็คือไม่รวมคู่สนทนานะครับเช่นจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดจุ๋งโตยลาเหงื่อยเอินโดพวกฉันเป็นคนอินเดียนะครับหรืออีกประโยคนะฮะจุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่จุ๋งโตยดีอันเกิมแหย่พวกฉันไปกินข้าวนะนะครับดีแปลว่าไปอันกินเกิมข้าวแหย่แปลว่านะนะครับคราวนี้มาดูจุ๋งตากันจุ๋งตามีความหมายว่าพวกเรานะครับคือรวมคู่สนทนาด้วยนะครับเช่นจุ๋งตาหล่าเหงื่อยอุ๊กพวกเราเป็นคนออสเตรเลียนะครับต่อมาจุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหน่จุ๋งตาดีอันเกิมเบ๋ยเหงาแหน่พวกเราไปกินข้าวด้วยกันนะนะครับต่อมาคือการใช้กิริยาช่วยการลักษณะนะครับมี4คำนะครับประกอบด้วยด่าดางแสซับนะครับซึ่งทั้งหมดนี้นะครับคำว่าด่าดางแสซับจะวางอยู่หน้าคำกริยานะครับเพื่อแสดงหรือบ่งบอกช่วงเวลาของการกระทำเริ่มดูที่คำแรกนะครับคำว่าด่าด่าแปลว่าได้จุดๆแล้วนะครับเพื่อที่จะบอกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วในอดีตนะครับดังตัวอย่างเช่นโตยด่าหอกเตียงเบียดเสาต่วนโจยโตยด่าหอกเตียงเบียดเสาต่วนโจยฉันได้เรียนภาษาเวียดนามมาแล้ว6สัปดาห์นะครับต่อมาโตยด่าอันเกิมซองโจยโตยด่าอันเกิมซองโจยฉันได้กินข้าวเสร็จแล้วหรือฉันกินข้าวเสร็จแล้วนั่นเองนะฮะต่อมาจีเลียนด่าต่ำซองโจยจีเลียนด่าต่ำซองโจยต่ำแปลว่าอาบน้ำนะครับซองแปลว่าเสร็จแปลทั้งประโยคว่าพี่เรียนอาบน้ำเสร็จแล้วนะครับต่อมามาดูคำว่าด่างนะครับคำว่าด่างในภาษาเวียดนามมีความหมายว่ากำลังนะครับใช้บอกถึงเหตุการณ์ที่กำลังดำเนินอยู่ตัวอย่างเช่นโตยด่างงูโตยด่างงูฉันกำลังนอนนะครับงูแปลว่านอนนะฮะต่อมาเอ็งเอ๋ยด่างดอกแซกเอ็งเอ๋ยด่างดอกแซกพี่คนนั้นหรือพี่เขาดางกำลังดอกอ่านแซกหนังสือพี่คนนั้นกำลังอ่านหนังสือนะครับต่อ
่อมาเรื่องแสออกเสียงตามแสแสแปลว่าจะนะครับเพื่อบอกถึงเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตนะครับตัวอย่างนะฮะถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาโตยแสดีหมีถางเซาคือเดือนหน้า

0: หย่าองบ่าพรุ่งนี้นะครับไงมาคือพรุ่งนี้ซาดิ่งแปลว่าครอบครัวนะฮะโตยคือฉันนะฮะพรุ่งนี้ครอบครัวฉันจะไปเยี่ยมนะครับเดนทำคือไปเยี่ยมองบ่าคือบ้านคุณปู่นะครับหย่าองบ่านะครับและคําต่อมาคือคําว่าซับนะครับคําว่าซับแปลว่าใกล้จะหรือว่าจวนเจียนจะนะฮะใช้ในการบอกเหตุการณ์ที่ใกล้ที่จะเกิดขึ้นแล้วนะครับตัวอย่างเช่นนะฮะโตยซับดีวิ่งหะลองโตยซับดีวิ่งหะลองฉันใกล้ที่จะไปฮาลองเบนะครับเวลาเราไปเวียดนามเนี่ยคนไทยนิยมรู้จักคำว่าฮาลองเบแต่เวียดนามใช้คำว่าวิ่งหะลองวิ่งแปลว่าอ่าวหะลองคือฮาลองนั่นเองนะครับต่อมาโตยซับเวเนื้อโตยซับเวเนื้อฉันใกล้ที่จะกลับประเทศนะครับซับเดนเตสโอยซับเดนเตสโอยซับแปลว่าใกล้เดนแปลว่าถึงเตสก็คือวันตรุษเวียดนามวันปีใหม่เวียดนามหรือวันเตสนั่นเองนะครับใกล้ถึงวันเตสแล้วใกล้ถึงวันตุดแล้วนะครับต่อมาคือการใช้หลามสีนะครับในบทที่แล้วท่านผู้ชมเรียนไปแล้วว่าหลามสีมีความหมายว่าทำอาชีพอะไรแต่บทนี้เราจะแปลตามตัวนะครับหลามสีมีความหมายว่าทำอะไรหลามแปลว่าทำสีแปลว่าอะไรนะครับต่อมาเราลองมาดูกันนะฮะคำว่าหลามสีจะวางท้ายประโยคคำถามนะครับตัวอย่างนะฮะโฮมในแอมหลามสี่โฮมในแอมหลามสี่วันนี้น้องทำอะไรนะครับโฮมในแอมดีกงเวียนโฮมในแอมดีกงเวียนวันนี้น้องไปกงเวียนกงเวียนคือสวนสาธารณะนะครับตัวอย่างต่อมาจีเดนวันฟองเดหลามสี่จีเดนวันฝ่องเดหลามสี่พี่ไปถึงเดนแปลว่าไปถึงหรือว่ามาถึงวันฝ่องคือออฟฟิศนะฮะเดหลามสี่เดแปลว่าเพื่อหลามสี่คือทำอะไรพี่ไปออฟฟิศทำไมนะครับลองมาดูประโยคคำตอบนะฮะโตยเดนวันฝ่องเดหลามเวียกโตยเดนวันฝ่องเดหลามเวียกฉันไปออฟฟิศเพื่อที่จะหลามเวียกคือทำงานนั่นเองนะครับตอนนี้เราลองมาดูตัวอย่างกิริยาที่น่าสนใจกันเริ่มต้นคำแรกพร้อมกันอันแปลว่ากินนะฮะต่อมาอวงดื่มเจยตื่นใส่สอนงูนอนแงฟังหนอยพูดดอกอ่านเวียดเขียนหอกเรียนเจยเล่นเกื่อยยิ้มคอกร้องไห้ดึงยืนโง่ยนั่งหอยถามจ่าเลยตอบฮาร์ดร้องเพลงแหววาดดีไปเวกลับแซมดูหงีพักมัวซื้อบานขายดีโบเดินใจวิ่งนะครับภาษาเวียดนามไม่ยากก็คงจะต้องบอกว่าภาษาเวียดนามไม่ยากนะครับถ้ามันฝึกฝนบ่อยๆเตียงเวียดคงขอ
1: แอมเจ้าจีแอมแง่เถยถังเศร้าจิตแสดีหมีฝ่ายคงอ่ะ
2: เวิง
1: จิตแสดีสุริกหาจี
2: คงฝ่ายจีดีหอกเตี้ยบ
1: จีแสเอ๋อเวยไออ่ะ
2: จีเอ๋อเวยองจี
1: จุกจีไม่หมันอ่ะ
2: กามเอินแอมแห่นกับหลายแอมไงเต๊ดแ
1: หเวิงแห่นกับหลายจีอ่ะ
3: คุณผู้ชมคะเราเรียนรู้เรื่องของเวียดนามกันมาพอสมควรแล้วทั้งเรื่องของภาษาเรื่องรอบตัวต่างๆมีเรื่องนึงนะคะที่หงอดสงสัยไม่ได้ค่ะคือการศึกษาภาษาเวียดนามในประเทศไทยว่ามีกันมานานหรือยังและมีคนสนใจภาษาเวียดนามมากน้อยแค่ไหนเราต้องไปสอบถามจากวิทยากรของเราอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์
4: สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์เป็นคนที่ศึกษาภาษาเวียดนามมานานเลยอยากรู้ว่าเริ่มแรกอาจารย์สนใจภาษานี้เพราะอะไรคะ
4: ครับเมื่อตอนปริญญาตรีนะครับก็มีโอกาสได้เรียนโครงการ Southeast Asian Study นะฮะแล้วก็เขาให้เลือกภาษาอาเซียนมา1ภาษาก็เลยเลือกภาษาเวียดนามเหตุผลเพราะว่า ตอนนั้นนะครับดูโอกาสเวียดนามน่าจะ

0: แล้วก็เศรษฐกิจเวียดนามโตมากนะครับหลังจากเวียดนามเปิดประเทศปี2029นะฮะเศรษฐกิจเวียดนามโตเป็นอันดับ2รองจากจีนในเอเชียนะฮะก็เลยเป็นเหตุผลหลักที่ตัดสินใจเลือกภาษาเวียดนาม
1: ครับค่ะอย่างนี้ถามถึงภาษาเวียดนามในประเทศไทยหน่อยค่ะว่ามีการศึกษามานานหรือยังคะอาจารย์
0: โอ้นานแล้วเหมือนกันนะครับภาษาเวียดนามในเมืองไทยถ้าย้อนกลับไปก็ประมาณ 2,520 เลยนะฮะ
1: ค่ะ
0: ถ้าสำหรับของภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีมหาวิทยาลัยมหิดลเปิดเป็นที่แรกนะครับสอนในระดับปริญญาโทแต่เป็นภาษาศาสตร์แล้วก็เลือกเรียนภาษาเวียดนามอย่างตอนนี้ในมหาลัยใหญ่ในเมืองไทยเนี่ยก็ตื่นตัวเรื่องภาษาเวียดนามมาก
1: ค่ะ
0: เกือบจะทุกที่นะฮะที่มีสอนภาษาเวียดนามส่วนใหญ่เลยแต่ส่วนใหญ่จะเป็นในเชิงสอนเป็นวิชาโทเป็นหลักขณะที่วิชาเอกเนี่ยมีแค่4ที่ในเมืองไทย
1: ะ
0: นะครับก็จะมีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
1: ะ
0: นะครับมีมหาวิทยาลัยมหาสารคามนะครับมีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานีแล้วก็มศวนะครับ4ที่เป็นวิชาเอกเลยแล้วก็มีนิสิตนักศึกษาลงพอสมควรเลย
1: ค่ะ
0: ครับ
1: นอกจากเรียนในมหาวิทยาลัยก็มีการเทคคอร์สสั้นๆด้วยใช่ไหมคะอาจารย
0: ์ก็มีการเทคคอร์สสั้นๆอย่างสมมติของภาคเอกชนก็มีเปิดบ้างนะฮะอย่างสมมติของมหาวิทยาลัยเกษตรเนี่ยก็จะมีศูนย์ภาษาที่จะเปิดสอนบุคคลภายนอกก็จะเป็นคอร์สเวียดนาม1 2 3อะไรอย่างเงี้ยแต่พอกระแส AEC กำลังแรงภาษาเวียดนามก็เป็นหนึ่งในภาษาที่คนสนใจเรียนเยอะนะครับไม่แพ้ภาษาพม่าหรือว่าภาษาบาฮาซาอินโดเลย
1: ค่ะอย่างนี้อาจารย์ให้ฝากถึงคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยที่อยากจะศึกษาภาษาเวียดนามแต่รู้สึกว่ามันยากสักนิดนึงค่ะ
0: ครับผมก็มองว่าภาษาเวียดนามเนี่ยต้องให้เวลากับมันประมาณสัก1เดือนนะครับก็จะสามารถอ่านออกเขียนได้ละ
1: 1เดือนก็ได้แล้ว
0: 1เดือนก็ได้แล้วนะครับจากนั้นก็ค่อยๆไปพัฒนาอาจจะไปปฏิสัมพันธ์กับคนเวียดนามนะครับหรือว่าไปประเทศเวียดนามไปคุยกับคนเวียดนามแป๊บเดียวฮะเรียนเร็วมากผมเห็นนักธุรกิจไทยที่ไปทำงานที่โน่นนะฮะเรียนภาษาเวียดนาม2เดือนพูดภาษาเวียดนามได้คล่องแล
1: ้
0: ว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: แสดงว่าจริงๆเราก็ใกล้เคียงกับภาษาไทยคือเรียนรู้ได้ไม่ยาก
0: แต่ออกเสียงยากต้องฝึกบ่อยๆครับ
1: เอาละค่ะก็ได้ทราบกันไปแล้วนะคะว่าสำหรับไทยกับเวียดนามนั้นเรื่องของความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันในทุกๆด้านมีมาโดยตลอดค่ะความสัมพันธ์ที่ดีของทั้งสองประเทศจะทำให้เกิดการพัฒนาในด้านต่างๆนะคะเพื่อเศรษฐกิจของทั้งสองประเทศจะได้ขยายตัวไปอีกค่ะและอย่าลืมกลับไปฝึกฝนแล้วก็ออกเสียงใช้ประโยคกันให้มากๆนะคะเราจะได้เชี่ยวชาญแล้วก็ชำนาญมากยิ่งขึ้นค่ะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ๋าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนกลับมาพบกันได้ใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านต้องทำอะไรทีมก่อนห้อง
3: ทีมก่อนเรียบร้อยครับผม
2: ทีมหมดยาฆ่าเชื้อ
3: ฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ทีมเช็ดโต๊ะ
3: เช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะ
2: ช่วยยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจมน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
4: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.
5: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา18:01

และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทาง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่48อุปาทานตอนที่1
1: ออกจากด่านพบกันแล้วล่ะสินะด่านต่อไปไม่ง่ายซะด้วยหวังว่าเจ้าทั้ง3คนจะไม่ยึดติดอยู่ที่นั่นจนออกมาไม่ได้นะ
2: นี่เจ้าเข้ามาตอนไหนเนี่ย
3: เขาก็ตามพวกเจ้าไปทุกที่นั่นแหละพวกเจ้าไม่เห็นเอง
4: เจ้านี่ชอบทำอะไรให้ข้าตื่นเต้นอยู่เรื่อย
3: อ่ะไฟหยุดแล้วไฟหยุดแล้ว
2: โหนี่ด่านอะไรเนี่ย
5: วันนี้มีเพื่อนใหม่มาอยู่กับข้าอีกแล้วสนุกแน่งานนี
0: ้อุปาทานเจ้าของปราสาทมึกหมึกแห่งความยึดติดใครหลงเข้ามาเป็นต้องจับยึดไว้เป็นของตนให้หมด
5: แบบนี้ต้องมีหมึกปิ้งหมึกย่างหมึกทอดให้กินด้วยแง่แง่รีบเข้าไปกันเถอะ
4: เดี๋ยวก่อนเจ้าปันที่นี่เป็นกับดักหรือเปล่าก็ไม่รู้เจ้านี่คิดแต่เรื่องกินวางแผนอะไรให้ดีก่อนเลย
5: ก็ข้าหิวนี่โอ้ยปล่อยข้าได้แล้ว
2: เอ๊ะนั่นเจ้าเด็กหัวเม่นนี
5: ่แ
3: หมฮะช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
4: แย่แล้วไปช่วยเด็กนั้นก่อนเร็วดึงไม่ออกศิลาเจ้าปันมาช่วยกันหน่อย
2: เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย

0: อบยิ่งยึดยิ่งยึดยิ่งชอบเพราะข้าคืออุปาทาน
1: อุปาทาน
0: ถูกต้องแล้วที่นี่คือดินแดนแห่งความยึดมั่นและพวกเจ้าต้องผ่านด่านทั้ง4ของข้าไปให้ได
2: ้ด่านทั้ง4คืออะไรข้างงไปหมดแล้ว
0: ด่านของอุปาทานทั้ง4คือกามุปาทานทิฏฐุปาทานศีลัพพตุปาทานและอัตวาทุปาทานซึ่งไม่เคยมีใครผ่านด่านทั้ง4นี้ได้สำเร็จเลยสักคน เริ่มที่2สาวขอต้อนรับสู่ด่านแรกกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของหวงจนถอนตัวไม่ขึ้นหึ
2: ฮะเฮ
0: ้
2: ย
0: นี่ไง
3: เว้ย
2: ชะมัดให้เดินมาดีๆไม่ได้หรือไงต้อนรับแขกแบบนี้ไม่อ่อนโยนเอาซะเลยเว้ย
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าสตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าข้าจะไปหาสตรอเบอรี่บอยเดี๋ยวนี
2: ้อย่าเล่นแบบนั้นมันอันตรายนะ
4: อย่ามายุ่งกับข้านะข้าจะเอารูปนี้รูปนี้ต้องเป็นของข้าเอาป้าของข้า
0: แย่แล้วการกับเด็กนั่นถูกจับเข้าไปในรูปทำไงดีเจ้าปัน
5: ข้าก็เพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกจะไปรู้ได้ไงเล่าฮะดูในรูปสิ
0: เอ๋ห้องอะไรเนี่ย
6: สาวน้อยข้านี่ไงสมบัติของเจ้า
4: สตรอเบอรี่บอยสุดหล่อของข้าน่ารักที่สุดเลยสตรอเบอรี่บอยของข้าข้าเจอสมบัติของข้าแล้วสตรอเบอรี่บอยโอ้โหได้เจอตัวจริ
6: งไม่ต้องตื่นเต้น
4: น่ารักที่สุดเลย
6: แม้ก้อนเชียวข้าไปนี้ไปไหนหรอกจ้าสาวน้อย
4: จริงนะเย้ดีใจจังเลย
2: เจ้าสตรอเบอรี่บอยนี่ดูไม่น่าไว้ใจเลยแฮะ
6: เจ้าอยากได้อะไรจากข้าบอกมาได้เลยข้ามีให้เจ้าได้ทุกอย่าง
4: ฮะจริงเหรองั้นขอขนมฝีมือสตรอเบอรี่บอยขอเยอะๆเลยนะ
6: ไม่มีปัญหาเอาไปเลยกามุกามุกามุกามุกามุ
4: กามุกามุด้วยว้าวสตรอเบอรี่บอยให้ขนมค่ะเห็นแบบนี้แล้วมันถูกอกถูกใจต้องยึดมาเป็นของข้าให้หมดเลยฮ่าฮ่ามีความสุขงำงำงำงำงำอร่อยด้วย
2: พอได้แล้ววางขนมพวกนี้แล้วออกไปจากที่นี่เดี๋ยวนี
4: ้ไปไม่ไปนี่ขนมของข้านี่ก็สตรอเบอรี่บอยของข้าข้าจะไม่แย่งจากของรักของข้าเด็ดขาด
2: เข็มทอง
7: การยึดมั่นในของรักแบบนี้อันตรายมากถ้าเข็มทองยังยึดติดอยู่อย่างนี้ก็จะออกจากด่านไม่ได้นี่แหละคือโทษของกามุปาทาน
0: เข็มทองนี่หลงสตรอเบอรี่บอยมากจริงๆเหมาะที่จะติดอยู่ในด่านกามุปาทานที่ชวนให้หลงไหลยึดติดในของรักของห่วงจนถอนตัวไม่ขึ้น
8: ทำไมเข็มทองถึงหลงอยู่คนเดียวแต่กันไม่เป็นอะไรเลยล่ะ
5: ก็เพราะที่นี่ไม่มีของที่กันจะรักจะห่วงกันก็เลยไม่ยึดติดไงล่ะ
8: อ๋อจริงด้วย
2: ไม่ได้การข้าต้องหาทางช่วยเข็มทองให้ได้
6: อ้าวรับไปเลยของชอบของเจ้าไม่ใช่เหร
4: อตุ๊กตาสตรอเบอรี่บอยของข้าของข้าของข้าของข้า
6: ไปเลย
2: ทางเดียวที่จะช่วยเข็มทองได้ต้องกระชากหน้ากากจอมปลอมนั่นออกมาเท่านั้นคราวนี้ล่ะเฮ้ยฮึบเฮ้ย
6: ฮะเฮ้ยโอ๊ย
2: เ
3: เฮ้ยหยุดนะเฮ้ย
2: นี่แน
3: ่หน้ากากข้า
4: ว้ายตายแล้วจะเป็นใครจะไม่ใช่สตาร์บัคที่มาที่นี่จะตกลงบังอาจมาหลอกข้าแล้วนี่ข้าหอบอะไรวะเยอะแยะเนี่ยหนักจะแย่อยู่แล้วไม่เอาแล้ว
2: ในที่สุดเข็มทองก็เลิกยึดสักทีออกไปจากที่นี่กันเร็ว
3: ไม่นะเจ้าไม่รักข้าแล้วเหรออย่าทิ้งข้าไปสิอย่าทิ้งข้า
4: ไป
0: อาจจะเลิกยึดของรักของชอบได้แต่ห้องต่อไปพวกเจ้าไม่รอดแน
6: ่กันกับเข็มทองออกจากห้องมหาสมบัติได้แล้วแต่อุปาทานยังไม่ยอมปล่อยออกไปง่ายๆเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตาม
5: ในตอนต่อไปพวกศิลาต้องเล่นเกมตอบคำถาม3ข้อกับอุปาทานแต่เจ้าปันโดนจับไปแบบนี้ใครจะช่วยตอบคำถามกันล่ะเนี่ยมาเอาใจช่วยพวกศิลากันด้วยนะครับ

0: าเกิดมีการทุจริตมีการเรียกเงินเปอร์เซ็นต์เนี่ยการทำถนนหนทางก็ทำได้ไม่เต็มที่ปัญหาที่เกิดขึ้นก็จะไปอยู่ที่ประชาชนเพราะประชาชนไม่ได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นอย่างแท้จริง
1: ยี่สิบกว่าปีนี้ตำบลท่าของช้างไม่มีการร้องเรียนวิสัยทัศน์ของอบต.ท่าของช้างก็คือมุ่งบูรณาการจัดบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
0: ทางด้านผู้บริหารก็มีวิสัยทัศน์ที่จะมองในอนาคตนะคะว่าถ้าในองค์กรเรามีการทุจริตเกิดขึ้นมันไม่ใช่เสียหายแต่องค์กรอย่างเดียวมันจะเสียหายไปถึงระบบประชาชนต่างๆและอีกประการหนึ่งทางท่านนายกก็มองถึงการไกลว่าถ้าเกิดมีการทุจริตในองค์กรของเราเนี่ยมันไม่กระทบแต่ประชาชนข้าราชการนะคะผู้บริหารก็ต้องเกิดผลกระทบอย่างเช่นปลัดเนี่ยปลัดก็จะมองว่าลูกน้องเราต้องปลอดภัยเราก็ต้องปลอดภัยท่านนายกก็ต้องปลอดภัยในฐานะที่เราเป็นคนดูแลหรือว่ารู้ระเบียบกฎหมายตรงนี้นะคะก็จะต้องให้คำแนะนำกับผู้บริหารถ้าเรามีความโปร่งใสในองค์กรนะคะการทำงานของเราก็ง่ายขึ้นความสบายใจของข้าราชการ

0: ในทำงานในองค์กรของเราเนี่ยก็ทำงานอย่างมีความสุขผู้บริหารก็มีความสุขเราไม่ต้องกลัวว่าหน่วยงานที่จะเข้ามาตรวจสอบเราจะมีความผิดเราจะติดคุกไหมนะเราถูกเรียกเงินคืนไหมนะตรงเนี้ยเรามีความเชื่อมั่นนะคะว่าตราบใดที่เรามีความสุจริตโปร่งใสเราไม่ต้องกลัวอะไรทั้งสิ้นยกตัวอย่างเรื่องโครงการถนนถ้าผู้รับเหมาเขาทำไม่ถูกเราก็สั่งรื้อเลยค่ะสั่งรื้อถนนโดยที่เราไม่ต้องไปกลัวว่าเฮ้ยถ้าเรามี 10% เราไม่กล้าสั่งรื้อเพราะเราไปเรียกเงินเขามาแต่อันนี้เรามีความสบายใจเลยเราบอกอันนี้คุณทำไม่ได้ตามแบบนะคุณต้องรื้อแล้วนะผู้รับเหมาเขาก็พูดไม่ออกเขาก็ต้องทำตามที่เราบอกมาตรงนี้ในการจัดซื้อจัดจ้างของเราเนี่ยมันจะมีกระบวนการที่เราจะต้องเปิดซองประกวดราคานะคะก็จะมีคณะกรรมการเปิดซองก็จะมีประกอบไปด้วยข้าราชการของเรานะคะซึ่งมีประธานและกรรมการแล้วก็มีผู้นำชุมชนนะคะเป็นประชาคมหมู่บ้านของแต่ละหมู่ที่มีโครงสร้างพื้นฐานที่เราจะสร้างเนี่ยอยู่ในหมู่ไหนก็จะเป็นประชาชนหรือว่าผู้นำอยู่ในหมู่นั้นแหละมาเป็นกรรมการให้เราทั้งเปิดซองแล้วก็ตรวจงานจ้างนะคะตรงนี้
1: ตอนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างที่เราทำโดยตลอดนะคะเราจะมีภาคประชาคมนะคะเข้ามาร่วมในกระบวนการทำงานทุกขั้นตอนนะคะทั้งกระบวนการเปิดซองกระบวนการตรวจงานนะคะ

0: ปีนะคะเราจะมีให้พนักงานเนี่ยเข้าร่วมฝึกอบรมนะคะและจะเน้นเรื่องของการจัดซื้อจัดจ้างให้เข้าไปศึกษาระเบียบและก็หนังสือสั่งการที่เข้ามา
1: ความโปร่งใสของเราเนี่ยเราก็อยากที่จะขยายนะคะลงสู่ชุมชนไปอยู่องค์กรในพื้นที่ของเราก็คือกลุ่มอสม.กลุ่มสตรีแล้วก็มีกองทุนสปสช.ที่ดำเนินการเกี่ยวกับด้านสาธารณสุขนะคะในพื้นที่ของเรานะคะ

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: This is the city that never sleeps. A city full of life, art, culture and smiles.
2: Bangkok, the capital of Thailand. Ranked as one of the world's top tourist destinations.
3: The city features many distinct points of interest, including the Grand Palace,
4: or magnificent temples like Wat Phragao,
5: bustling night markets,
6: Michelin star street food,
7: or chic hidden cafes tucked away in quiet alleys.
8: Bangkok is a city that charmingly blends the past with the present.
9: It's a destination that tourists worldwide want to return to again and again.
10: And today, I'm taking everyone on a journey to discover why.
11: Bangkok has become a powerful Thai identity that the whole world must keep an eye on.
12: This isn't just a trip, it's a life experience.

0: ทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่หรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: โอ้ยที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
6: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่าKing of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
0: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ตั้งเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
0: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวง

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนบ้านไฟไหม้ดับได้ด้วยน้ำใจพี่อ้นคุณตาคมกับคุณป้าหมายปลอดภัยใช่ไหมครับ
1: ปลอดภัยแล้วล่ะมีแผลนิดหน่อยตอนนี้คุณหมอกับคุณพยาบาลทำแผลและดูแลให้เรียบร้อยแล้วแต่ก็ยังมีอาการแสบตาน้ำมูกไหลหายใจถี่อยู่บ้างเนี่ย
2: โชคดีที่พี่ๆกับเจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยแกสองคนไว้ทันน่ะ
3: ก็ใช่นะสิไม่งั้นต้องแย่แน่ๆเลยไม่อยากจะคิดเลย
1: วันนั้นพี่ๆและเจ้าหน้าที่พอรู้เรื่องก็รีบเข้าพื้นที่ทันทีเพราะทั้งสองคนเป็นคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวอย่างคุณตาคมเป็นอัมพาตป่วยติดเตียงไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตัวเองส่วนคุณป้าหมายเป็นอัมพฤกษ์ช่วงล่างต้องใช้วีลแชร์ช่วยในการเคลื่อนไหวเวลาไปไหนมาไหนดีที่วันนั้นแกทั้งสองคนใช้นกหวีดเป่าเพื่อขอความช่วยเหลือและที่สำคัญบ้านของคุณตาและคุณป้าก็มีการจัดบริเวณบ้านแบ่งพื้นที่การใช้งานไว้เป็นระเบียบสะดวกสะอาดโล่งๆดีโดยเฉพาะทางเข้าออกนี่โล่งมีความกว้างมากเพียงพอสำหรับรถวีลแชร์และเตียงผู้ป่วยที่มีล้อเลื่อนทำให้เจ้าหน้าที่เข้าไปช่วยเหลือออกมาได้ง่ายและทันเวลาน่ะ
0: เรื่องของไฟไหม้หรืออัคคีภัยเนี่ยเป็นภัยใกล้ตัวที่เกิดขึ้นบ่อยๆส่วนใหญ่มีสาเหตุจากความประมาทและความรู้เท่าไม่ถึงการอย่างไฟฟ้าลัดวงจรและก๊าซหุงต้มรั่วไหลการเกิดไฟไหม้แต่ละครั้งสร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินอย่างมหาศาลเลยล่ะครับ
1: ส่วนสาเหตุของไฟไหม้บ้านครั้งนี้เจ้าหน้าที่ก็กำลังเร่งหาสาเหตุอยู่นะ
0: ทั้งนี้ครับทุกคนพี่บาสกดลิฟต์รอพวกเราแล้วครับ
4: สวัสดีครับ
5: ตาคม
6: อ้าวสวัสดีทุกคนสวัสดีอ้นสวัสดีบาสขอบใจมากเลยนะที่ช่วยตาไว้วันนั้นตาฝากไปขอบคุณเจ้าหน้าที่เขาด้วยนะ
1: ด้วยความยินดีครับคุณตา
0: คุณตาเป็นยังไงบ้างครับ
6: ตอนนี้เหรอก็ดีขึ้นแล้วพอนอนหลับได้แต่ก็ยังมีนอนผวาอยู่บ้างบางครั้งนึกว่าจะไม่รอดซะแล้วนี่ตายังจำภาพได้แม่นเลยละ
3: วันนั้นเหตุการณ์เป็นยังไงคุณตาช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับ
1: คุณตาเล่าไหวแน่นะครับ
6: ไหวไหวตอนนั้นตานอนอยู่บนเตียงในบ้านคนเดียวลูกชายตาออกไปจ่ายตลาดไม่นานเองตาก็ได้กลิ่นเหม็นไหม้มาทางหลังบ้านแล้วหลังจากนั้นก็มีข้อความแจ้งเตือนภัยไฟไหม้ในหลายกลุ่มชุมชนตาเปิด

0: อึดอานก็ตกใจตอนนั้นเสียงเตือนภัยในชุมชนก็เริ่มดังขึ้นชาวบ้านก็เริ่มแตกตื่นวิ่งวุ่นร้องเสียงดังว่าไฟไหม้ไฟไหม้รอบบ้านตาทำอะไรไม่ถูกเลยได้แต่ตั้งสติแล้วก็คิดได้ว่าต้องเป่านกหวีดขอความช่วยเหลือไม่นานก็มีเจ้าหน้าที่เข้ามาพาตาออกไปก็คิดนะแหมคงจะไม่รอดก็ทำใจแล้วเหมือนกันนะ
1: คุณตาพักก่อนดีกว่าครับหายใจเข้าลึกๆนะครับ
2: ตื่นเต้นมากเลยครับคุณตาแต่ผมว่าให้พี่อ้นเล่าต่อดีกว่าครับคุณตาจะได้พักก่อน
3: ได้เลยต้นกล้าการอพยพคนบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวแบบคุณตาอย่างแรกเลยทั้งเจ้าหน้าที่และผู้อพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกตอนนั้นเคลื่อนย้ายคุณตาออกมาด้วยเปลสนามเพราะสะดวกและเร็วกว่านั่งรถเข็นระหว่างทางต้องเคลื่อนย้ายด้วยความระมัดระวังในตอนนั้นคุณตาเองก็เริ่มสำลักควันไฟแล้วก็ไอด้วยทำให้หายใจลำบากต้องรีบพาออกมาทางประตูหน้าแล้วอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้แล้วอพยพออกจากที่เกิดเหตุไปยังจุดรวมพลที่ได้มีการนัดหมายซักซ้อมกันเอาไว้แล้วอย่างระมัดระวังให้เร็วที่สุดแล้วถ้าเกิดมีใครถูกไฟไหม้ตามตัวให้รีบนอนลงกับพื้นแล้วกลิ้งตัวไปมาเพื่อให้ไฟดับแล้วหาผ้าชุบน้ำมาคลุมที่ตัวทันทีแต่ก็โชคดีที่ไม่มีใครโดนไฟไหม้ตัวแบบนั้นแต่ก็ต้องจำวิธีการเอาไว้ใช้นะและแนะนำต่อๆกันไปด้วยล่ะ
4: ปลอดภัยแล้วนะครับคุณตาคมพักผ่อนเยอะๆเดี๋ยวก็ดีขึ้นครับ
1: แล้วไว้พวกเราจะมาเยี่ยมอีกนะครับ
0: จ้าตาเองก็จะขอพักสายตาสักหน่อย
2: แล้วคุณป้าหมาอยู่เตียงไหนแล้วครับพี่อ้น
5: สวัสดีครับคุณป้าหมาย
6: ขอบใจนะที่มาเยี่ยมป้านะคุณป้าเป็นยังไงบ้างครับดีขึ้นแล้วจ้ะป้าโชคดีที่เจ้าหน้าที่เข้ามาพาป้าออกไปได้เร็วป้าเลยไม่เป็นอะไรมากมีแค่แผลถลอกนิดหน่อยนะ
3: ป้าหมายเนี่ยเป็นคนแรกๆเลยนะที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเข็นรถวีลแชร์ออกมาดีที่คุณป้ามีสติให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่เป็นอย่างดีเห็นว่าตอนที่เจ้าหน้าที่เข้าไปเจอป้าหมายเอาผ้าชุบน้ำปิดปากปิดจมูกไว้ด้วยนะเพื่อป้องกันการสำลักควันนะ
6: ใช่แล้วจ้ะพอดีตอนนั้นป้าเพิ่งกินข้าวเสร็จแล้วก็นั่งพับผ้าอยู่หน้าทีวีพอได้ยินเสียงเตือนภัยไฟไหม้ของชุมชนป้าเห็นควันลอยหนามาในบ้านอย่างรวดเร็วก็รีบหาขวดน้ำเทน้ำดื่มที่ผ้าแล้วเอามาปิดปากปิดจมูกเอาไว้ก่อนนะจ๊ะเคยมีเจ้าหน้าที่เขาบอกป้าไว้นานแล้วน่ะ
1: คุณป้ายอดเยี่ยมเลยครับ
3: สุดยอดเลยครับ
1: กินอะไรดีนะมีอะไรน่ากินบ้างเนี่ยข้าวที่โรงพยาบาลยังอร่อยเหมือนเดิมเลย
2: ใช่ใช่ฉันนี่ชอบ
3: กินให้อิ่มนะเพราะเดี๋ยวจะต้องไปสถานที่เกิดเหตุไฟไหม้ไปช่วยงานเจ้าหน้าที่ในพื้นที่กัน
4: เรื่องจิตอาสาพี่บาสเขาพร้อมเสมอเลยนะครับแต่เรื่องการเตรียมรับมือกับไฟไหม้เนี่ยก็ถือเป็นเรื่องที่เราต้องให้ความสำคัญเหมือนกันนะครับเพียงแค่เราติดตามข่าวสารเตรียมเบอร์โทรศัพท์ฉุกเฉินในพื้นที่ที่เกิดเหตุเก็บกวาดทำความสะอาดบริเวณบ้านไม่ให้มีวัตถุไวไฟเตรียมอุปกรณ์พื้นฐานที่ควรมีติดบ้านในการช่วยดับไฟเช่นถังพ่นสารเคมีดับเพลิงศึกษาวิธีการเอาตัวรอดจากไฟไหม้ไว้บ้างอย่างน้อยก็ทำให้หนักกลายเป็นเบาได้นะครับ
3: ศึกษาเรียนรู้วิธีป้องกันภัยไว้ก่อนดีที่สุดเพราะมันจะช่วยให้เรามีสติหาทางเอาตัวรอดได้อย่างปลอดภัยและเราก็จะได้คุ้นเคยในเรื่องขั้นตอนคุ้นกับสถานที่อพยพและเขาก็จะแนะนำให้ทำการ์ดข้อมูลสำคัญให้กับคนพิการบางคนที่มีปัญหาในการสื่อสารในการ์ดนั้นก็จะมีทั้งชื่อเบอร์โทรศัพท์ที่อยู่ของญาติหรือคนใกล้ชิดให้พกติดตัวตลอดเวลามันจะช่วยพวกเขาได้ในสถานการณ์ฉุกเฉินและเวลาที่มีการฝึกซ้อมหรืออบรมเราก็จะให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมระหว่างครอบครัวชุมชนและโรงเรียนในเรื่องการจัดการและการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติและข้อดีอีกอย่างคือเราได้ทำความเข้าใจกับเพื่อนบ้านหรือคนในชุมชนเรื่องของพฤติกรรมของคนพิการที่เขาอาจจะมีปัญหาในการแสดงออกและไม่สามารถควบคุมอารมณ์และพฤติกรรมได้ทั้งในสถานการณ์ปกติและสถานการณ์ฉุกเฉินหรืออย่างเรื่องอุปกรณ์เช่นไซเรนมือหมุนที่เอาไว้ช่วยเตือนภัยเวลาไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้หรือการใช้นกหวีดเป่าขอความช่วยเหลือเขาก็มีการสอนให้ด้วยนะโอเคเข้าใจแล้วบาส
1: พี่บาสเขาจะบอกอะไรเหรอครับ
3: พี่บาสเขาจะให้บอกว่าทางชุมชนหรือหน่วยงานจะต้องจัดหารถเข็นวีลแชร์สำรองชนิดเบาหรืออุปกรณ์ช่วยเคลื่อนไหวสำรองชนิดเบาที่เหมาะสมกับคนพิการเพื่อใช้ในภาวะฉุกเฉินให้พร้อมด้วยเพราะเมื่อฝึกซ้อมอบรมไปแล้วเวลาเกิดภัยขึ้นมาพี่เลี้ยงและผู้นำอพยพจะต้องยกคนพิการขึ้นและลงจากรถเข็นรวมถึงต้องเข็นรถเข็นไปอย่างปลอดภัยหรือคนพิการที่เข็นรถเข็นด้วยตนเองจะได้ฝึกซ้อมเข็นรถผ่านทางเดินประตูเส้นทางที่ปลอดภัยเพื่อไปสู่จุดรวมพลได้น่ะพี่ว่าเราต้องรีบไปกันแล้วล่ะ
4: รีบอย่างนั้นเหรอครับพี่อ้นงั้นก็ต้องนี่เลยพลังแสงทะลุมิติถึงแล้ว
3: ว้าวรวดเร็วทันใจมาก
4: โอ้โหไฟไหม้บ้านหลายหลังเลยนะครับดูทางโน้นสิไม่หมดทั้งหลังไม่เหลืออะไรเลยนะครับเนี่ย
3: เด็กอยู่ใกล้ๆพี่กับพี่บัสไว้นะเพราะตอนนี้เจ้าหน้าที่เขากำลังปฏิบัติหน้าที่กันอยู่นะ
7: ครับ
4: พี่อ้นพูดถูกต้องที่สุดเลยครับในพื้นที่เกิดเหตุแบบนี้เราห้ามเข้าไปโดยเด็ดขาดเราต้องคอยฟังประกาศและปฏิบัติตามคำเตือนอย่างเคร่งครัดเพราะหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเขาจะเข้าควบคุมพื้นที่ค้นหาผู้บาดเจ็บผู้สูญหายและผู้เสียชีวิตคอยประเมินเหตุการณ์อย่างใกล้ชิดและประเมินความเสียหายแล้วก็เตรียมวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างมีระบบแบบแผนต่อไปครับ
8: ดูนั่นสิชาวบ้านคนนั้นที่นั่งวีลแชร์อยู่เขาร้องไห้ใหญ่เลย
2: น่าสงสารเขาเนาะ
3: เจ้าหน้าที่ที่เห็นเขาต้องคอยดูแลรับฟังเพื่อเยียวยาจิตใจผู้ประสบภัยอย่างใกล้ชิดผู้นำชุมชนหรือหลวงพ่อและผู้ใหญ่บ้านเองก็ประกาศขอรับบริจาคสิ่งของจำเป็นพวกเสื้อผ้าอาหารน้ำดื่มเพื่อช่วยเหลือกันให้ทั่วถึงส่วนเรื่องการชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นก็มีหน่วยงานเข้าตรวจสอบและรับเรื่องเรียบร้อยแล้วตอนนี้ชาวบ้านก็ไปอาศัยอยู่ที่โรงเรียนชั่วคราวไปก่อนระหว่างนี้เจ้าหน้าที่ก็ต้องค้นหาคอยรับฟังข้อคิดเห็นความรู้สึกของผู้ประสบภัยและส่งต่อผู้ประสบภัยเพื่อขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานต่างๆตามความเหมาะสมต่อไป
9: สวัสดีเด็กๆสวัสดีครับว่าไงอ้นบาสพาเด็กๆมาสำรวจพื้นที่เหรอ
10: สวัสดีครับ
3: ใช่ครับผมกับบาสพาเด็กๆไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่โรงพยาบาลแล้วก็เลยพามาดูพื้นที่นะครับ
9: ตอนนี้ทางหน่วยงานเขาก็ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่กันอยู่ยังไงก็ระวังกันด้วยนะอย่าเข้าไปในพื้นที่ต้องห้ามกันละเดี๋ยวจะเกิดอันตรายได
10: ้รับทราบครับ
9: ไหนๆก็มาถึงที่แล้วมาออกแรงกันสักหน่อยเป็นไง
10: เย้ได้เลยครับผมให้พวกผมช่วยอะไรดีครับ
9: ไปช่วยพี่ๆเขายกน้ำดื่มลงจากรถไปไว้ที่เต็นท์หน่อยได้ไหม
10: ได้ครับ
9: ตอนนี้ทุกอย่างก็เป็นปกติแล้วล่ะไม่มีอะไรน่าห่วงที่สำคัญคือพวกเราและชาวบ้านที่นี่ซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานสิ่งของให้หลังจากเกิดเหตุการณ์เพียงไม่กี่วันสิ่งของก็ส่งถึงประชาชนอย่างรวดเร็ว
3: ครั้งหนึ่งพี่เองกับพี่บาสก็ได้ลงพื้นที่ชุมชนเก่าย่านธนบุรีตอนนั้นเหตุการณ์รุนแรงมากชาวบ้านเดือดร้อนกันมากเพราะเพลิงเผาไหม้บ้านเรือนทั้งหลังแต่ก็ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานสิ่งของจำเป็นให้อย่างรวดเร็วทีมงานและหน่วยงานก็รีบเข้าช่วยเหลือสถานการณ์จึงคลี่คลายลงได
11: ้ขอให้พระองค์ทรงพระเจริญ
9: ขอบคุณทุกคนมากเลยนะครับงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปปฏิบัติหน้าที่ต่อก่อนนะครับ
3: เชิญตามสบายเลยครับถ้าต้องการให้พวกเราช่วยเหลือเกี่ยวกับผู้พิการก็โทรตามหรือไลน์มาในกลุ่มได้เลยนะครับ
4: แต่ถ้าอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเพื่อลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่คนพิการมีส่วนร่วมในสถานการณ์ภัยพิบัติทางธรรมชาติ DLTV รวบรวมไว้ให้แล้วที่ www.dltv.ac.th เข้าไปค้นหาข้อมูลดีๆที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับ
9: ได้เลยครับสวัสดีนะทุกคนผมขอตัวไปทำงานต่อก่อนนะครับ
10: ครับ
3: สวัสดีครับ
4: กลุ่มคนพิการประเภทบกพร่องทางร่างกายและการเคลื่อนไหวจะไม่สามารถเคลื่อนไหวร่างกายไปยังสถานที่ต่างๆได้ด้วยตนเองหรืออาจทำได้แต่ด้วยความยากลำบากต้องใช้เวลาอาจจะต้องใช้เก้าอี้รถเข็นช่วยในการเคลื่อนไหวโดยอาจจะเข็นรถด้วยตนเองหรือมีผู้ช่วยในการเข็นรถอยู่ด้านหลังเมื่ออยู่ในสถานการณ์ไฟไหม้บ้านควรใช้อุปกรณ์สำคัญอย่างนกหวีดแอปพลิเคชันในการสื่อสารเพื่อขอความช่วยเหลือทันทีเมื่อต้องอพยพต้องมีสติไม่ตื่นตระหนกอพยพไปตามเส้นทางหนีไฟที่ทางเจ้าหน้าที่กำหนดเอาไว้ให้เร็วที่สุดที่สำคัญการจัดบ้านให้เป็นระเบียบไม่มีสิ่งกีดขวางจะช่วยให้การอพยพง่ายและปลอดภัยมากขึ้น

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: วันนี้เป็นอีกวันหนึ่งที่น้องๆในแผนกได้เดินทางไปรับเกสรซีเมนต์พนักงานแผนก QA ของบริษัทอุดรมาสเตอร์เทคเพื่อเข้ามาทำงานเล็กๆน้อยๆในบริษัทโดยเกสรมีอาการอัมพฤกษ์เข้าสู่ปีที่2แต่บริษัทยังจ่ายเงินเดือนตามปกติอย่างต่อเนื่องพร้อมให้เพื่อนๆและน้องๆในบริษัทผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนกันรับส่งดูแลเยี่ยมไข้เหมือนกับญาติในครอบครัว
1: ค่ะเส้นเลือดในสมองตีบกินยาตลอดทำกายภาพบำบัดค่ะที่นี่ก็ดูแลดีคือถึงป่วยอยู่ที่บ้านเขาก็ไปตามดู
2: ก็ถ้าเป็นสำหรับจิ๋วๆโอเคนะคะรู้สึกดีด้วยซ้ำว่าได้ดูแลคนอื่นที่เขาต้องการกำลังใจต้องการการช่วยเหลือเพราะจิ๋วมองว่าคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยสิ่งใดคือกำลังใจคือสิ่งที่ต้องมาก่อนอยู่แล้วเป็นหลักถ้าเขากำลังใจดีสุขภาพเขาก็คงจะค่อยๆดีขึ้นโดยที่เราไม่ได้ปล่อยให้เขาแบบรู้สึกว่าเขาเครียดอยู่คนเดียวไปช่วยพูดให้เขามีกำลังใจนั่นคือสิ่งที่ดี
3: ก็เหมือนกันค่ะเพราะว่าอย่างที่เราพอมีการแจ้งมาว่ามีน้องได้รับอุบัติเหตุหรือมีน้องที่เกิดปัญหาอย่างนี้ค่ะทางเราแม้จะเป็นเวลานอกเวลาทำงานวันหยุดเราก็ต้องรีบไปดูน้องอะค่ะเพราะว่าเบื้องต้นแหละจะพึ่งใครใช่ไหมคะนึกถึงครั้งแรกเลยนอกจากญาติแล้วก็น่าจะเป็นเจ้าหน้าที่ที่ดูแลเป็นพี่ที่ดูแลเราโดยตรงนี้ค่ะ
0: อุดรมาสเตอร์เทคใช้หลักของใจแลกใจในการดูแลสวัสดิการของพนักงานซึ่งกลั่นมาจากความเป็นตัวตนของผู้บริหารที่ถือว่าทุกคนคือเพื่อนเมื่อเพื่อนลำบากเจ็บป่วยหรือพบกับปัญหาเพื่อนก็มีหน้าที่จะต้องดูแลเข้าไปอยู่ใกล้ๆช่วยคิดช่วยรับฟังช่วยแก้ไขปัญหารวมทั้งหาทางออกร่วมกัน
4: ฉะนั้นเราก็จะมีโครงการหรือดูแลพนักงานในเชิงของสวัสดิการพนักงานไม่ว่าเรื่องความเจ็บป่วยเรื่องดูแลพนักงานท้องเรื่องคดีความเรื่องใครที่มีภาระหนี้สินนะครับเราก็ดูแลนะครับ
5: 25ปีเราเจอปัญหาอุปสรรคมามากมายในขณะที่เราเริ่มต้นเนี่ยเรามีความคิดว่าถ้าวันหนึ่งเรามีศักยภาพที่จะช่วยเหลือคนอื่นเรามีศักยภาพที่จะดูแลคนใกล้ชิดหรือลูกน้องเราคนทำงานเพื่อนร่วมงานรวมทั้งสังคมเราก็ยินดีที่จะไปช่วยเหลือจากจุดนี้เองทำให้เราเนี่ยคิดว่าพนักงานหรือว่าคนที่ทำงานร่วมกับเราไม่ใช่เป็นลูกน้องเราไม่ใช่เป็น

จ้างเราแต่เขาคือเพื่อนร่วมงานเราเรามองอยู่เสมอว่าขณะที่เขามีแรงขณะที่เขามีสติปัญญาขณะที่เขาแข็งแรงเขาใช้ศักยภาพเขาในตัวเขาเต็มที่ในการทำงานให้กับเรายามเขาเจ็บไข้ได้ป่วยยามเขามีความทุกข์ร้อนยามเขาที่ถูกใจถ้ามาปรึกษาเราหรือเรารับรู้เราจะรีบไปดูแลเขา

0: อันให้ผู้ฟังได้รู้ผลกระทบของการตัดไม้ว่าร้ายแรงอย่างไรเช่นการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นภัยแล้งหรือผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรโดยเฉพาะชุมชนที่พึ่งพาป่าไม้ในการดำรงชีวิตครับมีเรื่องใดบ้างในแอฟริกาที่คิดว่าจะเกิดในไทยคือปัญหาภัยแล้งเพราะปัจจุบันในประเทศไทยยังมีผู้คนที่ตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้ต้องพึ่งโครงการสาราชาเช่นโครงการฝนหลวงที่ช่วยทำให้มีฝนตกในที่ที่ขาดแคลนน้ำทำให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งครับจากเรื่องสาราชานั้นเองคิดว่าจะนำไปใช้ในแอฟริกาได้หรือไม่คิดไม่ได้ครับเพราะว่าในแอฟริกาที่มีความแห้งแล้งก็สามารถนำโครงการสาราชาไปใช้ได้เช่นโครงการป่าสัญญาประโยชน์สี่อย่างที่ช่วยให้ผู้คนไม่ขาดแคลนน้ำไม่ขาดแคลนอาหารไม่ขาดแคลนรายได้ครับถ้าไปแอฟริกาได้จริงจะไปที่ไหนผมจะไปที่อียิปต์ครับเพราะว่าต้องการสร้างวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ความเชื่อว่าคนแอฟริกาเชื่ออะไรยังไงบ้างมีสิ่งที่แตกต่างจากไทยยังไงและจะนำไปปรับใช้ยังไงครับ
1: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนคนสุดท้ายของเราหน่อยนะครับจากที่เพื่อนๆทุกกลุ่มนะครับได้ออกมานำเสนอการสรุปความรู้แล้วก็สะท้อนความคิดในเรื่องของแอฟริกานะครับก็อาจจะมีบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจากที่ครูได้สังเกตที่พวกเราได้ออกมาสะท้อนคิดก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยในการเล่าเรื่องสะท้อนคิดของทวีปแอฟริกาก็ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้จากยุโรปในหน่วยที่แล้วนะครับแล้วเราก็เอามาปรับแก้ไขในหน่วยนี้ก็ถือว่าทุกกลุ่มนั้นนำเสนอออกมาได้อย่างดีโดยเฉพาะในกลุ่มของที่6เมื่อสักครู่เนี่ยครูฟังเพื่อนชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นเรื่องที่เราเอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งศาสตร์พระราชาบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้เอาไปใช้ในแอฟริกาจริงๆแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์แห่งความรู้นะครับเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยของเรานอกจากนี้แล้วเพื่อนชาวโลกก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะโครงการหลักๆคือโครงการฝนหลวงนะครับแล้วก็โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เอาไปใช้แล้วในเกือบจะทั่วทุกมุมของโลกใบนี้เลยนะครับก่อนที่เราจะจากกันไปนะครับเดี๋ยวครูขอ3คำเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาให้เราพูดดังๆพร้อมๆกันนะครับว่าเอ๊ะแอฟริกาเนี่ยก็เราอยากจะพูดคำไหนเกี่ยวกับทวีปแอฟริกาพูดดังๆพร้อมๆกันได้เลยนะครับ1 2 3
2: แอฟริกา
1: ขอบคุณครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นการปิดหน่วยของภูมิศาสตร์ซึ่งเราเรียนมาทั้งหมดกี่ทวีป
2: 2
1: ทวีปก่อนที่เราจะไปขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็จะไปเรียนเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือและใต้นะครับและวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบหน่วยภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ของพวกเราแล้วนะครับและในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในหน่วยที่3เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไร
2: การผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น
1: นะครับและก็สิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องวิเคราะห์สินค้าในการ์ดนะครับและใบงานที่2นะครับ ขออภัยนะครับเดี๋ยวเทคใหม่สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ใบงานเรื่องวิเคราะห์สินค้าในการ์ดนะครับและ2นะครับใบงานมินิการ์ดวิเคราะห์ผลกระทบ3ด้านและ3นะครับบัตรคํานะครับคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

ซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำ

0: ค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับแล้วก็สวัสดีนักเรียนที่อยู่ห้องเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนไทยชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับวันนี้ก็กลับมาพบกันอีกเช่นเคยกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะครับเรื่องราวของการเรียนภาษาไทยเรายังคงอยู่ที่เรื่องของการสร้างคำใช่ไหมครับเด็กๆวันนี้หัวข้อเราคืออะไรเอ่ยคำสมาธิชั่วโมงที่เท่าไหร่แล้วชั่วโมงที่3นะครับซึ่งวันนี้คำสมาธิจะมีอีก1ลักษณะหรือว่าอีก1รูปแบบที่นักเรียนควรจะรู้จักเนาะเพราะว่าก็เป็นวิธีการสร้างคำของหลักไวยากรณ์ของภาษาบาลีและก็สันสกฤตนะครับแล้วก็เป็นภาษาที่ไทยเรายืมมาใช้กันเยอะเลยเพราะฉะนั้นเราก็ควรที่จะเรียนรู้ถึงหลักการเราจะได้รู้ที่มาของคำเนาะว่าคำแต่ละคำในภาษาไทยเนี่ยเป็นบาลีหรือสันสกฤตแล้วก็มันเกิดจากคำไหนบวกกับคำไหนบ้างเอาล่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเข้าสู่บทเรียนกันดีไหมพร้อมแล้วใช่ไหมครับอ่ะปลายทางพร้อมแล้วไปดูกันว่าคำสมาธิวันนี้จะมีหน้าตาเป็นอย่างไรเนาะซึ่งไม่เหมือนกับชั่วโมงที่แล้วแน่นอนนะครับอ่ะมาทบทวนกันก่อนที่จะเข้าสู่บทเรียนทบทวนสักนิดหนึ่งต้นทางและปลายทางช่วยกันตอบนะว่าคำสมาธิคืออะไรครับคำสมาธิคำที่มีภาษาบาลีหรือสันสกฤตใช่ไหมครับมารวมกันบาลีกับบาลีได้ไหม
2: ได
1: ้บาลีสันสกฤตได้ไหม
2: ได
1: ้สันสกฤตบวกบาลีได้ไหม
2: ได
1: ้ได้หรือสันสกฤตกับสันสกฤตได้ไหม
2: ได
1: ้ได้เนาะคือเราจะจับคู่กันอย่างไรก็ได้เป็นหลักการสร้างคำเนาะอันนี้คือคำสมาธิทีนี้นอกเหนือจากนั้นคำสมาธิเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นประเภทใหญ่ๆเนาะกี่แบบลูกเท่าที่เราควรจะรู้เท่านี้เลยมีกี่ประเภทนะกี่ประเภทตอบดัง
2: ๆ
1: 2ประเภทบอกได้ไหมว่าประเภทแรกคืออะไรสมาธิมาแล้วจะไม่มีการกลมกลืนเสียงหรือเราเรียกว่าคำสมาธิที่ไม่มีการสนธิอันนี้เรียนไปหรือยัง
2: เร
1: ียนแล้วไม่มีการกลมกลืนเสียงแปลว่าเสียงเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยน
2: เส
1: ีย
2: ง
1: ไม่เปลี่ยนใช่ไหมครับอันที่สองคืออะไรลูกแบบกลมกลืนเสียงหรือว่าที่มีการสนธิเนาะซึ่งวันนี้เราจะเรียนแบบนี้แหละเด็กๆน่าจะพอรู้แล้วทีนี้ไปดูต่อถ้าเราจะแปลความหมายคำสมาธิแปลยังไงแปลยังไงนะจากหลังไปหน้าแล้วแปลตรงๆเลยได้ไหมมันอาจจะได้บางคำใช่ไหมครับหรือบางคำอาจจะต้องมีการตีความหรือว่ามีการนิยามขึ้นมาให้มันใกล้เคียงกับความหมายเดิมสักนิดนึงเนาะแต่โดยส่วนใหญ่แล้วจะยึดเอาคำหลังไปเป็นคำหลักนะคำหลังคือคำหลักเพราะฉะนั้นเวลาการแปลก็ต้องแปลความหมายหลักไปอยู่ที่คำหลังนั่นเองอ่ะทีนี้ไปดูต่อว่าถ้าสมมติว่าครูนำคำว่าคำนี้อ่านว่าอะไรลูกอ่านว่าราชหรือถ้าอ่านแบบบาลีเราก็จะอ่านว่าราชะใช่ไหมเพราะว่าต้องอ่านแบบเรียงพยางค์บาลีสันสกฤตเนี่ยเขาจะอ่านแบบเรียงพยางค์เนาะก็คือคำว่าเรียงพยางค์แปลว่าจะแยกพยางค์ออกมาเป็นพยางค์พยางค์พยางค์ถ้าเอาคำนี้มาบวกกับคำนี้คำหลังอ่านว่าอะไรว่าอะไรลูกอนุภาพนักเรียนคิดว่าบวกกันออกมาแล้วจะเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าอะไรทำไมรู้ว่าเป็นราชานุภาพเพราะอะไรลูกรู้ไหมว่ามันรวมกันมาแบบนี้ได้ยังไงอะรู้ที่มาไหมหรือเดาเอาหรือสุ่มหรือว่าคาดเดาอนุมานว่ามันน่าจะเป็นแบบประมาณอย่างนี้ใช่ไหมคาดเดาใช่ไหมลักษณะแบบนี้เขาเรียกว่าเป็นแบบไหนการสมาธิแบบนี้แบบไม่มีการ

การสนธิหรือมีการสนธิมีการสนธิแปลว่าอะไรแปลว่ามีการกลมกลืนเสียงแปลว่ามีการเปลี่ยนเสียงใช่ไหมมันเปลี่ยนตรงไหนสังเกตสิว่ามันเปลี่ยนตรงไหนลูกออ่างหายไปใช่ไหมส่วนชอช้างด้านหลังตรงนี้มีอะไรเพิ่มเข้ามาสระอาแสดงว่ามันมีการเอาเสียงของคำหน้าและคำหลังมาทำอะไรกันมากลมกลืนกันหรือว่ามาหลอมรวมกันให้มันเป็นเสียงใหม่เนาะทำไมถึงต้องมีการหลอมรวมแบบนั้นแล้วทำไมเราไม่อ่านไปเลยว่าราชอนุภาพราชอนุภาพอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเนาะทำไมเราไม่ทำแบบนั้นไปเลยในเมื่อคำมันก็มีความหมายเหมือนเดิมทำไมอ่ะใครตอบได้บ้างใครตอบเดาก็ได้เดาก็ได้ทำไมทำไมต้องมีการกลมกลืนนักเรียนคิดว่ามันน่าจะเป็นเพราะอะไรไม่ตรงตามไวยากรณ์มีเพื่อนบอกว่ามันไม่ตรงตามไวยากรณ์ไงมันมีเหตุผลอีกนะทำไมลูกอะไรนะนักเรียนคิดว่าถ้าอ่านว่าราชอนุภาพกับราชานุภาพอันไหนออกเสียงได้คล่องปากมากกว่ากันอันไหนออกเสียงคล่องปากมากกว่ากันสะดวกกว่ากันใช่ไหมราชานุภาพนั่นแหละคือเหตุผลว่าทำไมต้องมีการกลมกลืนเสียงก็เพราะว่าเหตุผลหลักก็คือเป็นเรื่องของการออกเสียงเนาะไปดูต่อไปดูต่อคำนี้ลองเดาดูสิว่าบวกกันแล้วจะเป็นอะไรมหาบวกอัศจรรย์เป็นคำว่าอะไรลูกมหัศจรรย์ทำไมจึงเป็นแบบนั้นเหมือนเหตุผลเดิมไหมเหมือนกับคำเมื่อกี้ไหมเหตุผลเดียวกันเลยเพียงแต่ว่าวิธีการเปลี่ยนเสียงก็จะเปลี่ยนไปตามสระของคำที่อยู่ในคำที่เรานำมาใช่ไหมไปดูต่อคำต่อมาวิทยะบวกอะไรเป็นคำว่าอะไรเป็นคำว่าวิทยาลัยเห็นไหมลักษณะเช่นนี้3คำที่ยกตัวอย่างมาเราจะสังเกตเห็นลักษณะร่วมก็คือมีการเปลี่ยนแปลงเสียงของคำถูกไหมเมื่อมีการเอามารวมกันแล้วคำหนึ่งกับคำสองมารวมกันออกเสียงใหม่ไปเลยเนาะแบบนี้เป็น1วิธีของการสร้างคำสมาธซึ่งเราเรียกคำสมาธนั้นว่าสมาธอะไรสมาธิแบบกลมกลืนเสียงอันนี้ครูเรียกพานักเรียนเรียกง่ายๆเนาะแต่ถ้าเราจะเรียกตามชื่อจริงๆเนี่ยก็อาจจะเรียกได้ว่าคำสมาธิที่มีการสนธิบางคนอาจจะบอกว่าคำสมาธิแบบมีการสนธิก็เรียกได้เนาะแต่เราเรียกว่าคำสนธิได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้เพราะว่าไม่มีคำสนธินะมีแต่คำสมาธแต่ว่าสมาธแบบไหนล่ะแบบกลมกลืนเสียงเราก็จะเรียกแบบว่าแบบที่มีการสนธิแค่นั้นเองประมาณนี้เนาะทีนี้เรามาดูว่าวันนี้เราจะมาดูรายละเอียดกันว่าคำสมาธที่มีการกลมกลืนเสียงหรือที่เด็กๆ เรียกว่าที่มีการสนธินั้นน่ะเราจะต้องรู้อะไรบ้างหนึ่งเลยรู้ความหมายของคำเนี้ยว่ามันแปลว่าอะไรแล้วก็ลักษณะของคำสมาธิที่มีการสนธิหรือแบบมีการสนธินี่แหละต้องรู้ให้ได้แล้วก็อธิบายได้นอกเหนือจากนั้นทำอะไรอีกต้องวิเคราะห์และแยกประเภทได้ว่าแบบไหนมีสนธิแบบไหนไม่มีสนธิเนาะหรืออาจจะข้ามขั้นไปก็คือแยกให้ได้ว่าอันไหนสมาธิอันไหนไม่สมาธิประมาณนั้นแล้วก็ต่อไปคือเห็นคุณค่าของการใช้คำสมาธิแล้วก็มีความเข้าใจเพราะว่าเป็นเรื่องของหลักภาษาเนาะเป็นกฎเกณฑ์ทางภาษาเป็นแบบแผนเพราะฉะนั้นมันจะมีกฎที่ตายตัวอาจจะมีข้อยกเว้นในบางคำเท่านั้นเองประมาณนี้ทีนี้ไปดูกันว่าคำสมาธิแบบมีการสนธิหรือที่มีการสนธินี่แหละหรือกลมกลืนเสียงมันคืออะไรทุกคนอ่านออกเสียงพร้อมกันอ่านให้เพื่อนปลายทางฟังด้วยเชิญครับ1 2 3เชิญ

เห็นไหมวัตถุประสงค์ทำแบบนี้เพื่ออะไรถูกต้องก็คือเพื่อให้สะดวกต่อการอ่านและการออกเสียงบางทีคำมันยาวใช่ไหมก็ง่ายเลยเวลาเราเอามาใช้พูดใช้สื่อสารเนี่ยยาวกับยาวเพราะว่าภาษาบาลีสันสกฤตจะเป็นคำหลายพยางค์เนาะโดยส่วนใหญ่ก็แบบคำยากๆหน่อยออกเสียงยากบ้างอะไรบ้างพอมารวมกันแล้วยิ่งยากกับยากมาเจอกันเป็นไงลูกยาวเข้าไปใหญ่แล้วทำไงล่ะทีนี้วิธีการรวมมันสิตัดมันสิให้มันเป็นคำเดียวกันให้ได้กลมกลืนหลอมรวมให้เป็นคำเดียวกันนี่คือเหตุผลเลยทีนี้ที่มาก็คือเหมือนเดิมก็คือมาจากภาษาอะไรภาษาบาลีบวกกับสันสกฤตเอามารวมกันใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงของเสียงวิธีการเปลี่ยนแปลงของเสียงก็คืออาจจะเปลี่ยนจากคำหน้าหรือคำหลังเนาะให้กลมกลืนเป็นเสียงเดียวกันประมาณนี้ไปดูต่อลักษณะเด่นของคำสมาสแบบนี้เป็นอย่างไรเสียงของคำหน้าฟังให้ดีนะเสียงของคำหน้าถูกเปลี่ยนแปลงหรือผสมกับคำหลังให้กลมกลืนก็ง่ายๆเลยคือหน้ากับหลังรวมกันเสียงเปลี่ยนเนาะอันที่สองอาจมีการตัดสระท้ายคำหน้าเปลี่ยนสระหรือเปลี่ยนพยัญชนะก็ได้คือการเปลี่ยนเนี้ย1เปลี่ยนสระ2เปลี่ยนพยัญชนะออกไปหรืออันที่3คือเปลี่ยนนฤคหิตเพราะว่านฤคหิตรู้จักมั้ยลูกสัญลักษณ์กลมๆที่อยู่ข้างบนเช่นอยู่บนมอม้าอันเนี้ยเคยเห็นใช่มั้ยนั่นแหละเป็นหลักไวยากรณ์บาลีอันนี้ก็เปลี่ยนได้เนาะอันนี้ยกตัวอย่างนะต่อไปข้อที่3คือการแปลความหมายนี้เหมือนเดิมเนาะก็เหมือนกับคำสมาสทั่วไปเลยต้องแปลจากหลังไปหน้าแล้วก็เวลาทำออกมาแล้วสร้างคำออกมาแล้วเราเอาไปใช้ที่ไหนไปใช้ในทางราชการศาสนาวิทยาศาสตร์หรือว่าคำที่เป็นทางการหรือแม้แต่สร้างขึ้นมาเพื่อกำหนดหรือบัญญัติคำใหม่ๆขึ้นมานะอันนี้คือหลักการประมาณนี้นะครับไปกันต่ออย่างรวดเร็วเพราะว่าเนื้อหาค่อนข้างยึงทีนี้นักเรียนเงยหน้าขึ้นมาดูที่หน้าจอวางดินสอปากกาก่อนนะลูกนะดูก่อนว่าการสมาสเนี่ยที่มีการสนธิเนี่ยเราจะแบ่งการสนธิออกเป็นกี่ลักษณะ3ลักษณะอันแรกคืออะไรสนธิสระสนธิแสดงว่าเราจะมุ่งไปที่สระนะอันที่2คือพยัญชนะสนธิแสดงว่าเรามุ่งไปดูที่ไหนพยัญชนะอันที่3คือนฤคหิตสนธิเราก็จะไปดูตัวสัญลักษณ์กลมๆที่อยู่บนพยัญชนะนะ3อย่างนี้จําให้ดีแต่ละประเภทสมาสไม่เหมือนกันมีรายละเอียดที่ค่อนข้างเยอะนิดนึงพร้อมที่จะไปดูอันแรกหรือยังพร้อมแล้วนะอย่าเพิ่งทําใบงานนะดูก่อนจะได้เข้าใจไปดูอันแรกสระสนธิมันคืออะไรสระสนธิคือการนำคำที่ลงท้ายด้วยสระฟังให้ดีนะลูกสระสนธิคือคำใดก็แล้วแต่ที่ลงท้ายด้วยสระเราจะจัดกลุ่มให้อยู่ในสระสนธินะแล้วไปสนธิกับคำที่ขึ้นต้นด้วยสระงงไหมงงแปลว่าเอาสระกับสระไปชนกันโอเคนะเมื่อสนธิแล้วจะมีการเปลี่ยนรูปสระตามกฎเกณฑ์ซึ่งกฎเกณฑ์ของการเปลี่ยนรูปมีดังนี้ไปดูนะอันแรกคือดูให้ดีนะเมื่อเอาสระมาชนกันเนาะก็หมายความว่าคำสองคำที่เป็นสระมารวมกันตัดสระท้ายคำหน้านักเรียนว่าตามครูตัดสระท้ายคำหน้าแล้วใช้สระหน้าคำหลังเวลาครูท่องครูจะท่องแบบนี้ตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังงงไหมมันแปลว่าอะไรยกตัวอย่างเช่นราชะเติมสระเข้าไปนิดนึงคือออกเสียงว่าราชาก็จริงแต่ว่าไม่มีรูปสระอะถูกไหมคำนี้ออกว่าราชาเนาะตัดสระท้ายคำหน้าเราจะตัดคำหน้าคือคำนี้นะตัดอะไรออกไปลูกสระอะออกไปตัดทิ้งไป

แล้วใช้สระหน้าคำหลังคำหลังสระคำหน้าเลยคืออะไรคำว่าอะไรลูกใช่ไหมใช้สระหน้าคำหลังแสดงว่าเราใช้สระอาทีนี้สระอามันอยู่คนเดียวได้ไหมอ่ะไม่ได้ต้องตัดตัวอะไรออกไปอ่างออกไปดังนั้นมันก็จะกลายเป็นอะไรลูกราแล้วก็เอาสระอาย้ายเข้ามาเนี่ยคือย้ายมารวมกันมันก็เลยกลายเป็นคำนี้ไงงงไหมเป็นราชานุภาพเข้าใจหรือยังอันนี้ผ่านได้ไหมสรุปแล้ววิธีที่หนึ่งคือตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังโอเคนะใครไม่เข้าใจวิธีนี้ยกมือไม่มีปลายทางเข้าใจหรือเปล่าลองดูนะเอาใหม่นะตัดสระท้ายคำหน้าสระท้ายคำหน้าคือสระอะแล้วใช้สระหน้าคำหลังสระหน้าคำหลังคือสระดังนั้นพยัญชนะที่อยู่ตรงนี้เราต้องตัดทิ้งนะเราจะมาซ้อนกันเลยได้ไหมไม่ได้โอเคเนาะอ่ะอันนี้ผ่านไปง่ายสุดแล้วมันจะยากขึ้นเรื่อยๆอ่ะไปดูอันที่สองเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานะเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมานะอันที่สองคือตัดสระท้ายคำหน้าเหมือนกันเลยแล้วใช้สระหน้าคำหลังเหมือนกันเลยแต่เพิ่มขึ้นมาว่าต้องเปลี่ยนสระดังนี้ถ้าคำนั้นถ้าสระท้ายของคำหน้าเป็นสระอะเราจะเปลี่ยนเป็นสระอะไรลูกสระอาถ้าลงท้ายด้วยสระอิเราจะเปลี่ยนเป็นสระเอเห็นไหมเงื่อนไขเพิ่มไหมอ่ะมีอีกถ้าเป็นสระอุเราจะเปลี่ยนเป็นสระอะไรอูหรือคำบางคำเป็นสระอุหรือสระอูต้องเปลี่ยนเป็นสระโอ4เงื่อนไขนี้เพิ่มจากเดิมยากขึ้นยังต้องจำขึ้นมาอ่ะต่อไปย้อนกลับไปนิดหนึ่งอะเป็นอาอิเป็นเออะอาอิเออุเป็นอูและอูเป็นโอเห็นไหมทำไมต้องเปลี่ยนให้ยากซับซ้อนขึ้นเพราะอะไรเงื่อนไขเดิมเลยเพื่อทำให้มันง่ายต่อการออกเสียงนั่นแหละคือเหตุผลอ่ะไปดูตัวอย่างอ่ะตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังเหมือนเดิมนะแล้วเปลี่ยนสระยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นพงศะสมมุติว่านี่คือสระอะนะพงศะมีสระอะลงไปอ่ะพงศะตัดสระท้ายคำหน้าดังนั้นตัดสระอะไรออกไปลูกสระอะถูกไหมแล้วใช้สระหน้าคำหลังสระหน้าคำหลังคืออวตารใช่ไหมลูกอวตารทีนี้มันเป็นสระอะสมมุติว่าครูเขียนเป็นคำอ่านง่ายๆนะเด็กๆจะได้เห็นภาพอวตารแล้วใช้สระหน้าคำหลังทีนี้เงื่อนไขคือว่าถ้าเป็นสระอะเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรอะต้องเปลี่ยนเป็นอะไรจำได้ไหมอะเปลี่ยนเป็นอาดังนั้นอะตัวนี้ต้องเปลี่ยนเป็นอามันก็เลยกลายเป็นพงศาวตารเข้าใจหรือยังเนี่ยเป็นพงศาวตารแต่ว่าไทยยืมมาก็เพื่อให้ออกเสียงง่ายก็เลยเป็นพงศาวดารโอเคนะรู้จักพงศาวดารไหมรู้จักอ่ะแบบนี้อันนี้คือตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2คือปรมะปรมะโอเคนะบวกกับคำว่าอินตัดสระอะออกไปตัดสระออกไปมันจะเป็นคำว่าอะไรลูกถ้าเกิดสนธิแบบปกติคือเป็นปรมินใช่ไหมเพราะว่าเราใช้สระท้ายของคำหลังถูกไหมใช่ไหมไม่ใช่สระท้ายใช้สระหน้าของคำหลังก็จะเป็นปรมินแต่เงื่อนไขคือถ้าเป็นสระอิเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรสระอิเปลี่ยนอิเป็นเอจากปรมินต้องเป็นปรเมนโอเคไหมเข้าใจหรือยังเนี่ยเห็นไหมเงื่อนไขมันเพิ่มขึ้นเห็นที่มาหรือยังเข้าใจแล้วใช่ไหมลูกโอเคนะอันนี้ครูผ่านได้ไหมสองคำนี้ใครไม่เข้าใจ
ไม่มีเนาะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างอีกหนึ่งตัวอย่างคือมหาบวกอิสีตัดสระอาออกไปเหลือสระอิถูกไหมลูกหลักการเดียวกันคือถ้าสระอิต้องเปลี่ยนเป็นเอดังนั้นคำที่ได้ก็เลยกลายเป็นคำว่ามะเหสีเนาะประมาณนี้เหนื่อยยังแค่2เงื่อนไขเหนื่อยยังเหนื่อยแล้วไปดูต่ออย่าเพิ่งท้อไปดูไปดูวิธีที่3สระสนธิเหมือนเดิมนะเรายังอยู่ที่อันแรกก็คือสระสนธิอันที่3คือฟังให้ดีนะเปลี่ยนสระพยางค์ท้ายของคำหน้าเป็นพยัญชนะคือนอกจากจะเปลี่ยนสระเป็นสระแล้วอ่ะมันยังมีการเปลี่ยนสระเป็นพยัญชนะอีกเพิ่มความงงเพิ่มความยากเข้าไปอีกอ่ะลองดูถ้าพยางค์ถ้าคำแรกเนาะคำหน้าเนี่ยมันลงท้ายด้วยสระอิหรือสระอีเราต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเปลี่ยนสระนั้นเป็นยอยักษ์ถ้าพยางค์ท้ายของคำหน้าลงด้วยสระอุหรือสระอูเราต้องเปลี่ยนเป็นวอแหวนยากไหมอันนี้ไม่ยากอ่ะลองมาดูตัวอย่างจำใหม่นะเดี๋ยวย้อนกลับไปถ้าอีอีเปลี่ยนเป็นยอถ้าอูอูเปลี่ยนเป็นวออ่ะช่วยครูจำด้วยอีอีเป็นยออูอูเป็นวออ่ะเดี๋ยวเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้อีอีเป็นอะไรเป็นอะไรยอถ้าอูอูเปลี่ยนเป็นอะไรลูกเป็นวออ่ะจดไว้ตรงนี้ก่อนอ่ะต่อมาใช้หลักการเดียวกันเลยก็คือสระพยางค์ต้นของคำหลังซึ่งอาจเปลี่ยนรูปหรือไม่เปลี่ยนรูปก็ได้คือหมายความว่าสระพยางค์ต้นของคำหลังคือตรงเนี้ยคำหลังคือตรงนี้นะทั้งหมดนี้นะอาจจะเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้อ่ะลองมาดูคำแรกคำว่ากิตติสระอะไรกิตติลงท้ายด้วยสระอะไรสระอิอิต้องเปลี่ยนเป็นยอเพราะฉะนั้นมันก็จะได้แบบนี้ก็คือกิตเห็นไหมโอเคไหมตัดอันนี้ออกตัดต่อเต่าออกหนึ่งตัวแล้วก็เปลี่ยนอิเป็นยอใช่ไหมพอเปลี่ยนเสร็จแล้วมาดูสามัคคีสามัคคีนะมันลงท้ายด้วยอะไรสามัคคีสระอีใช่ไหมลูกสระอีต้องเปลี่ยนเป็นตัวอะไรยอยักษ์เพราะฉะนั้นคำนี้ก็จะได้เป็นอันนี้ครูตัดออกไปนะก็จะเป็นอันนี้ไปเลยโอเคไหมงงไหมเนี่ยไม่งงเนาะอ่ะธนูธนูต้องเปลี่ยนเป็นอะไรลูกต้องเปลี่ยนเป็นอะไรจ๊ะวอแหวนโอเคอ่ะเปลี่ยนเป็นวอแหวนอ่ะทีนี้เมื่อเปลี่ยนแล้วเอามาใช้วิธีการสมาธิเหมือนเดิมก็คือตัดสระท้ายคำหน้าใช้สระหน้าคำหลังจริงๆมันไม่มีสระท้ายแล้วอ่ะก็คือสมาธได้เลยอ่ะกิตแล้วก็ตามด้วยยอยักษ์บวกกับอากรเห็นไหมเราใช้สระหน้าคำหลังก็คือตัดอ่ออ่างออกไปเอาไปรวมกันก็จะได้เป็นกิตตยากรใช่ไหมลูกงงไหมไม่งงใช่ไหมอ่ะสามัคแล้วก็ตามด้วยยอพอมาบวกกับคำว่าอาจารย์ก็จะเป็นสามัคคยาจารย์งงไหมเนี่ยลองแปลงดูซิมันเหมือนเราถอดสูตรคณิตศาสตร์อะนึกภาพออกไหมลูกใช่ไหมมันคล้ายๆกันใช่ไหมคือเปลี่ยนตัวนี้เป็นตัวนี้แล้วก็ถอดลงมาเรื่อยๆเหมือนเราทำแก้สมการคณิตศาสตร์เลยเนาะมันก็จะออกมาเป็นคำอะทีนี้คำสุดท้ายทอกับวอบวกอาคมแล้วทำไมถึงเป็นธันวาคมเพราะอะไรเพราะอะไรลูกอะไรนะทำไมถึงเป็นธันวาคมได้ฮะทำไมไม่ออกว่าทะวาคมไม่ใช่อันนี้ครูเอาใหม่ครูถอดผิดเอาใหม่นะสมมติว่าธนูอ่ะนักเรียนดูคำนี้ธนูอ่ะเปลี่ยนสระอูเป็นอะไรวอแหวนเราก็จะได้เป็นทอนอแล้วก็

0: วถูกไหมทนวบวกกับอาคมบวกกับอาคมดังนั้นเราจะตัดออ่างออกไปก็จะได้เป็นคำว่าทนวอาวาคมใช่ไหมเห็นไหมแล้วทำไมมันเป็นคำว่าธันวาคมได้ก็เพราะว่าตามภาษาบาลีมันมีอันนี้อยู่จุดข้างล่างตรงนี้ใช่ไหมลูกดังนั้นเราต้องออกเสียงเป็นทันโอเคนะก็เลยกลายเป็นคำว่าธันวาคมก็คือพอมาเป็นรูปของภาษาไทยออกเสียงว่าธันวาคมแต่ภาษาไทยไม่ได้มีตัวนี้ตัวจุดตรงนี้ใช่ไหมเราก็เลยต้องแปลงเป็นอะไรแปลงเป็นไม้หันอากาศก็เลยเป็นคำว่าธันวาคมเดือนธันวาคมจึงมาจากคำสองคำก็คือคำว่าธนูบวกอาคมโอเคนะเข้าใจยังพอได้ไหมงงไหมเนี่ยครูเชื่อว่าต้องมีคนงงแน่เลยเห็นไหมเวลาเราแปลงมันต้องถอดออกมาที่ครูพาทำก็คือต้องถอดออกมาทีละคำละคำละคำมันจะได้เห็นวิธีการมาของคำของตัวอักษรแต่ละตัวโอเคนะอันนี้คืออันแรกเนาะมาดูข้อสังเกตกันข้อสังเกตก็คือคำสมาธิแบบมีสนธิบางคำที่บางคำเนาะก็ไม่มีการเปลี่ยนสระอิสระอีเป็นยอนะแต่เราใช้วิธีการตัดทิ้งได้เลยคือบางทีมันไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเพราะว่าออกเสียงแล้วมันยังใช้ได้อยู่เขาก็ไม่เปลี่ยนโอเคไหมอย่างเช่นคำว่าสักดิกับอานุภาพเห็นไหมสระอีอีไม่ได้เปลี่ยนเป็นยอเลยอะใช่ไหมลูกไม่ได้เปลี่ยนเป็นสระอีเป็นยอยักษ์เลยแต่ว่าเปลี่ยนอะไรเอามาสมาธเลยก็คือสักดิบวกอนุภาพก็คือหลักการคือตัดสระท้ายคำหน้าและใช้สระหน้าคำหลังตัดสระท้ายคำหน้าคือตัดอะไรออกไปสระอีแล้วมาใช้สระหน้าคำหลังก็คือใช้สระอาใช่ไหมจากสักดิก็เลยกลายเป็นสักอะไรสักดานุภาพเป็นคำนี้เหมือนกันราชินีดูคำว่าราชินีนะตัดสระท้ายคำหน้าก็คือตัดสระอะไรออกไปสระอีโดยที่ไม่ต้องเปลี่ยนเป็นยอใช้สระหน้าคำหลังใช้สระหน้าคำหลังคือตัดออ่างออกไปแต่อันนี้เผอิญว่าเป็นสระอุอย่าลืมว่าถ้าเจออุต้องเปลี่ยนเป็นอูดังนั้นก็เลยเอานอหนูมาบวกสระอูกลายเป็นคำว่าราชินูปถัมงงไหมใครงงมันไม่งงหรอกลูกมันง่ายๆเองต่อไปหัสดีบวกอาพรตัดสระท้ายคำหน้าคือตัดสระอีออกไปใช่ไหมยังเหลือดอเด็กอยู่นะมาใช้สระหน้าคำหลังคือคำว่าอาพรตัดออ่างออกไปเหลือแค่สระอาจากหัสดีก็เป็นหัสดาพรงงไหมอันนี้คือข้อยกเว้นบางคำก็คือหมายความว่าคำบางคำถึงแม้ว่าจะลงท้ายด้วยสระอิหรือสระอีก็ไม่ได้มีการเปลี่ยนเป็นยอยักษ์เสมอไปนะมีข้อยกเว้นในบางคำเพราะว่าทำไมจึงต้องยกเว้นก็เพราะว่ามันยังพอที่จะออกเสียงได้ง่ายอยู่เขาก็เลยไม่มีการเปลี่ยนโอเคนะอันนี้คือสระสนธิสระสนธิสรุปได้ว่ามีกี่หลักเกณฑ์มีกี่วิธีการมีกี่หลักการสระสนธิมีกี่หลักการลูกมีอยู่3หลักการหลักการแรกคือง่ายๆเบเลยง่ายสุดคือตัดสระท้ายคำหน้าแล้วใช้สระหน้าคำหลังหลักการที่2มีเงื่อนไขเพิ่มมาคือตัดสระท้ายคำหน้าและใช้สระหน้าคำหลังเหมือนกันแต่เปลี่ยนสระใช่ไหมเปลี่ยนสระอะไรบ้างอะเป็นอาอีเป็นเออูเป็นอูอูอูเป็นโออันนี้คืออันที่สองนะหลักการที่สามคือเหมือนกันเลยคือตัดสระท้ายคำหน้าแล้วถ้าคำหน้านั้นลงท้ายด้วยสระอีหรือสระอีต้องเปลี่ยนเป็นยอถ้าลงท้ายด้วยอุหรืออูต้องเปลี่ยนเป็นวอเข้าใจนะผ่านไปทีนี้ไปดูอันที่สองคือพยัญชนะสนธิ เมื่อกี้สังเกตที่สระอย่างเดียวแล้วทีนี้เราจะมาดูพยัญชนะสนธิกันพยัญชนะสนธิก็คือการเชื่อมคำด้วยพยัญชนะซึ่งเป็นการเชื่อมเสียงพยัญชนะในพยางค์ท้ายของคำแรกกับเสียงพยัญชนะหรือสระในพยางค์แรกของคำหลังเอาง่ายๆเลยก็คือคำแรกลงด้วยพยัญชนะแต่เราจะไปเชื่อมกับคำหลังที่มีสระหรือพยัญชนะก็ได้โอเคนะไปดูวิธีการเชื่อมกันอันแรกเลยคือสนธิด้วยวิธีโลโปภาษาบาลีใหม่แล้วสนธิด้วยวิธีโลโปคือฟังให้ดีนะลูกการสนธิแบบโลโปเนี่ยคือลบพยางค์สุดท้ายของคำหน้าทิ้งและสนธิเลยง่ายๆอันนี้คือง่ายมากเลยดูอ่านว่าอะไรนี้นิรสหรือนิรสะนิรสะใช่ไหมนิรสะคำที่สองอ่านว่าไม่คำล่างคำนี้ทุระสะแล้วก็อายุระสะมันลงท้ายด้วยสอเสือใช่ไหมลูกมันคือลงท้ายด้วยสระหรือพยัญชนะอันนี
1: ้
0: พยัญชนะสอเสือเนาะเขาบอกว่าลบพยางค์สุดท้ายของคำหน้าทิ้งเราต้องลบอะไรทิ้ง
1: สอเส
0: ือสอเสือตัดทิ้งไปเลยลบทิ้งเสร็จแล้วก็เอามาสนธิเข้าด้วยกันเลยใช่ไหมจากนิรสะก็จะเป็นนิระไทยเอามาบวกกันยากไหมอันนี้เหมือนจะง่ายกว่าสระใช่ไหมลูกใช่ไหมทุรสะบวกพลเป็นทุระพลอายุรสะบวกแพทย์เป็นอายุระแพทย์นั่นแปลว่าตัดอะไรทิ้งไปเลย
1: ส
0: อเสือซึ่งมันหมายถึงการลบพยางค์สุดท้ายของคำหน้าทิ้งอันนี้เรียกว่าสนธิด้วยวิธีโลโปโลโปจะง่ายหน่อยคือตัดแค่คำในพยางค์สุดท้ายของคำหน้าทิ้งไปอันที่สองสนธิด้วยวิธีอาเสโทมาดูอาเสโทบ้างการสนธิเข้าด้วยวิธีอาเสโทคือการแปลงพยัญชนะท้ายของคำหน้าเป็นสระโออันนี้ก็ง่ายดูแล้วก็สนธิตามปกตินะลูกนักเรียนดูคำว่ามนัสเขาบอกว่าแปลงพยัญชนะท้ายเป็นสระโอโอเคนะดูมนัสเราจะเปลี่ยนสอสือเป็นสระโอคำว่ารหัสเราจะเปลี่ยนสอเสือเป็นสระโอทีนี้ถามว่าสระอะกับสระโออ่ะมันใช้ด้วยกันได้ไหมล่ะไม่ได้มันต้องใช้แค่อันเดียวใช่ไหมดังนั้นคือถ้าดูตามรากศัพท์แล้วเนี่ยมันจะเขียนแบบนี้นะแต่พอไทยเอามาใช้มันก็มีรูปสระอะขึ้นมาไงใช่ไหมลูกมันจะออกเสียงเป็นมะนัดแบบเนี้ยเข้าใจไหมก็คือมันต้องออกเสียงเป็นสระอะเนาะอันนี้คือทำให้ดูว่าที่มามันเป็นแบบนี้อ่ะเดี๋ยวลบทีนี้เมื่อเราเปลี่ยนเป็นสระโอแล้วเราเปลี่ยนเป็นสระโอแล้วอันนี้ลบออกก็ได้นักเรียนจะได้ไม่งงอ่ะเราเปลี่ยนเป็นสระโอแล้วหลักการเลยสระมันอยู่ท้ายหลังได้ไหม
1: ไม่ได้
0: ใช่ไหมลูกดังนั้นจากมะนัดอันนี้มันต้องเป็นคำว่าอะไรเป็นมะโนอ่ะรหัสอันนี้ต้องเป็นอะไรลูกระโหใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นมโนบวกภาพเป็นคำว่ามโนภาพระโหบวกฐานเป็นระโหฐานอันนี้เรียกว่าวิธีอาเสโทข้ามได้ไหมยากไหมไม่ยากพยัญชนะสนธิไม่ยากมีแค่สองแบบเท่านั้นที่ยากสุดสองอันที่เรียนมาอันไหนยากกว่ากันอันแรกก็คือสระใช่ไหมไปดูนฤคหิตสนธิกันบ้างอันนี้ก็ไม่ยากนิดเดียวนฤคหิตสนธิคือการเชื่อมคำด้วยนฤคหิตเป็นการเชื่อมเมื่อพยางค์หลังของคำแรกฟังให้ดีนะเมื่อพยางค์หลังของคำแรกเป็นนฤคหิตมันถึงจะเข้าเกณฑ์ข้อนี้ถ้าเป็นคำปกติไม่ใช่นะเอาไปเชื่อมกับอะไรเอาไปเชื่อมกับเสียงสระในพยางค์แรกของคำหลังมี3วิธีนะการนฤคหิตสนธิมี3วิธี เอาง่ายเลยคือเมื่อคำใดก็แล้วแต่ที่มันลงท้ายแล้วมันมีนฤคหิตอยู่ข้างบนเราจะจัดให้อยู่ในกลุ่มนฤคหิตสนธิแต่ว่ามันจะสนธิได้3วิธีนะไปดูวิธีแรกคือนฤคหิตสนธิกับสระแปลว่าอะไรอ่ะให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็นมอม้าแล้วสนธิกันอย่างเช่นคำนี้นักเรียนดูสอเสือแล้วก็มีนฤคหิตด้านบนนักเรียนดูนะสอเสือแล้วก็นฤคหิตด้านบนเห็นใช่ไหมมองเห็นใช่ไหมเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเปลี่ยนเป็นมอม้าเราก็จะลบออกไปครูลบตรงนี้ไปเลยน้องง่ายๆอ่ะแล้วเปลี่ยนเป็นมอม้ายากไหมไม่ยากเลยอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันคำข้างล่างเปลี่ยนอันนี้เป็นอะไรมอม้าทีนี้มันก็จะได้คำว่าสมะใช่ไหมพอเปลี่ยนเสร็จแล้วเนี่ยหลักการคือตัดสระท้ายคำหน้าก็คือสระอะตรงนี้นะสมมติมีสระอะแล้วก็ไปใช้สระหน้าคำหลังคือตัดสระอะไปใช้สระหน้าคำหลังคือตัดออ่างไปจากสมะกับอาคมก็จะเป็นอะไรลูกสมาคมอ๋อนี่ไงมันมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้ดูตรงนี้ก็ได้สมะบวกอาคมก็จะสนธิเป็นสมาคมอันนี้ก็เหมือนกันสมะบวกอุทัยตัดสระท้ายคำหน้าคือเสียงสระอาออกไปแล้วใช้สระหน้าคำหลังก็เป็นสมุทัยโอเคนะอ่ะผ่านได้ไหมอันวิธีแรกไม่ยากเลยแค่เปลี่ยนวงกลมข้างบนที่เป็นนฤคหิตเนี่ยเปลี่ยนเป็นมอม้าแล้วก็สนธิตามปกติได้เลยไม่ยากไปดูตัวอย่างอันที่วิธีที่สองคือนฤคหิตสนธิกับพยัญชนะของวรรคจำตารางพยัญชนะวรรคได้ไหมเงื่อนไขเพิ่มขึ้นมาอีกแล้วให้เปลี่ยนนฤคหิตเป็นพยัญชนะตัวสุดท้ายของพยัญชนะวรรคในแต่ละวรรคใครเข้าใจบ้างแปลว่าอะไรเอาใหม่นะเรายังไม่ต้องไปสนใจว่านฤคหิตนั้นเป็นตัวอะไรแต่เงื่อนไขคือถ้าเราจะสนธิกับพยัญชนะของวรรคแปลว่าถ้าสนธิพยัญชนะใดก็แล้วแต่ที่อยู่ในวรรคนี้ก็คือวรรคกะก็ตั้งแต่กอไก่คอไข่กะทะคะคะงะจะชะชนะอะไรที่เธอท่องกันมาใช่มั้ยจะชะชยะอะไรเนี่ยที่ท่องกันไปเนี่ยถ้ามันอยู่ในตารางนี้เอาเฉพาะในตารางนี้ก่อนนะเรายังไม่ต้องนับสิทธิ์วรรคนะต้องเปลี่ยนอะไรแปลว่าถ้าสนธิกับพยัญชนะวรรคกะบวกกับกอไก่บวกคอไข่บวกคอควายบวกคอระฆังบวกงองูไม่ว่าจะบวกตัวไหนในวรรคกะที่ครูวงไว้เนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นงองูเท่านั้นโอเคนะไม่งงเนาะต้องดูพยัญชนะวรรคด้วยหรือถ้าบวกกับพยัญชนะวรรคจะทั้งหมดเนี่ยต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเท่านั้นเปลี่ยนเป็นยอหญิงเท่านั้นถ้าบวกพยัญชนะวรรคตะต้องเปลี่ยนเป็นนอเนนใช่ไหมหรือถ้าเป็นวรรคตะอันนี้วรรคตะนี้ก็เปลี่ยนเป็นนอเนนหรือนอหนูถ้าวรรคปะต้องเปลี่ยนเป็นมอหมาสรุปได้ว่าถ้าณฤคหิตมาสนธิกับพยัญชนะวรรคในวรรคไหนก็แล้วแต่ต้องเปลี่ยนเป็นพยัญชนะแถวที่5เท่านั้นโอเคไหมอ่ะไปดูตัวอย่างไปดูตัวอย่างจะได้เห็นภาพยกตัวอย่างเช่นคำนี้ดูนะลูกสอเสือนฤคหิตชนกับจอจานเราต้องมาเทียบตารางพยัญชนะวรรคแล้วว่าจอจานอยู่ตรงไหนช่วยครูเร็วอยู่ตรงวรรคอะไรลูกวรรคจะใช่ไหมดังนั้นเงื่อนไขคือเมื่อมาชนกับวรรคจะเราจะใช้จอจานเลยไหมไม่เราจะมาใช้ตัวสุดท้ายก็คือยอหญิงยากไหมไม่ยากแต่ว่าเราต้องเข้าใจเนาะว่าวรรคแต่ละวรรคมันอยู่ตรงไหนเสร็จแล้วจากอันนี้ลบออกไปไม่เอาแล้วก็ไม่เอาจอจานด้วยนะแต่ว่าเงื่อนไขคือต้องเป็นตัวสุดท้ายคือยอหญิงมันก็เลยจะกลายมาเป็นอันนี้เห็นไหมบวกกับจรกลายเป็นอะไรลูกสนธิเป็นคำว่าสัญจรก็คืออะไรสัญ จรโอ้ยลืมอันนี้ลืมอันนี้อ่ะโอเคคือไทยยืมมาก็เลยเปลี่ยนจากไอ้ตัวข้างล่างอันนี้

็นรูปสระอะแค่นั้นเองเหมือนกับคำว่าธนูอ่ะเนาะนึกออกใช่ไหมอ่ะงงไหมไม่งงอ่ะโอเคถ้าไม่งงก็ข้ามไปไปดูตัวอย่างอีกอันนึงชนกับนอนหนูอ่ะหานอนหนูให้เจอชนกับนอนหนูนอนหนูอยู่ไหนมันเป็นวรรคสุดแถวสุดท้ายอยู่แล้วก็เป็นตัวของมันเองใช่ไหมอ่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอันเนี้ยเปลี่ยนจากนฤคหิตตรงนี้มาเป็นสอนอใช่ไหมก็เป็นสันนิบาตโอเคไหมลูกยากไหมอันนี้งงไหมไม่งงเนาะไม่ยากเลยอันนี้น่าจะง่ายแต่ว่าเพียงแต่ว่าเราต้องถอดรหัสแล้วก็ดูตารางพยัญชนะวรรคเท่านั้นเองอ่ะไปดูต่ออันที่สามอันที่สามดูให้ดีนะอันที่สามนะใกล้หมดแล้วใกล้หมดแล้วอันที่สามคือวรรคกะพยัญชนะวรรคกะเนาะสนธิกับพยัญชนะเศษวรรคให้เปลี่ยนเป็นงองูแปลว่าอะไรอ่ะแปลว่าอะไรวรรคกะคืออะไรลูกให้เปลี่ยนเป็นงองูนักเรียนนักเรียนดูตรงนี้สอเสือดูหอหีบมันไม่ได้อยู่ในในนี้ใช่ไหมลูกมันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในนี้ใช่ไหมมันไม่ได้อยู่ในตารางใช่ไหมมันคือเศษวรรคใช่ไหมสอเสือกับหอหีบใช่ไหมใช่ไหมลูกเขาบอกว่าต้องเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นงองูก็แค่นี้เองสงสารแค่นั้นเลยใช่ป่ะเปลี่ยนเป็นอะไรสังหรณ์แค่นี้เลยไม่มีอะไรยากงงไหมไม่งงคือนฤคหิตสนธิมันแค่เปลี่ยนจากนฤคหิตเป็นพยัญชนะในแต่ละวรรคตามเงื่อนไขที่เขากำหนดอันนี้ไม่ยากอ่ะต่อไปหมดแล้วมีแค่นี้3ประเภทพอเข้าใจหรือเปล่าใครไม่เข้าใจสรุปแล้วอันไหนง่ายกว่ากันทั้ง3แบบไม่ว่าจะเป็นสระสนธิพยัญชนะสนธิหรือว่านฤคหิตสนธิอันไหนง่ายกว่ากันลูกพยัญชนะเพราะว่าเปลี่ยนนิดเดียวเลยก็คือตัดตัวท้ายออกแล้วก็สนธิตามปกติได้เลยใช่ไหมแต่ถ้าให้ครูชอบครูรู้สึกว่าอันไหนที่มันกลมกลืนเสียงได้เห็นได้ชัดมากกว่ากันสระใช่ไหมเพราะว่ามันมีการตัดสระเปลี่ยนสระอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กลืนเสียงของคำเข้าไปเนาะก็ประมาณนี้อ่ะพร้อมที่จะรับของฝากหรือยังครูเหนื่อยมากตอนนี้คือครูแบบแรปแบบว่าเร็วมากเข้าใจจริงๆใช่ไหมถ้าไม่เข้าใจนักเรียนยกมือบอกได้เลยไม่เข้าใจตรงไหนอ่ะถามอย่างนี้ดีกว่าปลายทางด้วยไม่เข้าใจตรงไหนลองเปิดลองเช็คความเข้าใจดูซิว่านักเรียนคิดว่าถ้าให้คำไปแล้วคิดว่าจะแจกแจงจะสามารถสนธิได้ไหมอ่ะมาลองดูตัวอย่างในใบงานกันเด็กๆหยิบใบงานที่7ขึ้นมาการสร้างคำสมาธิแบบมีสนธิอ่ะหยิบขึ้นมาเลยหยิบขึ้นมาเลยอ่ะนักเรียนดูข้อแรกข้อแรกข้อแรกอ่ะดูคำแรกคำว่ากรรมบวกอธิการนะคำสมาธิที่สร้างอ่ะลองดูซิว่านักเรียนคิดว่ามันจะได้เป็นคำว่าอะไรลองเขียนดูนะก็จะเป็นอะไรลูกกรรมมาธิการอ่ะมันคือการสนธิแบบไหนอันนี้คือสระพยัญชนะหรือนฤคหิตมันคืออะไรลูกมันคือสระสนธิได้ไหมทำได้ไหมแบบนี้โอเคนะนระบวกอินจะได้คำว่าอะไรนรินหรือนเรนคำบางคำมันคือยังไงอะลูกคือคำบางคำถึงแม้ว่าจะเข้าเกณฑ์เงื่อนไขที่เขากำหนดว่าต้องเปลี่ยนอิเป็นเอแต่บางทีก็ไม่เปลี่ยนเข้าใจใช่ไหมมันก็มีข้อยกเว้นในบางคำอะลองดูว่าถ้าคำไหนไม่มั่นใจลองทำมาแล้วลองสอบถามครูดูสิหรือลองสืบค้นดูว่าเราสนธิเราสร้างมาแล้วเนี่ยมันใช่ไหมมันมีคำนั้นใช่จริงไหมคำว่านเรนมีไหมเซิร์ชหรือยังแน่ใจลองหาซิลองสืบค้นดูซิว่านเรนมีไหมใครหาได้เอาเลยทุกคนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาช่วยกันเร็วถ้าไม่มีแสดงว่ามันต้องสนธิมาแล้วต้องเป็นคำว่าอะไร

0: นรินใช่ไหมอ่ะถ้ามันมีนรินแต่บางทีอ่ะมันมีคำที่มันมีหลากหลายนะอย่างคำว่าปรมินก็มีนะใช่ไหมก็มีหรือปรเมนก็มีเห็นไหมสนธิมาแล้วมีทั้งสองคำเลยก็ได้คือมันเงื่อนไขมันค่อนข้างที่จะนเรนไม่มีมีหรือไม่มีพจนานุกรมราชบัณฑิตหรือเปล่ามีหรือไม่มีไม่มีแสดงว่าเป็นคำว่านรินเห็นไหมหรือคำว่าปรมินอย่างเงี้ยมันหลักการเดียวกันเลยแต่สนธิออกมาแล้วใช้ทั้งสองคำก็มีเหมือนกันเพราะฉะนั้นไม่แปลกเนาะภาษามันมีการมันมีเงื่อนไขเยอะแล้วก็มีข้อสังเกตอีกหลากหลายเลยก็ต้องเรียนรู้เอาไว้อ่ะมาดูข้อที่3ปรมะบวกอนูเป็นปรมานูเห็นไหมเปลี่ยนอะเป็นอาแล้วก็แค่ผสมเข้าไปแค่นั้นเองพอได้ใช่ไหมอันนี้พอได้เนาะเข้าใจใช่เปล่าเข้าใจถ้าเข้าใจฝากให้ไปทำการบ้านมาทั้งหมดเลยมีทั้งหมดกี่ข้อเนี่ย
1: 15
0: ข้อเด็กๆลองดูนะว่าจะเป็นจะทำได้หรือเปล่าจริงๆแล้วตัวอย่างก็ง่ายๆเลยเนาะคิดว่าน่าจะพอทำได้นะครับก็เอาเป็นว่าอันนี้ก็ฝากให้นักเรียนไปทำการบ้านมานะคะ15ข้อทุกคนวางอุปกรณ์ก่อนเลยวางอุปกรณ์แล้วหันหน้ามาที่หน้ากระดานสรุปแล้ววันนี้เรียนเป็นไงบ้างสนุกไหมภาษาไทยมีอะไรที่แบบว่าแปลกเนาะหมายความว่ามีเงื่อนไขอะไรที่นักเรียนอาจจะไม่เคยรู้ว่าคำนี้มันเกิดจากการเอาคำ1คำหรือ2คำมารวมกันมาหลอมกันเป็นคำใหม่ใช่มั้ยมันก็เหมือนศิลปะอย่างหนึ่งอ่ะที่แบบว่ามันเรานักเรียนเคยได้ยินคำนี้มั้ยลูกว่าภาษาไทยเนี่ยเป็นชาติที่ร่ำรวยคำพอเห็นแบบนี้แล้วเชื่อหรือยังเชื่อแล้วว่าร่ำรวยจริงมั้ยคือเราสร้างคำออกมาเยอะแยะมากมายเพื่อใช้เนาะเพราะฉะนั้นมันเป็นภาษาที่มันยังไม่ตายมันต้องมีการเกิดขึ้นมาใหม่เรื่อยๆแต่ก็ยังต้องอาศัยหลักการอยู่ก็คือการถ้าจะสนธิแบบนี้ก็ต้องใช้หลักการที่มีการกำหนดมีการวางแบบแผนเอาไว้เพราะฉะนั้นแล้วก็เรียนรู้ไว้เนาะไม่เสียหายเราจะได้รู้ที่มาที่ไปว่าคำแต่ละคำเกิดจากรากศัพท์อะไรบ้างอย่างน้อยๆเลยครูเชื่อว่านักเรียนในอนาคตเนี่ยหวังเป็นอย่างยิ่งเนาะว่าจะเกิดประโยชน์กับนักเรียนเราไม่รู้ว่าเราจะไปสร้างคำไหนมาใช้เราไม่รู้ว่าเราจะต้องไปเป็นผู้กำหนดคำในสังคมหรือว่าภาษาอะไรหรือเปล่าอย่างน้อยๆนักเรียนคิดว่ามันเกิดประโยชน์กับอะไรเราได้ง่ายเลยใครคิดว่าตัวเองจะเปลี่ยนชื่อหรือใครคิดว่าตัวเองจะไปตั้งชื่อลูกในอนาคตเอาหลักเอาการเรียนวันนี้ไปใช้ได้ไหม
1: ได
0: ้หนูก็ไปตั้งชื่อตามที่หนูอยากจะได้เลยเราอยากจะได้ความหมายแบบนี้เราลองเอามารวมกันดูซิเอามาสมาร์ทกันดูซิหรือแบบอุ๊ยชื่อเราไม่เป็นมงคลไม่ใช่สิเป็นมงคลอยู่แล้วแต่หมายถึงว่าเราอยากได้ชื่อที่มันเราตั้งเองอะไรอย่างเงี้ยลองไปสร้างคำสร้างชื่อตัวเองดูสินี่แหละเขาก็ใช้หลักการสมาร์ทนี่แหละลูกเนาะประมาณนี้นะครับสรุปว่าคำสมาร์ทวันนี้เราเรียนคำสมาร์ทแบบมีการสนธิซึ่งก็เรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคำสมาร์ทที่มีการกลมกลืนเสียงเนาะเป็นการเอาคำบาลีสันสกฤตเนี่ยมารวมกันแล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงเสียงของคำหน้าแล้วก็คำหลังเข้าไปนะครับให้มีการกลมกลืนเป็นคำเดียวกันเพื่อให้อ่านได้สะดวกนั่นเองแล้วก็ที่สำคัญเลยก็คือมีลักษณะเด่นก็คือการตัดหรือการเปลี่ยนแปลงบางส่วนเปลี่ยนสระเป็นพยัญชนะบ้างหรือตัดสระท้ายบ้างใช้สระหน้าสระหลังอะไรตามที่ครูสอนไปก็ประมาณนั้นเนาะทำให้เราได้เข้าใจทั้งรูปคำแล้วก็ความหมายรวมทั้งรากศัพท์ด้วยเมื่อทำมาแล้วหรือสร้างมาแล้วเนี่ยก็จะนำไปใช้ในการใช้ในทางราชการหรือทางศาสนาทางวิทยาศาสตร์รวมทั้งภาษาเขียนที่เป็นทางการด้วยอันนี้ก็เป็นหลักการเราจะได้รู้ว่าอ๋อการสร้างคำแบบนี้ก็มีคุณค่าเหมือนกันนะต่อวงการศึกษาต่อวงการวิทยาศาสตร์หรือวิทยาการใหม่ๆที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเขาก็จะใช้อันนี้แหละเอาไปสร้างคำเพื่อมาเรียกสิ่งนั้นประมาณนี้นะครับสำหรับเรื่องของคำสมาร์ทเนาะก็เอาเป็นว่าฝากเด็กๆไว้กลับไปทบทวนแล้วก็ไปทำใบงานให้เรียบร้อยและเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปเนาะเรื่องของ

คำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงแรกก็ฝากให้โรงเรียนปลายทางได้เตรียมใบความรู้ที่4เรื่องคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยแล้วก็อีกอันนึงก็คือเตรียมพวกกระดาษชาร์ตแผ่นใหญ่แล้วก็อุปกรณ์เครื่องเขียนด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะมาสรุปองค์ความรู้ลงในกระดาษกันก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือคำภาษาต่างประเทศในภาษาไทยชั่วโมงแรกนะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่านักเรียนจะเข้าใจแล้วก็กลับไปทบทวนบทเรียนเนาะก็ขอฝาก

0: ันนี้นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นาเรนทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม 116-200

0: อ่ะนักเรียนวันนี้ก็หมดเวลาเรียนแล้วครับกลับบ้านได้ครับผม
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: ก่อนกลับบ้านก็ต้องทำมาดิทีมก่อนห้องทีมก่อนเรียบร้อยครับผมทีมบนยาฆ่าเชื้อฆ่าเชื้อเรียบร้อยแล้วค่ะทีมเช็ดโต๊ะเช็ดโต๊ะเรียบร้อยแล้วค่ะจะเป็นยกเก้าอี้ทีมขนน้ำจบน้ำเรียบร้อยแล้วครับทีมถูกพูด
3: เด็กไทยรู้หน้าที่ทำดีไม่ต้องเดียวจากบตด.

0: การใช้รถยนต์ซึ่งเป็นของทางราชการแต่ว่าพวกเรายังเอาไปใช้ส่วนตัวอย่างเช่นไปตรวจราชการแวะไปไหว้พระแค่5โลนะครับ5โลน้ำมันหลวงกลับมาอีก5โลก็น้ำมันหลวงอย่างนี้ไม่ได้นะครับอย่างนี้ไม่ได้นะครับ
1: ก่อนการประชุมงานทุกครั้งสรรพกรภาค10จะทำหน้าที่เล่าถึงคุณธรรมอันพึงประสงค์ของคนสรรพกรเพื่อให้ผู้บริหารในแผนกต่างๆได้ทบทวนบทบาทและหน้าที่ที่ต้องอาศัยคุณธรรมด้านความซื่อสัตย์เป็นที่ตั้งจากนั้นก็จะนำข้อมูลนี้ไปถ่ายทอดต่อให้บุคลากรภายในแผนกตามโครงการพี่สอนน้อง
0: เราได้เริ่มการกับเครื่ององค์กรคุณธรรมอย่างจริงจังนะครับด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจโดยมุ่งไปที่ของการซื่อสัตย์โปร่งใสก็จะประกอบด้วย3ประการด้วยกันประการแรกนะครับก็คือกฎหมายต้องเป็นกฎหมาย

0: ที่ดีประการที่2วิธีการทำงานต้องเป็นวิธีการที่ดีและที่สำคัญที่สุดที่ท่านได้พูดถึงตรงนี้ก็คือข้าราชการสรรพากรต้องเป็นคนดีซื่อสัตย์สุจริตเพราะนั้นเราจึงมีโครงการเกี่ยวกับพี่ช่วยน้อง
1: พี่สอนน้องหมายถึงการบอกเล่าประสบการณ์การทำงานตัวอย่างการทำงานด้วยความซื่อตรงหรือตัวอย่างของการทำงานที่ผิดพลาดจนเกิดความเสียหายการสอนให้ละอายและเกรงกลัวต่อบาป
2: ทั้งพี่สอนน้องเนี่ยนะครับอย่างแรกเลยก็คือได้ความรู้เกี่ยวกับกรมสรรพากรที่จะนำมาใช้ในการปฏิบัติงานของเราได้รวมถึงประสบการณ์ทั้งด้านบวกแล้วก็ด้านลบซึ่งตัวเนี้ยเราจะเอามาใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานต่อไปครับ
1: ทั้งหมดนี้ถูกตีออกมาเป็นการพูดคุยผ่านเสียงตามสายรวมทั้งการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทำงานก็จะสอดแทรกเรื่องราวของความซื่อตรงนี้เข้าไปในบทสนทนาอยู่เสมอและกลายเป็นเรื่องที่ทุกคนในองค์กรรับรู้เข้าใจและก้าวไปในแนวทางแห่งความซื่อสัตย์ด้วยกัน
3: ประมาณ 70% ความคิดเห็นที่ระเบิดจากข้างในของคนในองค์กรส่วนใหญ่อยากเห็นข้าราชการทุกคนเป็นคนดีแล้วมาทำงานตรงเวลาเราก็เลยหยิบประเด็นนี้ขึ้นมาทำสมุดความดีให้แต่ละคนดีกว่าเราดูว่าใน1เดือนเราวัดกันเลยมีใครมาทำงานตั้งแต่เช้าตรู่อาจจะได้หัวใจดวงใหญ่หน่อยใครมาทำงานแบบใกล้ๆเวลาเต็มทีด้วยใจอาจจะเล็กหน่อยแต่ให้เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเนี่ยค่ะ
4: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างในและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
1: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

0: right? How do you say จดหมาย in English? Group 3. I want to know the word กฎหมาย จดหมาย sorry จดหมาย in English. Do you know จดหมาย? Okay, listen to group 3. Sorry, group 3.
1: Mail.
0: อะไรนะคะ?
1: Mail.
0: Mail. All right. Mail for electronic, right? Electronic letter. And for a paper like this. A paper like this. นักเรียนต้นทางและปลายทางไกลทราบถ้าเป็นกระดาษแบบนี้ค่ะเราเรียกว่าอะไรเอ่ยจดหมาย in Thai but in English paper mail ใช่ไหมคะเอ๊มีใครทราบบ้างเอ่ยนักเรียนอาจจะชินคำว่า mail email ใช่ไหมคะ email คืออะไรคะ electronic mail ถูกไหมคะดังนั้นถ้าสมมติว่าภาษาไทยเราหรือว่าเป็นจดหมายแบบซองแบบนี้เราเรียกว่า letterOkay, one, two, three. Letter.
2: Letter.
0: Letter.
2: Letter.
0: What does letter mean in Thai? จดหมายนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวครูจะให้เรียนต้นทางแล้วก็ปลายทางมาช่วยครูอ่านจดหมายนะคะว่าในจดหมายเนี้ยมีข้อความอะไรอยู่บ้าง Could you help me to read my letter? Could you help me to read my letter? Yes, right?นักเรียนปลายทางแล้วช่วยคุณครูอ่านจดหมายข้างในได้ไหมเอ่ย
3: ได้ค่ะ
0: ได้ไหมคะถ้าพร้อมแล้วเราไปดูเนื้อความค่ะลองดูสิคะเขาบอกว่าอะไรบ้างโอเค look at my slide and then please help the teacher to read one two go my name is JJ I am sorry for not going to seeWhat I should do to get better? JJ Wallapa Teacher JJ Wallapa Okay, could you remember him? Could you remember him? Who is JJ? อะไรคะ Teacher right? นักเรียนต้นทางและปลายทางมีใครจำ Teacher JJ ได้บ้างคุณครู JJ เขาบอกว่าอะไรคะเขาบอกว่าอะไรบ้างในจดหมายนี้
4: เนี่ยมึงก็ด่าดี
0: มีใครบอกได้บ้างว่าเนื้อความในจดหมายนี้นะคะเขาต้องการจะบอกอะไรกับเรา Could you tell me and then could you tell your friend in Thai มีไม่เอ่ย
4: ก็อยากตอบข้อ
0: ที่ชัดเจนเป็นไงคะ What happened with him What's wrong with him What's wrong with him
4: ข้อไม่ได
0: ้อะไรนะคะGroup 5, Group 5, listen to Group 5 Group 5, what's wrong with teacher JJจริงๆครูมีนัดกันค่ะแต่ครูเจเจเนี่ยเขาไม่มาสักทีค่ะครูก็ไม่รู้ว่าเขาเป็นอะไรจนเมื่อวานนี้นะทีเชอร์ได้รับจดหมายมานะคะโอเคกลุ่ม5ค่ะโอเค What's wrong with him What's wrong with him What's wrong with him What's wrong with teacher JJ
5: Teacher JJ ปวดฟันค่ะ
0: ปวดฟันใช่ไหมคะไหนบอกว่าปวดฟันคะ
5: I had a bad
0: I had a bad
5: toothache.
0: Right. Give it a good five. แต่ยังไม่หมดค่ะเราก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมคะว่าทีเชอร์เนี่ยหายหรือยังถูกไหมคะเพราะว่าครูเจเจเขาบอกว่าอะไรคะ Please tell me what I should do to get better. ตอนนี้ครูเจเจอยากได้ความแนะนำจากเราค่ะว่าควรจะทำยังไงดีเขาบอกว่า what I should do to get better group 2 and then group 5 okay group 2 first เราจะตอบจดหมายคุณเจเจยังไงดีคะ
5: go you should go to the dentist
0: you should go to the dentist good idea good advice give it to group 2 and group 3 group 3 do you have another advice มีไหมคะกลุ่มสองบอกว่า you should go to the doctor หรือ you should see the doctor โอเคมาลองฟังกลุ่มสามค่ะว่าจะตอบจดหมายครูเจเจยังไงดี
1: teacher JJ should go to the dentist
0: should go to the dentist right give hand to good me หลักๆเลยนะคะครูเจเจต้องไปหาหมอฟันก่อนนะคะและจากนั้นค่อยมาดูอาการว่าควรจะทำยังไงต่อไปนะคะ All right Can you guess what are we going to learn today Group 1 Can you guess Dear reader right ว้าวแสดงว่านั่นเองค่ะขึ้นต้นประโยคเขามีคำว่าอะไรนะ dear reader who is the reader you are you อะไรคะคนที่อ่านถูกไหมคะผู้อ่านเมื่อสักครู่นี้ใครเป็นคนอ่านคะ you or me you right you help me to read you are readers too okay and today we are going to learn about dear readerเอ๊มีคนอ่านกี่คนคะ How many reader More than one right teacher คนเดียวหรือเปล่าคะ
2: No
0: and you help me to read it mean many many readers okay reader คืออะไรคะคนที่อ่านจดหมายนั่นเองแสดงว่าบทเรียนของเราในวันนี้นะคะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการเขียนจดหมายหรือว่าอ่านจดหมายถูกไหมคะโอเคก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะคะมาดูเรื่องของจุดประสงค์การเรียนรู้ก่อนค่ะว่าต้องเรียนรู้หรือว่าต้องทราบอะไรบ้างToday you have to know about the parts of email right or letter มีเพื่อนๆบอกว่าอีเมลสมัยนี้นะคะเรานิยมใช้อีเมลเพราะว่ารวดเร็วแต่ถ้าเป็นจดหมายเนี่ยครูเจเจเพิ่งส่งมาให้เมื่อวานนี้นะครูเพิ่งได้รับแล้วก็มานำเสนอให้กับนักเรียนนะคะแล้ววันนี้เราจะมาวิเคราะห์องค์ประกอบค่ะของจดหมายกันนะคะจากนั้นนะคะแล้วสรุปองค์ประกอบแล้วก็โครงสร้างของจดหมายนักเรียนทราบไหมคะว่าจดหมายมีองค์ประกอบอะไรบ้าง Do you know มีอะไรคะคำแรกเลย dear แต่ไม่รู้ว่ามีอะไรต่อถูกไหมคะโอเคเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะ alright before we start the parts of letter let's see about new vocabulary โอเค the first one บางคนอาจจำได้ค่ะคำนี้นะคะเอ๊ะใครจำได้บ้างเอ่ย
2: pimple
0: right pimple and we have another word ซึ่งคำนี้เราน่าจะได้ยินบ่อยๆอยู่แล้วนะคะ we have I have two syllable ถ้าจะคำว่า pimple แล้วมีคำว่าอะไรอีกคะถ้าเป็นสิวของเราสิวไม่ใช่ sills นะคะมีไหมคะโอเคที่จะบอกว่า it is a skin problem that has a small red spot นั่นเองค่ะ spot คืออะไรคะแบบนี้เลยนะคะ here is the red spot โอเคคำนี้คำว่า acne spot acne spot one two go acne spotSpot. Alright. แสดงว่า acne spot คือคำว่าอะไรคะ
2: ส
0: ิวหรือว่าจุดที่เป็นจุดสีแดงๆบนใบหน้าของเรานั่นเองนะคะบนผิวของเรานั่นเองค่ะซึ่งอาจจะเกิดด้วยบริเวณของใบหน้าเราหรือว่า neck or back นะคะโอเค Do you get that?
2: Yeah.
0: Yes, right. Easy, right?
2: Yeah.
0: Next one isIf you have acne spot, what should you do? Okay, good fight. ถ้าเรามีสิวค่ะเราจะทำอย่างไรดีครูมีไกด์เวิร์ดให้ค่ะ The doctor gives it. Sorry, the doctor gives it to any six people to help them get better. คำนี้นะคะเป็นคำที่เราเนี่ยอาจจะได้ยินประจำแต่อาจจะยิ้มแบบผลิตภัณฑ์ของโลชั่นอะไรประมาณนี้นะคะ alright let's see คำว่าอะไรเอ่ย
5: skincare
0: หรือเปล่าเอ่ยนะคำนี้อาจจะอยู่บน product หรือว่าเป็นสลากของ skincare ค่ะthe word start with T good three and it has two syllables อะไรนะคะมาฟังกลุ่ม3ค่ะกลุ่ม3นะคะ
1: Treatment
0: I can't read
1: Treatment
0: Man very good Good man good 3 Treatment Okay everyone repeat after the teacher 1 2 3 Treatment I can't read Treatment 1
2: 2
0: 3
2: Treatment
0: 1 2 3
2: Treatment
0: 4 5 6
2: Treatment
0: Okay, what does treatment mean? อะไรคะการรักษานั่นเองค่ะการดูแลรักษาแสดงว่าถ้าใครเป็นสิวนะคะต้องดูแลรักษาใบหน้าของตัวเองดีๆนะคะหนึ่งเลยต้องรักษาความสะอาดนะคะแล้วก็ก ำจัดสิ่งที่สกปรกเนี่ยออกจากหน้าเราไปแสดงว่าในห้องนี้นะคะก็น่าจะรักษาความสะอาดของตัวเองได้ดีเลยนะคะต่อไปโอเค next word is okay what does what can you see what the picture can you see what can you see what can you see in the picture when you study okay ขออนุญาตนะคะใครเจอบ้างใครเจอบ้างขออนุญาตเติมจุดนะคะนะคะ when you study too hard and you get a terrible headache okay good three ให้เพื่อนกลุ่ม5นะคะกลุ่ม5ตอบว่าอะไรคะ alright please welcome group 5 okay what words is it
5: Stress.
0: Again, please.
5: Stress.
0: Stress. What does stress mean? อะไรคะปวดหัวมันเกิดจากอะไรคะนั่นเนี่ยค่ะความเครียดนั่นเองค่ะ All right. Everyone, repeat after me. Stress. Want to go straight. What does stress mean in Thai? ความเครียดนั่นเองค่ะตอนนี้เรามีความเครียดไหมคะ A little bit, right?Not much, right? Okay. What about your problems? เราเครียดอะไรคะ What is your problem? I worry about my homework, right? Your homework, right?
2: Yeah.
0: Wow. Okay. You have to do it at home, and then you have to ask your friends. If you don't have choice or if you don't know the answer, นักเรียนปลายทางก็เช่นเดียวกันนะคะถ้าเรามีปัญหาความเครียดนักเรียนสามารถปรึกษาเพื่อนๆในกลุ่มของตัวเองได้เลยนะคะ All right.Next one is let's see คำนี้นักเรียนอาจจะทราบค่ะลองดูจากรูปภาพค่ะ What can you see in the picture What can you see in the picture
4: Shop
0: at a shop right let's see people buy some medicine here okay group three faster sorry กลุ่มหนึ่งว่ากดไวแล้วแต่กลุ่มสามไวกว่านะคะ people buy some medicine hereอะไรนะคะ There are three syllables Alright, are you ready? มาลองฟังกลุ่ม3ค่ะ
1: Pharmacy,
0: right? What does pharmacy mean?
1: ร้านขายยาคร
0: ับ ร้านขายยานั่นเองค่ะ Good job Okay หรือถ้าเราไม่ใช้คำว่า pharmacyเราอาจจะได้ยินคำว่า drugstore very good drugstore หรือจะเรียกว่า pharmacy นั่นเองที่เราจะชินๆกันใช่ไหมคะจากนั้นค่ะนักเรียนสามารถนะซื้อพวกยารักษาโรคนะแต่ต้องปรึกษาแพทย์ก่อนที่จะซื้อนะคะแล้วก็ไม่แนะนำให้ตัวเองนะคะนักเรียนของคุณครูเนี่ยค่ะไปซื้อยาโดยพลาการนะคะโอเค last time for this word
4: pharmacy
0: 1 2 3
4: pharmacy
0: all right okay let's see next ก่อนที่เราจะเป็นสิวนะคะมันต้องมีการที่หน้าของเราเนี่ยต้องเจอสิ่งสกปรกบนใบหน้าของเราถูกไหมคะแต่ถ้าเราไม่อยากจะเป็นสิวเราต้อง to remove something that you do not want any longerเราต้องนำสิ่งสกปรกเหล่านี้ค่ะออกไปจากหน้าเราโอเค group 1 there are three words เป็น three words ค่ะit's like a face do you know that ลองตอบค่ะกลุ่มหนึ่งลองตอบก่อนค่ะไม่แน่ใจใช่ไหมคะลองตอบมาก่อนค่ะไม่รู้จะตอบแต่ว่าอะไรเอ่ยลองตอบค่ะลองตอบกลุ่มหนึ่งค่ะลองตอบดูนะคะผิดได้เป็นไรนะคะโอเค stand up please to remove ค่ะ remove something that you do not want any longer สิ่งที่เราไม่อยากให้มันอยู่ด้วยเนี่ยเราเรียกว่าอะไรเอ่ยลองค่ะโอเค listen to group one
5: remover
0: right
5: remover
0: คำนี้เราจะใช้ว่า remove ก็ได้นะคะแต่เรามีคำอื่นอีกค่ะโอเค give a hand to group 1โอเคอ่ะกลุ่มไหนทราบบ้างคะอ่ะกลุ่ม2นะคะเพื่อนบอกว่า remove ความหมายคล้ายๆกันค่ะแต่ดิฉันมีคำกลุ่มอื่นค่ะหรือว่าคำแบบใหม่ที่เราจะไม่ใช้คำว่า remove ก็ได้นะคะ please listen to group 2
5: get rid of
0: get rid of right what does get rid of mean do you know อะไรคะเอาออกไปถูกไหมคะเอาออกไป all right คำนี้คำว่า get rid of right คำนี้นะคะเป็นคำกริยาค่ะซึ่งคำว่า get rid of แปลว่าเอาออกไปหรือกำจัดออกไปนั่นเองนะคะโอเคอย่าลืมโน้ตคำศัพท์ใหม่ๆด้วยนะคะเพราะว่าบางคำนะคะเราสามารถนำไปใช้ต่อยอดได้นะคะ all right next วันนี้ค่ะครูเนี่ยค่ะได้รับจดหมายมาอีกหนึ่งฉบับเขาบอกว่าให้นักเรียนต้นทางช่วยอ่านและก็ช่วยหาวิธีการแก้ปัญหากับเขาหน่อยนะคะเราจะช่วยเขาได้ยังไงเอ่ยเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะคะ alright now let's see for students who are watching on the LTV 8 you can practice your vocabulary on worksheet 1 alright ต่อไปค่ะเดี๋ยวเนี่ยต้นทางนะคะและปลายทางนะคะมาลองดูจดหมายฉบับใหม่นะคะจากเพื่อนๆคนหนึ่งค่ะซึ่งก็ส่งมาให้เราเนี่ยช่วยหาวิธีการแก้ปัญหาให้กับเขานะคะแล้วก็ลองคิดสิคะว่า what should he or she do right let's see wow very long ที่ช่างให้เวลาอ่านนะคะ1นาทีค่ะแล้วลองบอกสิคะว่าในจดหมายนี้เขาพูดถึงเรื่องอะไรนะคะโอเคใครเขียนจดหมายมาคะ who is the writer
3: Joe
0: is a writer rightAnd he wrote it for all of you here, dear readers. ให้เวลาทุกกลุ่มนะกลุ่มละหนึ่งนาทีลองอ่านแล้วก็ลองหาเหตุผลค่ะว่าเขาเกิดอะไรขึ้นสาเหตุของการเกิดปัญหานี้ไปทางลองอ่านตามเพื่อนต้นทางด้วยนะคะเจอไม่เอ่ยเจอปัญหาไม่เอ่ยใครจำคำนี้ได้บ้าง Did you remember about this word embarrassing alright time's up let's see what's wrong with Joe okay group one ไหนลองบอกสิคะว่า what's wrong with him
5: โจมีสิวบนใบหน้าค่ะแล้วก็
0: โจมีสิวบนใบหน้า
5: โดนเพื่อนบูลลี
0: ่
5: แล้วก็ไม่อยากจะออกไปพบเจอกับผู้คนเลยมาขอคำแนะนำค่ะ
0: แล้วเขาบอกว่าอะไรคะ What should I do to look better ควรจะทำยังไงดีให้หน้าของเขาเนี่ยดูดีขึ้นหนูมีคำแนะนำให้กับเขาไหมคะอะไรดีเอ่ยวิธีการให้คำแนะนำมาเพื่อนค่ะเราสามารถใช้คำว่าอะไรได้บ้างคะShould or shouldn't หรืออีกคำหนึ่งค่ะ Why don't you alright What should I do to look better อ่ะโจถามว่าทำยังไงดีให้หน้าของเขาเนี่ยดูดีขึ้นกว่าเดิม better
5: You should clean your face often
0: You should clean your face right คุณบอกว่าคุณต้องหมั่นล้างหน้าบ่อยๆนั่นเอง Give hand to group one Good advice Another group, do you have another advice? Group two. Okay. กลุ่มสองว่ายังไงคะ What's wrong with Joe?
6: Joe,
0: You should
6: skincare.
0: You should use skincare. Right, skincare.For your treatment, right? Okay, give it to group two. นักเรียนลองสังเกตนะคะว่าในจดหมายของโจเนี่ยเขาบอกว่านะคะมีการแนะนำตัวเองก่อนค่ะว่า My name is Joe. Could you help me to read his letter? One, two, go. Dear reader. Okay, one, two, three. Is Tiana Joe? I am.In class
2: 1 and today I need some help
0: from you.
2: I got
0: a big problem with my face.
2: I have a pimple

0: school. My classmates bully me
1: because of the song.
0: I also stop going out or meeting people. I think and embarrassing.
1: Please
0: tell me what
1: I should do to get rid of
0: this pimple
1: on my face. What should I do to look better?
0: Tiana Zhou. เป็นไรคะเขารู้สึกยังไงบ้างคะเขารู้สึกว่ารู้สึกแบดมากๆค่ะถ้าเราต้องเจอกระจกใช่ไหมคะแล้วก็เห็นใบหน้าของเขามีอะไรคะมีสิวนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราไปลองดูค่ะว่าจดหมายของเขาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างนั่นเองนั่นเรียนลองดูสิคะว่าในจดหมายฉบับอย่างเนี้ยควรจะมีอะไรบ้าง What is the components in the parts of letter มีอะไรบ้างคะ Dear ถูกไหมคะมีอะไรอีกคะบอกว่าใครเป็นคนเขียนค่ะ Who is writer Tell the readerAnd then, what else? I have got a big tell about your problem. And followed by another's problem, right? Or your feeling. จากนั้นค่ะก่อนจะจบพารากราฟสุดท้ายเขาบอกว่าเป็นการขอคำแนะนำถูกไหมคะ Please tell me what I should do. จากนั้นเมื่อจบจดหมายแล้วควรจะมีอะไรคะลงท้ายคนที่เขียนหรือคนที่อ่านเอ่ยคนที่เขียนนั่นเองค่ะมาลองดูค่ะในจดหมายฉบับหนึ่งเนี่ยค่ะ in a letter okay the first one dear Tina Joe right next one for me I want to show you about Vivian Duclos นั่นแหละลองมาดูของ Vivian ค่ะ Vivian เป็นยังไงบ้าง Vivian บอกว่าMy name is Vivian Duclos. I just read your letter and I think I can help you. Vivian ตอบแล้วค่ะ Vivian ตอบยังไงบ้างคะฉันจะช่วยคุณใช่ไหม I would like to give you some advice from my experience. จากประสบการณ์ของฉันเนี่ยฉันก็จะให้คำแนะนำเหมือนกับที่เราให้กับโจไปเมื่อสักครู่นี้นะคะจากนั้นเขาบอกว่าอะไรคะ Firstlyจำได้ไหมเคย If I were you ใครจำได้บ้าง If I were you ถ้าฉันเป็นคุณนะ I would not worry too much ฉันจะไม่กังวลอะไรเลยเพราะอะไรคะเพราะอะไรเอ่ย That's normal in our age สำหรับวัยของเราเนี่ยเป็นเรื่องปกติมากๆเลยนะคะเขาแนะนำว่ายังไงคะ I would advise you to change your มาดูอันแรกเลยค่ะ facial cleanser ตัวอะไรคะตัวทำความสะอาดใบหน้าของเราเหมือนที่กลุ่ม2บอกนะคะเรื่องของการใช้สกินแคร์นั่นเองค่ะ such as baby soap natural cleansing gel จากนั้นนะคะ furthermore นะคะนอกจากนี้ค่ะ furthermore ตรงนี้นะคะแปลว่านอกจากนี้ค่ะ I would advise you to stop eating fatty food คืออะไรเอ่ยอาหารที่มีไขมันสูงๆ such as potato chip อะไรคะมันฝรั่งใช่ไหมคะ fried chickenCheese and crackers. I hope things will get better soon. แสดงว่าเราเนี่ยค่ะเป็นยังไงคะถ้าเราเกิดเหตุการณ์แบบนี้จะทำยังไงดี Stop ยังไงดีคะ Stop eating or you have to change new facial cleanser, right? และก็ลงท้ายด้วยคำชื่อของคนที่ตอบค่ะVivian Duclos โอเคในหน้านี้นะคะเป็นการอธิบายบอกปัญหาแล้วก็วิธีการแก้ปัญหาของเขานะคะมาดูพาร์ทแรกพาร์ทที่2เนี่ยสังเกตไหมคะครูจะใช้น้ำเงินนะคะ

ดูแล้วก็เดี๋ยวจำไว้ว่ามันบอกอะไรกับเราบ้างจากนั้นพาร์ทที่2อ่ะพาร์ทที่3ค่ะโอเคพาร์ทที่3 4และ5เนี่ยสังเกตไหมคะว่าแต่ละอันเป็นยังไงบ้างพาร์ทแรกบอกอะไรเอ่ยพาร์ทแรกบอกอะไรคะบอกชื่อของเรานะคะ your name right and next one the first paragraph ในพาร์ทนี้บอกอะไรบ้างคะก็บอกแล้วว่าเราได้อ่านจดหมายแล้วนะคะเราจะมีการแนะนำอย่างไรบ้างต่อไปเราก็จะเริ่ม give advice แล้วค่ะอันดับแรกถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้แต่อันดับต่อไปนอกจากนี้ยังมีวิธีการอื่นๆอีกก็ให้คำแนะนำไปตามลำดับจากนั้นลงชื่อคนที่ตอบจดหมายนะคะเดี๋ยวเราต้องมาฝึกเขียนจดหมายแล้วก็ตอบจดหมายด้วยนะคะมาดูพาร์ทแรกก่อนค่ะพาร์ทแรกเนี่ยสังเกตไหมคะ you put a name of a person that you are writing the letter to เขียนถึงใครก็ให้เราเนี่ยใส่ชื่อของคนนั้นไปอย่างเช่นถ้าเราจะเขียนถึงครูจะเขียนว่าอะไรคะ dear teacher Ning หรือถ้าใส่ชื่อเพื่อนก็เป็น dear your friend names โอเค do you get that เข้าใจไหมคะนี่พอเข้าใจนะคะต่อไปพาร์ทที่2อ่ะพาร์ทนี้ค่ะพาร์ทนี้เขาบอกอะไรคะลองดูสิคะเขาบอกว่าอะไรคะ introduce yourself and offer advice offer แปลว่าอะไรคะเสนอคำแนะนำให้กับเขาไปนั่นเองนะคะอย่างเช่นคำว่าวิเวียนเนี่ยเขาบอกว่าได้อ่านจดหมายแล้ว I just read your letterAnd I think I can help you. I would like to give you some advice from my experience. ก็ให้จากประสบการณ์ของตัวเขาเองนะคะโอเคพาร์ทนี้เราทำไงเอ่ยแนะนำตัวเองแล้วก็เสนอคำแนะนำนั่นเองค่ะ Introduce yourself and offer advice. โอเค Do you get that? Group 6, do you understand? Right. Okay, next part. น่าจะเห็นไหมคะว่า firstlyอันดับแรกเลยค่ะ If I were you I would not worry too much That's normal in our age I would advise you to change your facial cleanser such as baby soap natural cleansing sorry cleansing gel right ในพาร์ทนี้เราก็เป็นการ mention your advice ค่ะใส่อะไรคะใส่สิ่งที่เราจะให้คำแนะนำไปว่าควรใช้อะไรบ้างเช่นThe solution of the problem ถ้าใช้แบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่เราเกิดเนี่ยมันก็จะน้อยลงโอเคไหมคะเดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าเราจะเขียนได้อย่างไรบ้างนะคะจากนั้น faster more ค่ะเป็นไงคะพาร์ทที่4เป็นอะไรเอ่ยเขาบอกว่า conclude your advice เรามาต้องมาสรุปคำแนะนำของเราว่าถ้าเพื่อนๆเอาคำแนะนำเราไปใช้สิ่งนี้มันจะ better ใช่ไหมมันจะดีขึ้น better or worse better worse better right and the last you have to put your name sign your name right sign your name when you finish your advice all right how many parts of these letter มีกี่พาร์ทคะใครจำได้บ้างเอ่ย 1 2 3 4 5 5 sureYeah, right. Okay. เดี๋ยวเรามาลองทวนนะคะว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกทำอะไรคะ มาลองดูค่ะDear ไงเอ่ย Put a name ถูกไหมคะใส่ชื่อนั่นเองค่ะ Paragraph 1ล่ะคะ Paragraph 1 Introduce yourself ค่ะ And offer advice อย่าลืม take note นะคะหน้านี้นะคะต้องใช้นะคะทุกคนอย่าลืมนำสมุดขึ้นมาเทคโน้ตด้วยนะคะต่อไปเมนบอดี้คือใจความหลักค่ะซึ่งจะอยู่ที่พารากราฟที่2นั่นเองค่ะเมนบอดี้ใครจำได้บ้างว่าในเมนบอดี้นี้เราใส่คำว่าอะไรคะเนื้อหาถูกต้องเนื้อหาเกี่ยวกับคำแนะนำของเรานั่นเองถูกไหมคะซึ่งเราจะบอกว่าเป็นการ mention your advice เริ่มอะไรคะเริ่มเชื่อมโยงคำแนะนำของเราหรือว่านำเสนอข้อสรุปค่ะเป็นการบอก the solutions of the problem โอเค

note is about paragraph 4ครูให้คำแนะนำว่ามันเป็น conclusion conclusion คือการสรุปนั่นเองค่ะสรุปนั่นเองอย่าลืมโน้ตด้วยนะคะ conclude your advice สรุปนั่นเองค่ะสรุปสิ่งที่เราแนะนำมาทั้งหมดเลยค่ะว่าถ้าคุณใช้พวกนี้ค่ะหรือว่านำคำแนะนำที่เราแนะนำไปใช้มันจะดีขึ้นโอเค and the last part of this letter is your name you have to sign your name all right ถ้าเราเป็นคนเขียนเราก็ลงเลยค่ะว่านิ้งหรือว่าสวรรค์ยาอุตตรภูมิไลดีสและหรือถ้าเป็นนักเรียนเขียนอาจจะเป็นชื่อของนักเรียนเองนั่นเองนะคะโอเคอ่ะอย่าลืมโน้ตด้วยนะคะทุกกลุ่มโน้ตลงไปด้วยนะคะ

0: Alright, have you finished on this slide? Have you finished on this slide? Yes, right?
1: Yes.
0: Do you understand?
1: Yes.
0: Okay, the first part start with your name, right? Put a name of a person that you are writing the letter to. Okay, part two, you have to introduce yourself and offer advice. Okay, next paragraph two, mention your advice or the solutions of the problem. Solution, what does solution mean? ผลของปัญหานั่นเองค่ะจากนั้น conclude your advice เราต้องมาสรุปค่ะคำแนะนำของตัวเราเองและ the last part that is you have to sign your name okay sign your name okay อ่ะสำหรับคนที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมีกิจกรรมนะคะOkay, next activity. All right. Before we start the next activity, you have to know about problem solving organizer. Okay, everyone look at the slide and then stop doing anything. Okay. ทุกคนดูสไลด์ก่อนนะคะ Okay, problem solving organizer คือปัญหาค่ะปัญหาต้องมีทางแก้ไขถูกไหมคะเรามาดูวิธีการแก้ปัญหาต้องแก้ยังไงบ้างนะคะมาดูพาร์ทแรกค่ะปัญหาของเราในวันนี้เราจะเห็นว่าจดหมายของเขาเนี่ยมีการเขียนปัญหาถูกไหมคะต้องมี problem ค่ะมี causes of the problem ก็คือสาเหตุการเกิดและจากนั้นเราต้องนำไปสู่ในเรื่องของการสรุปผลหรือว่าผลที่มันจะได้คือ solution นั่นแหละลองดูตัวอย่างของโจค่ะ what happened with Joe had pimplesAnd cause of the problem ปัญหาของเขาคือสาเหตุมาจากอะไรคะ cause เกิดมาจากอะไรเอ่ยอะไรคะมีสิวแล้วเป็นอีก1อาจจะมาจาก lack of sleep หรือ eat fasty food หรือ use skin care mistake คือใช้สกินแคร์แบบผิดๆนั่นเองค่ะซึ่งเหล่านี้เราเรียกว่าเป็น causes of the problem เป็นสาเหตุจากนั้นเราต้องนำไปสู่การแก้ปัญหาค่ะแก้ปัญหาที่เราแนะนำไปว่า you should นักเรียนคิดว่าถ้าเรามีสิวควรจะทำยังไงบ้างคะ what should you do if you have pimple what should you do

0: simple อันดับหนึ่งเลยค่ะเราต้องแก้ที่สาเหตุถูกไหมคะอันดับแรก lack of sleep นอนน้อยพักผ่อนไม่เพียงพอเขาบอกว่าไงคะจะต้องอะไรเอ่ย sleep early นอนเยอะๆนอนเข้านอนไวๆหรือ fasty food ค่ะถ้าเรากินอาหารที่มีไขมันสูงเช่น potato chip อะไรคะ cheese fried chicken เราก็ stop eating and you have to eat healthy food right อีกอย่างค่ะ drink a lot of waterโอเคใครในห้องนี้ที่แอบ eat fasty food นะคะทานได้แต่ในปริมาณที่มันน้อยลงนั่นเองจากนั้นค่ะสิ่งสำคัญช่วยรักษาหน้าเรานะคะคือการ use natural skin care ใช้ผลิตภัณฑ์ที่มาจากธรรมชาติหรืออ่อนโยนต่อผิวหน้าเราดังนั้นถ้าใครที่เกิดสิวเนี่ยสาเหตุหลักของวัยรุ่นเราคือมาจากการใช้ skin care mistakeมีไม่เอ่ยมีไม่เอ่ยแพ้ครีมนะแพ้โลชั่นเราก็สามารถปรับพฤติกรรมแล้วก็คลีนหน้าแล้วค่อยมาเริ่มบำรุงผิวหน้าของเรานะคะ alright here is the problems right problems and then you have the way to solve your problem okay ดังนั้นนะคะในวันนี้เราทราบแล้วค่ะว่าสาเหตุมันมีวิธีการเกิดดังนั้นในการแก้ปัญหาต้องไปแก้ที่สาเหตุของการเกิดนั่นเองจากนั้นถ้าโจทำแบบนี้หมดเลยค่ะถ้าโจทำแบบนี้หมดค่ะ What's wrong with him? Maybe he got a clean face, a bright face, right? And then legs don't have any pimple ก็จะไม่มีสิวอีกนั่นเองนะคะต่อไปในวันนี้ค่ะเราจะมีกิจกรรมให้นักเรียนช่วยกันทำนะคะ Make it right นะคะโอเคทำมันถูกต้องนั่นเองค่ะถูกต้องยังไงเอ่ยวิธีการค่ะ Now in a group right you have to get into group of 5 How many friends are there in your team 5 okay 5 right and next you have to get pieces of a letter from the teacher Do you get that นักเรียนได้รับชิ้นส่วนของ letter ยังเอ่ยใครได้แล้วนะคะนักเรียนแกะออกมาจากที่ครูติดไว้ให้นะคะแล้วก็กระจายดูในส่วนของชิ้นส่วนของจดหมายนั่นเองค่ะโอเค a piece of letter เป็นชิ้นส่วนของอะไรเอ่ยจดหมายนั่นเองค่ะ pieces of letter and do you know what do you have to do ทำอะไรคะทำอะไรเอ่ย you have to rearrange the pieces to make a perfect letter Make it into a perfect letter. All right. And then you have to stick it on the paper. Do you have glue? Do you have glue? นักเรียนมีกาวไหมคะ Yeah. Show me. Okay. Which group don't have glue? Okay. Every group you got glue, right? All right. Now. Okay.It's time to rearrange the letter. นั่นแหละลองช่วยกันดูนะคะว่าประโยคของเราเรียงถูกต้องหรือเปล่านะคะ All right, are you ready, class?
1: Yes.
0: Yes. Now let's start. ช่วยกันเลยค่ะเรียงลำดับจดหมายให้ถูกต้องนะคะแล้วก็แปะลงบนกระดาษให้เรียบร้อยเลยค่ะเราจะมาสร้างจดหมายนะกลุ่มละ1ฉบับนะคะในชั่วโมงนี้นะคะเราจะมาสร้างจดหมายแต่ชั่วโมงหน้าเราจะฝึกเขียนจดหมายกันนะคะAlright. นักเรียนไปทางสามารถทำมาพร้อมกับเพื่อนๆต้นทางได้เลยนะคะอาจจะเขียนหรือว่าอาจจะติดลงไปก็ได้นะคะ

0: โอเคอ่ะใครเสร็จแล้วนะคะกลุ่มไหนเสร็จแล้วแล้วเรียนลองดูสิคะว่าปัญหาของเขาคืออะไร What is their he or she right What is his or her problems ปัญหาคืออะไรเอ่ย
1: อันนี้คืออะไร
0: และก็หาวิธีการแก้ปัญหาเขาด้วยนะคะลองเขียนวิธีการแก้ปัญหาเขาด้วยนะคะทำอย่างไรดีเสร็จเรียงเอ่ยกลุ่ม4มีติดรูปด้วยนะคะกลุ่มนี้มีรูปไม่เอ่ย
2: ไม
0: ่มีนะคะไม่มีนะโอเค That's your letter right What's wrong with him What's wrong with him What's wrong with him ใครเสร็จแล้วบ้างกลุ่มไหนยังไม่เสร็จบ้างคะ Which group not finished yet If you finish, show me your letter. กลุ่มไหนเสร็จแล้วนะคะ Show your letter. เรามาโชว์เลยค่ะ บางกลุ่มนะคะขึ้นถูกลงถูกโอเคละ Now we waiting for group 3. Group 3. โอเคยากไหมคะจดหมายของเราในวันนี้นะคะเราฝึกเรื่องของการลำดับองค์ประกอบของจดหมายชั่วโมงหน้านักเรียนลองไปคิดมานะคะว่าเราจะเขียนจดหมายยังไงดีนะคะ Alright, here is your pieces. Here is your pieces of paper. That is about letter, right? Let's see, let's check. ถูกไหมลองเช็คดูสิคะ Dear Paul Wook, my name is Vivian Duke Loss. I just read your letter in school advice column, and I think I can help you.โอเคใครที่อ่านแล้วบอกเชื่อได้ไหมคะว่า What's wrong with him? What's wrong with him? เขามีปัญหาอะไรบ้างคะมีไหมเอ่ยเขาบอกปัญหาว่าไงคะเกี่ยวกับแฮถูกไหมคะแฮใช่ไหมเอ่ยแฮเป็นยังไงบ้างคะอะไรคะผมเป็นยังไงบ้างเอ่ยอ่ะมาลองดูพร้อมๆกันเลยค่ะ Could you help me to read his letter again? One, two, goMy Vivian Duke Loss ถูกไหมคะ I just read your letter in school advice column
3: and I think I can help you
0: I would
3: like to give you
0: some advice from my experience firstlyIf I were you, I would use heavy conditioner every time you wash your hair.
3: I would advise you
0: to use some hair oils. These are available at every pharmacy and at reasonable price ราคาที่สมเหตุสมผลนั่นเองค่ะจากนั้นนอกจากนี้ค่ะ furthermore I would also advise you to consult a hair therapist he may give you a treatment suitable แปลว่าเหมาะสมนั่นเองค่ะAlright, to your case, such as hair serum, natural shampoo. I hope things will get better soon. Wiki first. ปัญหาคืออะไรเอ่ยปัญหาเรื่องของเส้นผมนั่นเองค่ะมีผมมันถูกไหมคะแสดงว่าจะต้องไปหาอะไรคะอันดับแรกเลยค่ะต้องไปหาแชมพูที่อ่อนโยนต่อผมของเรานะคะจากนั้นถ้ามันแก้ไม่หายต้องไปหาใครคะ hair therapistคนที่ดูแลหรือว่าเชี่ยวชาญด้านเส้นผมโดยตรงเลยนั่นเองนะคะจากนั้นเขาสรุปด้วยว่า furthermore I would also advise you to consult ถ้าสมมติว่าเหล่านี้ไม่ได้ต้องไปสรุปด้านล่างถูกไหมคะจากนั้นเขาก็ลงท้ายด้วยค่ะว่าคำแนะนำของฉันเนี่ยค่ะ I hope things will get better soon ฉันหวังว่าคำแนะนำของฉันเนี่ยมันทำให้ผมของคุณเนี่ยมันดีขึ้นนะ alright ถูกไหมคะทุกกลุ่มถูกไหมเอ่ย Give it to yourself, please. แสดงว่าเราเริ่มรู้วิธีการนะคะลำดับองค์ประกอบของจดหมายแล้วนะคะจากนั้นเรามาลองดูค่ะ Let's review okay for your letter what you have to put in the letter the first one you have to put a name of a person and you have to introduce yourself ถ้าเราไม่ introduce yourself เราจะไม่รู้ว่าใครเป็นคนเขียนถึงเราหรือว่าคนที่เราอ่านเนี่ยเขาต้องการจะบอกอะไรเราก็ไม่ได้แนะนำตัวเองนะคะจากนั้นบอกในเรื่องของ mention your advice mention advice ไปค่ะว่าเหตุการณ์ที่คุณเกิดขึ้นมาเนี่ยเราจะไปหาวิธีการสรุปยังไงบ้างเขาบอกว่าจากปัญหาผมที่คุณเกิดมาฉันจะบอกหรือว่าแนะนำจากประสบการณ์ของฉัน from my experience จากนั้นอย่าลืมสรุปด้วยค่ะ conclude your advice อย่าลืมสรุปคำแนะนำของเราด้วยนะคะและสุดท้ายนะคะก็ลงชื่อนะคะคนที่เขียนนั่นเองค่ะAlright, do you understand?
3: Yeah.
0: Do you understand, class?
3: Yeah.
0: Okay, do you have any question?
3: No.
0: No, right. Alright, for next hour, we are going to write a letter. You have practice about how to write letter. For next hour, we are going to learn about that's life. นั่นแหละค่ะชีวิตนะคะAnd for students who are watching on the LTVA, you have to prepare, handout one is about writing advice. And worksheet one is about my advice letter. And if you want to download all of this document, where can you download class? Let's see. www.dltv.ac.th All right. For today, the time is up. See you next hour. Bye-bye.
3: Thank you, teacher. Bye-bye.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
4: สังคมปัจจุบันเนี่ยเป็นสังคมที่อยู่ห่างไกลความดีเนื่องจากว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมมันรวดเร็วมาก

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณอาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียน

0: ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะ
1: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
1: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: จากสภาพปัญหาการเข้าร่วมกิจกรรมที่จำกัดด้วยเวลาบางกิจกรรมก็เข้าร่วมไม่เต็มที่และบางกิจกรรมก็มีมากเกินไปถึงเวลาแล้วที่โรงเรียนจะต้องมีการเปลี่ยนแปลง
1: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยความมุ่งมั่นที่ชัดเจนในเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมนักเรียนโดยชุมชนนะครับบวรไทยหลักบวรเราได้มีโครงการที่ส่งเสริมให้นักเรียนมีคุณธรรมจริยธรรมนะครับโดยร่วมกับบ้านวัดโรงเรียนนะครับนำนักเรียนครูและบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมทุกครั้งของโรงเรียนก็คือสืบสานวัฒนธรรมการแต่งกายชุดไทยรื้อโดยเฉพาะในทุกๆวันศุกร์นักเรียนและครูบุคลากรทางการศึกษาทุกคนจะแต่งชุดไทยรื้อในการจัดการเรียนสอนเพื่อให้นักเรียนได้ซึมซับวิถีวัฒนธรรมการพูดทางโรงเรียนมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมให้กับผู้เรียนเนื่องด้วยจากโรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยเป็นโรงเรียนที่มีบริบทในส่วนของวัฒนธรรมและวิถีของชุมชนไทยรื้อดังนั้นทางโรงเรียนก็ได้นำกิจกรรมในเรื่องของส่งเสริมคุณธรรมไปต่อยอดและมาใช้กิจกรรมในห้องเรียนอย่างชัดเจนไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมมันสำคัญกิจกรรมพิธีกรรมของชุมชนไทยรื้อ
0: การที่มีพ่ออุ้ยแม่อุ้ยมาเป็นครูสอนยิ่งทำให้การเรียนมีความแปลกใหม่และเด็กมีความเพลิดเพลินมากยิ่งขึ้น
2: การที่หนูได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนครั้งนี้นะคะหนูได้รับความรู้มากมายเลยค่ะและหนูคิดว่าผ้าทอไทยรื้อเป็นสิ่งที่สวยงามค่ะแล้วก็ในอนาคตก็ควรที่จะรักษาไว้ค่ะไม่ให้สูญหายค่ะ
3: โรงเรียนชุมชนบ้านศรีดอนชัยใช้หลักบวรบ้านวัดโรงเรียนโดยมีภูมิปัญญาท้องถิ่นแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่นมาจัดการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เน้นให้นักเรียนได้ปฏิบัติจริงค่ะ
4: จ่อยแม่ที่สอนละอ่อนก็เพื่ออนุรักษ์ไว้นะเจ้าอนุรักษ์ไว้ซึ่งวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม

0: ของชาวไทลือเฮาแล้วก็เพื่อสืบทอดภูมิปัญญาชาวบ้านเพื่อสูญหายนะเจ้าจะได้อนุรักษ์เก็บไว้ไปจนรุ่นลูกรุ่นหลานก็คือทําได้อีน่ะเจ้าเนาะคือทําในคู่อย่างแบบว่าเนี่ยอย่างใดเป็นอย่างใดฟื้นฟูอยู่ตลอดเวลานะเจ้ารุ่นต่อรุ่นสู่ไปเน
1: า
0: ะ
1: เราพยายามที่จะให้เกิดกระบวนการปลูกฝังด้านคุณธรรมตั้งแต่เด็กอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาตอนต้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเราเน้นเรื่องของเบญจศีลเบญจธรรมนะซึ่งเป็นหลักธรรมพื้นฐานในการใช้ในชีวิตนะก็เน้นให้นักเรียนเนี่ยเข้าถึงและเข้าใจและนำเอาองค์ความรู้ไปประพฤติและปรับใช้ในชีวิตประจำวัน
2: การที่มีพระอาจารย์มาสอนในชั้นเรียนผมได้คติเตือนใจจากพระอาจารย์มากมายและผมจะนำกลับไปใช้ในชีวิตประจำวันครับ
3: การที่หนูได้แต่งชุดไทลือมาโรงเรียนในวันศุกร์หนูรู้สึกภาคภูมิใจและดีใจและหนูอยากรักษาวัฒนธรรมไทยลื้อให้คงอยู่ต่อไปค่ะ
4: จากการดึงเอาบ้านวัดโรงเรียนเข้าด้วยกันทำให้สถานศึกษาแห่งนี้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านพฤติกรรมที่เป็นรูปธรรมอย่างเห็นได้ชัดโรงเรียนได้รับรางวัลโรงเรียนสีขาวระดับเงินปีการศึกษา2562ได้รับรางวัลรักษาระดับยอดเพชรปีที่3ร่วมกับชุมชน 2B No.1 การเรียนที่เกิดขึ้นจากความร่วมมือของหลายๆฝ่ายมีความสามัคคีเป็นเบื้องการพัฒนาเด็กในวันนี้ก็คือการพัฒนาคนที่จะขับเคลื่อนประเทศของเราในอนาคต

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุมเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environet.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรง

0: าจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
1: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
0: คงไม่หรอกนะเราก็ไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
2: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
0: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
3: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
2: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
3: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
1: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
2: ฝนตกแล้วทุกคน
3: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
1: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
3: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
4: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
1: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
3: ได้ๆๆๆอย่าไม่ได้เลยห้ามใช้โทรศัพท์ห้ามเล่นอินเทอร์เน็ตต้องถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดเพราะในขณะที่เกิดพายุฝนฟ้าคะนองหากเกิดฟ้าผ่าขึ้นมาจะเป็นอันตรายทั้งข้าวของเครื่องใช้และเป็นอันตรายต่อชีวิตได้เลยมีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
2: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
4: ฉันกลัวฟ้าและฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลดี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟ

0: การบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
1: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีและอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
2: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกนายอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
1: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
4: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
1: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
2: นอนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
1: ว้า
2: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
1: ลูกเห็บตก
2: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
1: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนหรอคะลุงชิด

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ทางช่องหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำงานอดิเรกที่เป็นประโยชน์ผู้ปกครองและบุตรหลานปรึกษาหารือร่วมกันในการจัดเวลาเรียนตามตารางให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของ

0: บุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด
1: そのためには技術だけでなくモラルも必要です。働いてくれる人が技術とモラルと両方備わっている人がたくさんいてる会社が一番強い会社であり、最後にはお客様に喜んでもらえる製品をいっぱい作ることができると思います。そして最後にはそのお客さんが喜んでもらえたことが皆さん従業員の人、それから家族の人の幸せとなることを私は祈っています。
2: ความจริงเกี่ยวกับเรื่องของคุณธรรมมันอยู่ในตัวตนของคนทุกคนอยู่แล้วครับถ้าหากว่าคนในองค์กรของเราเนี่ยไม่มีคุณธรรมเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นทุกวันเนี่ยเราอาจจะค่อนข้างวิตกกันนะฮะเกี่ยวกับเรื่องของเทคโนโลยีซึ่งสิ่งเหล่านี้ผมเชื่อว่าเทคโนโลยีจะก้าวไปถึงไหนนะครับสำคัญที่สุดก็คือเรายังคงต้องใช้คนอยู่และคนเนี่ยก็จะต้องมีทักษะหรือมีความสามารถที่เหนือ AIแล้วก็ต้องมีทักษะทางด้านความคิดที่จะสร้างนวัตกรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่สิ่งที่ AI ทำไม่ได้ก็คือเรื่องของจิตใจนะครับและผมเองผมก็ยังเชื่อว่าคนมีความสามารถที่ไร้ขีดจำกัดจริงๆถ้าหากว่าเราสามารถที่จะทำให้เขามีใจที่จะทำงานนะครับ
3: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

0: สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาสืบต่อคุณค่าของแผ่นดินกลุ่มเยาวชนกลุ่มเล็กๆกลุ่มหนึ่งที่รวมตัวกันอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาดำเนินกิจกรรมต่อเนื่องมากกว่า10ปีจากรุ่นสู่รุ่น
1: สำหรับจุดประสงค์ของศูนย์การเรียนรู้เราก็คือ 1. เพื่อที่จะอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาไปสู่เด็กและเยาวชนรวมถึงผู้สนใจและทำให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ออกห่างจากอบายมุขสิ่งเสพติดทำให้เด็กได้มีรายได้ระหว่างเรียนเป็นทุนการศึกษาสามารถนำความรู้ไปแสดงออกในทางที่ดีงามได้สำหรับหลักการทำงานของเราก็คือศึกษาสืบสานและสืบทอดศึกษาคือศึกษาเรียนรู้ความรู้จากพ่อครูแม่ครูสืบสานคือนำมาปฏิบัติฝึกฝนให้มีความรู้จากนั้นนำไปถ่ายทอดก็คือสืบทอดต่อ
2: กิจกรรมที่ทำก็จะมีการสืบสานศิลปะการตีกองล้านนาครับการตีกองปุจเจการตีกองปุจจากองสะบัดชัยครับการฟ้อนเจิงฟ้อนดาบฟ้อนนกฟ้อนโตครับสืบสานดนตรีพื้นเมืองวงสล้อซอซึงสืบสานภูมิปัญญาพื้นบ้านการตัดตุงการทำโคมล้านนาครับ
0: แนวทางปฏิบัติที่เกิดจากความสมัครใจการพัฒนาต่อยอดสิ่งต่างๆความสำเร็จมักจะอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อม
3: พวกผมมีการฝึกฝนเรียนรู้และพัฒนาด้วยตนเองครับอย่างต่อเนื่อง
0: ศูนย์การเรียนรู้เยาวชนรักศิลป์ล้านนาอำเภอเชียงแสนแห่งนี้มุ่งหวังให้เด็กและเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ควบคู่กับการอนุรักษ์ศิลปะล้านนาเอาไว้โดยใช้หลักพี่สอนน้อง
4: ถ้าไม่มีกิจกรรมตรงนี้ผมก็ไม่รู้จะไปทำอะไรก็คงจะไปเที่ยวเตะโดยเฉพาะดนตรีทำให้ผมมีสมาธิมากขึ้นและคิดอะไรใจตองมากขึ้นครับ
0: การปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดภายในใจนั้นถือเป็นการเพาะเมล็ดพันธุ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่พร้อมจะสร้างประโยชน์ให้กับผู้อื่นได้อย่างมหาศาล
5: กว่าที่ผมจะเก่งและมีความรู้ความสามารถได้ต้องมีความขยันความอดทนและความรับผิดชอบต่อการฝึกซ้อมมากๆครับ
6: ทำให้ผมรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานศิลปะวัฒนธรรมล้านนาครับ
7: เขามีความเสียสละสูงช่วยเตรียมงานขณะที่เด็กคนอื่นๆกลับบ้านหมดแล้วแต่เด็กกลุ่มนี้นะคะก็ยังอยู่ช่วยเหลืองานรู้สึกภูมิใจที่คุณธรรมเกิดขึ้นในตัวเขา
8: ได้เรียนรู้ทักษะการเข้าร่วมสังคมได้ความสามัคคีและได้รู้จักการทำงานร่วมกันครับ
9: ทำให้มีรายได้พิเศษเพื่อเป็นทุนการศึกษาอีกอย่างช่วยแบ่งเบาภาระของพ่อแม่ทำให้พ่อแม่สบายใจครับ
10: เพราะว่าพ่อแม่กับมดแต่ทำมาหากินบ่มีเวลาดูเนาะแต่ว่าลูกมาอยู่ส่วนนี้ก็คือโอเคกับแม่กับยินดีด้วย
11: จากการเป็นเด็กเกเรเด็กติดเกมและเป็นหัวโจกสู่การเปลี่ยนแปลงเป็นผู้มีใจรักทางด้านศิลปะวัฒนธรรมและการเป็นผู้มีจิตอาสาทำให้เด็กกลุ่มนี้ได้รับการยอมรับทั้งในระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับชาติครับ
12: เมื่อก่อนผมใช้เวลาทั้งวันอยู่แต่บ้านเล่นโทรศัพท์มือถือทั้งวันพอผมได้เข้าร่วมกิจกรรมทำให้ผมได้พัฒนาตนเองได้ทำกิจกรรมที่สร้างสรรค์
13: พอได้เข้าร่วมกิจกรรมผมรู้สึกสนุกสนานและมีความสุขมากๆครับ
0: จากผลการดำเนินกิจกรรมในช่วง5ปีที่ผ่านมากลุ่มเยาวชนรักศิลป์ล้านนาได้ทำการแสดงด้านศิลปะวัฒนธรรมไปแล้วกว่า500ครั้งสร้างรายได้เป็นทุนการศึกษาให้เด็กและเยาวชนไปแล้วกว่า2ล้านบาทและที่สำคัญช่วยลดพฤติกรรมเสี่ยงและทำให้เด็กและเยาวชนเป็นคนดีมีคุณธรรมอนุรักษ์สืบสานศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่ดีงามให้คงอยู่คู่ชาติไทยตลอดไป

0: สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดอุดรธานีองค์กรที่ทำหน้าที่รักษาวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาติให้คงอยู่สืบไปดังคำที่ว่าการรักษาวัฒนธรรมคือการรักษาชาติเป็นองค์กรที่เปี่ยมไปด้วยความสุขด้วยหลักคุณธรรมแห่งการมีน้ำใจและความเอื้ออาทร
1: ในส่วนของบุคลากรนั้นเราปลูกฝังเรื่องของความมีน้ำใจเรื่องของระเบียบวินัยอะไรต่างๆนะครับหน่วยงานไหนที่ขอรับการสนับสนุนนะครับเราจะไม่ปฏิเสธเรื่องนี้นะครับเราจะออกไปสนับสนุนงานได้ทันทีไม่ว่าจะเป็นทางวัดเองทางหน่วยงานราชการนะครับทางภาคเอกชนสิ่งใดที่ให้เราได้สนับสนุนเราจะออกทันทีโดยไม่มีค่าใช้จ่าย
0: แม้จะแยกแผนกและกลุ่มงานอย่างชัดเจนแต่หากกลุ่มงานไหนมีงานล้นติดภารกิจเร่งด่วนหรืองานที่จำเป็นต้องใช้กำลังคนเป็นจำนวนมากบุคลากรในสำนักงานก็จะหยิบยื่นความมีน้ำใจและเอื้ออาทร นี้เข้ามาช่วยเหลืองานกันจนกลายเป็นวัฒนธรรมขององค์กรที่น่ารักอยู่ด้วยกันอย่างพี่น้องรักใคร่ดังคนในครอบครัวซึ่งทำให้ลดช่องว่างระหว่างการทำงานและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดของงานด้วยพลังแห่งความสามัคคีของคนในองค์กรนั่นเอง
2: ในลักษณะขององค์กรเราจะอยู่กันอย่างเครือญาตินะคะค่ะและในส่วนของการแบ่งงานถึงจะมีการแบ่งกลุ่มแบ่งฝ่ายที่ชัดเจนแต่เนื้องานจริงๆเวลาเราลงมือทำเราจะร่วมด้วยช่วยกันค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันซึ่งตรงนี้เป็นวัฒนธรรมองค์กรของเราค่ะ
3: ซึ่งการทำงานของเราจะไม่ได้แบ่งว่าเป็นงานของกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งนะคะก็ลงไปช่วยกันโดยที่ไม่ต้องอาศัยคำสั่งนะคะเราก็มีน้ำใจช่วยกันจนงานนั้นออกมาสำเร็จนะคะในการมีน้ำใจต่อกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเรามีการห่อข้าวมีของอะไรก็มาแบ่งกันกินนะคะก็ทำให้สำนักงานเราน่าอยู่นะคะ
0: จากการหยิบยื่นน้ำใจภายในองค์กรก็ขยายความเอื้ออาทรนี้ออกสู่สังคมภายนอกผ่านงานจิตอาสาเพื่อช่วยเหลืองานของหน่วยงานหรือองค์กรต่างๆโดยไม่ได้หวังผลตอบแทน
4: งานจิตอาสาในเรื่องของทำความสะอาดวัดบริเวณรอบวัดเป็นหน่วยงานที่เราไปสนับสนุนในเรื่องของงานพิธีการทั้งงานรัฐพิธีรัฐพิธีเราก็จะเข้าไปในการปฏิบัติงานนะครับตามแต่ละหน่วยงานนั้นๆร้องขอนะครับลงพื้นที่ทำแล้วมีความสุขใจ
0: นี่คือแบบอย่างดีๆของคนวัฒนธรรมที่กลายเป็นต้นแบบแห่งองค์กรของความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อและเอื้ออาทร

0: ับทีมใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ระทรวงวัฒนธรรมโดยศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนร่วมกับองค์กรภาคีเครือข่ายทางสังคมภาคส่วนต่างๆขยายผลการขับเคลื่อนคุณธรรมตามแนวทางแผนแม่บทส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติฉบับที่1พ.ศ. 2559ถึง2564สู่การปฏิบัติผ่านกระบวนการขับเคลื่อนคุณธรรมเชิงพื้นที่จังหวัดส่งเสริมคุณธรรมนำร่องในปี2563จำนวน4จังหวัดครอบคลุม4ภูมิภาคได้แก่ภาคเหนือจังหวัดเชียงรายภาคตะวันออกเฉียงเหนือจังหวัดอุดรธานีภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและภาคใต้จังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อพัฒนาสู่เป้าหมายการเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อเนื่อง3ปีปีที่1มุ่งเน้นการเชื่อมโยงเครือข่ายสร้างการมีส่วนร่วมกำหนดอัตลักษณ์คุณธรรมของภาคจังหวัดจะทำแนวทางและตั้งกลไกการขับเคลื่อนปีที่2เน้นการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรมในทุกเครือข่ายปีที่3ถอดบทเรียนเพื่อยกระดับเป็นแหล่งเรียนรู้และขยายผลจังหวัดอื่นๆต่อไปในปี2563จังหวัดเชียงรายนำโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดและภาคีเครือข่ายได้เริ่มต้นขับเคลื่อน
1: สิ่งที่เราขับเคลื่อนก็คือปัญหาที่เราอยากจะแก้ความดีที่เราอยากจะทำกว่าจะมาเป็นชุมชนคุณธรรมเกิดจากความสามัคคีความมีวินัยของคนในชุมชนทำให้ชุมชนมีความมั่นคงเกิดความมั่งคั่งและส่งผลถึงการพัฒนาที่ยั่งยืนสืบต่อไป
0: จากการเชื่อมโยงเครือข่ายทางสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนเพื่อค้นหาข้อมูลสถานการณ์ต้นทุนคุณธรรมในพื้นที่มีการทำบันทึกความร่วมมือด้านวิชาการสนับสนุนการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมกับสถาบันการศึกษา5องค์กรการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อหาแนวทางการขับเคลื่อนและแก้ไขปัญหาร่วมกันของแต่ละเครือข่ายการพัฒนาศักยภาพแกนนำเครือข่ายผ่านการอบรมวิทยากรส่งเสริมคุณธรรม2รุ่นจำนวนกว่า200คนเกิดการจัดตั้งกลไกคณะทำงานในแต่ละเครือข่าย13เครือข่ายได้แก่เครือข่ายด้านศาสนาเครือข่ายชุมชนคุณธรรมเครือข่ายเกษตรคุณธรรมเครือข่ายเด็กและเยาวชนคุณธรรมเครือข่ายท้องถิ่นคุณธรรมเครือข่ายศิลปินพื้นบ้านคุณธรรมเครือข่ายสถานศึกษาคุณธรรมเครือข่ายส่วนราชการคุณธรรมเครือข่ายอำเภอคุณธรรมเครือข่ายสาธารณสุขคุณธรรมเครือข่ายสื่อคุณธรรมเครือข่ายประชาสังคมคุณธรรมเครือข่ายธุรกิจคุณธรรมนำสู่การประกาศ

0: ตนารมร่วมกันในงานสมัชชาคุณธรรมจังหวัดเชียงรายจัดขึ้นภายใต้แนวคิดเชียงรายเมืองแห่งคุณธรรมนำพาประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อวันที่21สิงหาคม2563ณจังหวัดเชียงราย
1: จังหวัดเชียงรายเนี่ยเรามีลักษณะพิเศษก็คือเป็นเมืองชายแดนนะครับในการขับเคลื่อนสถานการณ์คุณธรรมถึงแม้ว่าจะเป็นเมืองชายแดนเนี่ยแต่ก็มีเครือข่ายคุณธรรมเนี่ยจำนวนมากนะครับ
0: มีองค์กรเครือข่ายทางสังคม13เครือข่ายร่วมประกาศเจตนารมณ์ความร่วมมือ213หน่วยงานผู้เข้าร่วมงานจากทุกภาคส่วน575คนหน่วยงานร่วมจัดแสดงผลงานการส่งเสริมคุณธรรม47หน่วยงานได้ข้อสรุปที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมเป้าหมายเชิงพฤติกรรมที่เป็นอัตลักษณ์คุณธรรมร่วมของจังหวัดเชียงรายได้แก่สร้างจิตสำนึกส่วนรวมต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมร่วมแก้ปัญหาพฤติกรรมเสี่ยงในเด็กและเยาวชนสร้างวินัยจราจรและคุณธรรมเป้าหมายตามบริบทของหน่วยงานนอกจากนี้ยังได้ถอดบทเรียนชุมชนหน่วยงานองค์กรต้นแบบด้านคุณธรรมที่เข้าร่วมกระบวนการและดำเนินการเป็นรูปธรรมในรูปแบบวิดิทัศน์เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ขยายผล14กรณีตัวอย่างผลสำเร็จของการขับเคลื่อนจังหวัดส่งเสริมคุณธรรมในปีแรกชุมชนองค์กรหน่วยงานทุกภาคส่วนในจังหวัดเกิดความตื่นตัวลุกขึ้นมาแสดงพลังความร่วมมือพร้อมที่จะขับเคลื่อนคุณธรรมทั้งในองค์กรและสนับสนุนการขับเคลื่อนคุณธรรมให้บรรลุเป้าหมายประชาชนมีพฤติกรรมที่สะท้อนคุณธรรมที่เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสู่การเป็นจังหวัดคุณธรรมต่อไป

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง MBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปัทมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณชดันชิดาชีพเสรีค่ะ
0: เที่ยงนี้ครับเราเริ่มด้วยรักข่าวดีเกี่ยวกับราคาน้ำมันกันก่อนนะครับถือว่าเป็นข่าวดีตั้งแต่เมื่อช่วงตีห้าที่ผ่านมาแล้วที่มีการปรับลดราคาน้ำมันนะครับเป็นการอัปเดตราคากันหน่อยวันนี้หลังจากที่คณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงหรือว่ากบน.ครับมีการประกาศปรับลดราคาน้ำมันทุกชนิดลิตรละ85สตางค์นะครับรับทิศทางราคาน้ำมันของตลาดโลกที่อยู่ในช่วงขาลงทำให้ดีเซล B7 วันนี้ครับเหลือลิตรละ39บาท95สตางค์ขณะที่ฐานะของกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงนั้นนะครับมีรายรับวันละ 75.65 ล้านบาทแล้วโดยกมน.มีมติเห็นชอบให้ปรับลดราคาขายปลีกน้ำมันทุกชนิดลง85สตางค์ต่อลิตรเพื่อสะท้อนราคาตลาดโลกที่มีทิศทางอ่อนตัวลงเนื่องจากนักลงทุนได้

0: คลายความกังวลต่อสถานการณ์การสู้รบสหรัฐอิหร่านหลังจากมีรายงานความคืบหน้านะครับถึงการหยุดยิงชั่วคราวและก็การเปิดเส้นทางเดินเรือในช่องแคบฮอร์มุส
1: โดยกลุ่มน้ำมันดีเซลเพิ่มการจัดเก็บน้ำมันดีเซลหมุนเร็วธรรมดา63สตางค์ต่อลิตรนะคะเป็นการจัดเก็บ1บาท17สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น39บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลหมุนเร็ว B20 ค่ะลดการชดเชย44สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย5บาท38สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกลดลงเป็น32บาท95สตางค์ต่อลิตรน้ำมันดีเซลพรีเมียมค่ะเพิ่มการจัดเก็บ63สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ2บาท67สตางค์ต่อลิตรค่ะ
0: ซึ่งกลุ่มน้ำมันเบนซินและแก๊สโซฮอล์นั้นนะครับน้ำมันเบนซินมีการเพิ่มการจัดเก็บ53สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ9บาท87สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น52บาท4สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์95ครับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกอยู่ที่42บาท45สตางค์ต่อลิตรแก๊สโซฮอล์91ครับปรับเพิ่มการจัดเก็บ41สตางค์ต่อลิตรเป็นจัดเก็บ2บาท58สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกเป็น42บาท8สตางค์ต่อลิตรขณะที่โซฮอล์ E20 ครับลดการชดเชย27สตางค์ต่อลิตรเป็นชดเชย2บาท61สตางค์ต่อลิตรก็ส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับเป็น35บาท45สตางค์ต่อลิตรส่วนน้ำมันแก๊สโซฮอล์ E85 ครับลดการจัดเก็บลง46สตางค์ต่อลิตรเป็นการจัดเก็บ1บาท39สตางค์ต่อลิตรส่งผลให้ราคาขายปลีกนะครับขณะนี้ก็คือ31บาท39สตางค์ต่อลิตรครับโดยการปรับลดราคาในครั้งนี้ไม่เพียงแต่ช่วยลดค่าครองชีพให้แก่ประชาชนนะครับยังช่วยให้กบน.นั้นบริหารจัดการกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงให้มีสภาพคล่องเพิ่มขึ้นโดยกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงมีรายรับประมาณวันละ 75.65 ล้านบาท
1: ภายหลังจากที่ราคาน้ำมันปรับลดลงมานะคะพาคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศการเติมน้ำมันที่จังหวัดยะลาจากการลงพื้นที่สำรวจปั๊มน้ำมันปตท.สาขามลายูบางกอกเช้านี้ก็พบว่ามีประชาชนทยอยนำรถยนต์รถจักรยานยนต์เข้ามาใช้บริการอย่างต่อเนื่องค่ะประชาชนส่วนใหญ่เลือกใช้แก๊สโซฮอล์95ก็ให้ความเห็นนะคะว่าการปรับลดราคาในครั้งนี้ช่วยบรรเทาความเดือดร้อนได้ในระดับหนึ่งเนื่องจากปัจจุบันต้องเผชิญกับสภาวะเศรษฐกิจที่ซบเซาแล้วก็สินค้าอุปโภคบริโภคก็มีราคาสูงอย่างไรก็ตามผู้ใช้บริการบางส่วนยังคงคาดหวังให้มีการปรับลดราคาลงมากกว่านี้เพื่อให้สอดคล้องกับภาระค่าใช้จ่ายจริงค่ะ
2: ก็ดีใจแหละอยากให้มันลงเรื่อยๆไงนี่เศรษฐกิจมันก็แพงเนาะของใช้อะไรก็แพงไปหมดคนก็หาตังค์แล้วลำบากอย่างนี
3: ้ลงอีกแล้วอยากให้ลงกว่าเดิมขึ้นเป็นบาทที่ลงก็เป็นสตางค์นั้นเป็นหลักบาทเหมือนกันไม่เอาเป็นสตางค์
0: ดูเรื่องของอากาศกันนะครับตอนนี้หลายพื้นที่ประสบกับปัญหาเรื่องของสภาพอากาศแปรปรวนครับฝนตกหนักมีลมกระโชกแรงบางจังหวัดมีฟ้าผ่าแล้วก็น้ำป่าไหลหลากด้วยนะครับอย่างเมื่อวานนี้น้ำป่าก็ไหลหลากเข้าท่วมในพื้นที่

0: เขาติดด้วยตัวเขาเองในสมุดความดีของเขาเล่มเล็กๆคนเราจะเป็นคนดีได้มันไม่ใช่ว่าจะมาจากทุกคนสอนมันต้องมาจากข้างในของตัวเขาเองอย่างเงี้ยค่ะ
1: ประเมินตนเองเป็นความซื่อสัตย์ที่ออกมาจากข้างและยั่งยืนและสามารถปฏิบัติได้จริงนี่ก็คือสมุดความดีของพวกเราชาวสรรพากรภาค10ค่ะ
2: สมุดหัวใจแห่งความดีเป็นเครื่องมือชิ้นล่าสุดที่เป็นการระเบิดพลังจากภายในของคนสรรพากรเรื่องของการปฏิบัติงานตรงต่อเวลาภายใต้คุณธรรมความซื่อสัตย์ที่ทุกคนร่วมกันออกแบบขึ้นเพื่อให้คะแนนความดีของตนเองประเมินผลและชื่นชมดอกผลแห่งความซื่อสัตย์ด้วยตัวเอง

พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 น.และเวลา 12:25 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.วันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 น.และเวลา 12:00 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

0: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้มาพบกับครูศิรสิทธิ์บุรีศรีอีกเช่นเคยกับรายวิชาสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมชั้นมัธยมศึกษาปีที่2

ครับวันนี้เราก็ได้เดินทางมาอย่างเรื่องสุดท้ายของการเรียนในเรื่องของทวีปแอฟริกากันแล้วนะครับก็คือเราจะมาสรุปสะท้อนคิดท้ายหน่วยเลยนะครับสิ่งที่เราจะต้องได้ทำร่วมกันทำกิจกรรมในวันนี้นะครับก็คือเราจะต้องมาสะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกานะครับว่าแอฟริกาที่เราเรียนมานั้นเราเรียนเรื่องอะไรบ้างแล้วเราจะได้สะท้อนคิดอะไรบ้างในเรื่องนี้นะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูสมรรถนะที่สำคัญที่จะเกิดขึ้นกับผู้เรียนในชั่วโมงนี้กันเลยนะครับครับสมรรถนะในชั่วโมงนี้ก็คือเขียนสรุปความรู้และสะท้อนความคิดความรู้สึกตามหัวข้อที่กำหนดซึ่งสะท้อนสิ่งที่เรียนรู้จากหน่วยการเรียนรู้แอฟริกาโดยเห็นคุณค่าของการเรียนรู้และให้กำลังใจเพื่อนร่วมชั้นเรียนอย่างสร้างสรรค์นั่นเองนะครับกิจกรรมในวันนี้ก็จะนักเรียนเห็นว่ามันมีความคล้ายคลึงกันกับกิจกรรมของปิดท้ายหน่วยของทวีปยุโรปใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะทำแพทเทิร์นคล้ายๆกันเลยแต่เราจะเปลี่ยนจากเอลนิโยลานิญามาเป็นเรื่องของศาสตร์พระราชานั่นเองนะครับครับก่อนที่จะเข้าสู่การทำกิจกรรมของวันนี้นะครับจากที่เราเรียนในเรื่องของแอฟริกาที่ผ่านมาเราเรียนในเรื่องอะไรไปบ้างภูมิประเทศและภูมิอากาศที่ส่งผลต่อที่ตั้งทางเศรษฐกิจและกิจกรรมทางอะไรเอ่ยสังคมของทวีปแอฟริกานั่นเองอ่ะเราจำได้ไหมว่าทวีปแอฟริกาเนี่ยมีเขตภูมิอากาศแบบไหนบ้างเมดิเตอร์เรเนียนคล้ายยุโรปมีอะไรอีกแบบไหนอีกนะที่เราจำได้ร้อนและแห้งใช่ไหมมีภูมิประเทศแบบไหนมีทะเลทรายใช่ไหมมีเขตแห้งเขตร้อนใช่ไหมครับแล้วสถานที่ท่องเที่ยวที่เราได้เรียนรู้มาแล้วมีที่ไหนบ้างถ้าพีระมิดอียิปต์ใช่ไหมมีที่ไหนอีกเทือกเขาอะไรนะคิริมันจาโรใช่ไหมอันนี้ก็เป็นภูเขาไฟที่มีชื่อเสียงมากๆเลยในทวีปแอฟริกาแล้วมีอะไรอีกสถานที่ท่องเที่ยวอียิปต์เพื่อนต่อมาแล้วมีอะไรอีกที่เราได้ลองมีทะเลทรายซาฮาราซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติส่วนอียิปต์เนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงอะไรพีระมิดวัฒนธรรมเพราะว่ามนุษย์เป็นคนสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับวันนี้นะครับเราก็จะใช้ความรู้ที่เรียนมาทั้งหมดมาสรุปความรู้และก็สรุปความคิดในการสะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกานั่นเองนะครับก่อนที่จะเข้าสู่การเรียนรู้ในวันนี้เดี๋ยวเรามาดูคำถามชวนคิดของครูกันเลยคำถามชวนคิดของครูก็มีอยู่ว่าถ้าสมมติว่ามีเพื่อนของเรานะครับพูดถึงทวีปแอฟริกาสิ่งแรกที่นักเรียนคิดถึงคืออะไรเอ่ยทะเลทรายมีชนเผ่ามีอะไรอีกกลุ่มชาติพันธุ์มีอะไรอีกนะวัฒนธรรมที่มันแตกต่างกันจากทวีปอื่นๆนะครับในทวีปอื่นๆก็จะมีวัฒนธรรมที่เป็นสิ่งเฉพาะตัวแล้วแอฟริกาเรายังจำได้ไหมว่านอกจากวัฒนธรรมเหล่านี้แล้วสิ่งที่มันแตกต่างกันจากบ้านเราเลยก็คืออะไรคนเป็นยังไงลักษณะทางกายภาพของคนสีผิวใช่ไหมสีผิวเป็นยังไงครับมีคนอยู่สองกลุ่มใช่ไหมก็คือกลุ่มนิกรอยนิกรอยจะผิวสีอะไรสีเข้มหรือสีไปผิวสีนั่นเองนะครับแล้วก็คอเคซอยล่ะคอเคซอยจะเป็นผิวสีอะไรขาวหรือว่าผิวอะไรเอ่ยสองสีเป็นสีแทนอย่างเช่นของอียิปต์นั่นเองนะครับแล้วก็วันนี้นะครับก็นี่ก็คือสิ่งที่พวกเราจะทำก็คือการสรุปความรู้นะครับก็คือการเล่าเรื่องหรือเขียนสิ่งที่นักเรียนได้เรียนรู้มาด้วยภาษาของตนเองอันนี้ก็จะคล้ายๆกันกับตอนที่เราทำกิจกรรมในหน่วยของยุโรปนะครับเช่นการสรุปเหตุการณ์สำคัญสรุปเนื้อหาแล้วก็สรุปข้อมูลสำคัญนะครับแล้วก็สะท้อนคิดความคิดความรู้สึกนะครับก็คือเราการคิดต่อยอดจากสิ่งที่เราได้เรียนรู้โดยใช้ความรู้ความเข้าใจ
และความเห็นของตนเองนะครับเช่นฉันรู้สึกอย่างไรเรื่องนี้สอนอะไรฉันบ้างอย่างเช่นเรื่องสัตว์พระราชาสอนอะไรเราบ้างอย่างเงี้ยเราก็เขียนออกมาตามความเข้าใจของเราและฉันจะเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันอย่างไรนะครับแล้วก็นี่ก็คือเป็นใบงานที่ครูได้แจกไปให้กับนักเรียนต้นทางทุกคนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคุณครูปลายทางก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่เว็บไซต์ DLTV นะครับในใบงานที่11สะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกานั่นเองนะครับเมื่อนักเรียนทุกคนได้รับใบงานไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็ตอนนี้ให้พวกเราสามารถดูคู่มือต่างๆใบความรู้จากตั้งแต่ชั่วโมงที่1จนถึงชั่วโมงที่13ที่ครูได้ให้พวกเราไปทั้งหมดเอาขึ้นมาเปิดอ่านเพื่อที่เราจะได้อ่านสรุปความรู้แล้วก็สะท้อนความคิดความรู้สึกเราลงไปภายในกิจกรรมสะท้อนคิดเล่าเรื่องแอฟริกาได้เลยนะครับในชั่วโมงนี้เนื่องจากครูอยากให้มีความรู้ที่หลากหลายดังนั้นครูอนุญาตให้นักเรียนใช้เครื่องมือสื่อสารในการศึกษาข้อมูลเอามาเปรียบเทียบไม่ใช่ให้เราไปลอกข้อมูลมานะแค่ให้เราเอาข้อมูลมาเปรียบเทียบแล้วก็เอามาเขียนลงในบางประเด็นบางหัวข้อนั่นเองนะครับแล้วก็เดี๋ยวก่อนที่เราจะเริ่มทำกิจกรรมเดี๋ยวเรามาดูสิ่งที่นักเรียนจะต้องเขียนลงในใบงานนะครับก็คือสิ่งแรกก็คือสิ่งที่นักเรียนประทับใจที่สุดในหน่วยนี้คืออะไรอันนี้เป็นย่อหน้าแรกย่อหน้าละไม่ต่ำกว่า4บรรทัดนะครับอันนี้หัวข้อแรกที่เราจะต้องเขียนลงไปนะครับ2ก็คือถ้าต้องการเล่าเรื่องแอฟริกาให้เพื่อนที่ไม่เคยเรียนฟังนักเรียนจะเล่าเรื่องอะไรจากทวีปแอฟริกานะครับแล้วก็3มีเรื่องใดบ้างในแอฟริกาที่นักเรียนคิดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มาดูย่อหน้าที่4ที่เราจะต้องเขียนลงไปก็คือจากเรื่องศาสตร์พระราชานะครับนักเรียนคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแอฟริกาได้หรือไม่แล้วก็ในย่อหน้าสุดท้ายนะครับถ้าไปแอฟริกาได้จริงนักเรียนอยากไปไหนและอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมจากเรื่องทวีปแอฟริกานะครับเราจะเขียนทั้งหมดอยู่กี่ย่อหน้า5ย่อหน้าย่อหน้าละไม่ต่ำกว่ากี่บรรทัด3ถึง4บรรทัดดังนั้นก็ตอนนี้ก็ให้นักเรียนทั้งต้นทางและนักเรียนปลายทางนะครับเริ่มลงมือเขียนสะท้อนคิดเล่าเรื่องทวีปแอฟริกาได้เลยนะครับโดยเริ่มจากทีละย่อหน้านะครับอันนี้3ย่อหน้าแรกในหน้านี้แล้วก็สไลด์ต่อไปก็จะย่อหน้าที่4แล้วก็ย่อหน้าที่5นะครับเริ่มลงมือได้เลยนะครับนักเรียน

ครับตอนนี้นะครับนักเรียนต้นทางของพวกเรานะครับก็ถือได้ว่าทำงานเป็นที่เรียบร้อยแล้วเกือบ 80% แล้วนะครับก็เหลืออีกบางคนยังเหลือรายละเอียดเล็กๆน้อยๆแต่ในขั้นตอนต่อไปนะครับครูก็จะให้พวกเรานะครับมาร่วมแชร์กันอ่านแต่ก่อนที่จะไปทำขั้นตอนนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาดูเกณฑ์การประเมินเพื่อนร่วมชั้นเรียนของกิจกรรมนี้กันก่อนนะครับอันดับแรกนะครับให้นักเรียนนะครับเขียนดาวแห่งความประทับใจโดยมีรายละเอียดดังนี้นะครับเราดูผลงานเพื่อนๆที่เราได้ลองอ่านแล้วก็แชร์ความรู้กันนะครับถ้าให้3ดาวแสดงว่าน่าจะเป็นเรื่องที่เราชอบมากที่สุดให้2ดาวก็เป็นเรื่องที่เราชอบปานกลางนะครับแล้วก็ให้1ดาวก็เป็นเรื่องที่เรารู้สึกว่าจะชอบน้อยที่สุดจากผลงานของเพื่อนในกลุ่มกันเองนะครับอ่านแล้วก็แชร์ความรู้กันลงไปนะครับแล้วเราก็เขียนดาวให้กับเพื่อนในใบงานของเพื่อนแล้วคนที่จะเป็นผู้โชคดีนะครับที่จะได้ออกมานำเสนอก็คือคนที่มีดาวมากที่สุดในกลุ่มนะครับจากผลงานที่เพื่อนได้ลองอ่านและเราได้ลองแชร์ความรู้กันนะครับแล้วก็ผลใบโหวตก็คือครูโหวตแจกให้กับพวกเราไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วใบโหวตนี้เอาไว้โหวตผลงานของเพื่อนแต่ละกลุ่มนะครับที่ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะครับว่าจากเพื่อนทั้ง6กลุ่มที่ได้รับการโหวตภายในกลุ่มมาแล้วนะครับได้จากการได้รับดาวมาแล้วนะครับออกมานำเสนอที่หน้าชั้นเรียนอีกแล้วเราชื่นชอบผลงานของใครมากที่สุดก็ให้เราเขียนชื่อเพื่อนคนนั้นลงไปและก็บอกเหตุผลเราชอบผลงานของเพื่อนเพราะอะไรหลังจากนั้นก็เก็บรวบรวมใบโหวตเอามาส่งที่ครูนะครับเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเดี๋ยวครูจะมาประกาศว่าผลงานของใครเป็นคนที่มีเพื่อนโหวตมากที่สุดในห้องเรียนของเรานะครับตอนนี้ครูให้เวลาพวกเราแชร์ความรู้กันนะครับประมาณ5นาทีแล้วก็ลองถามสักถามความรู้ของเพื่อนๆในกลุ่มนะครับหลังจากนั้นก็ให้คะแนนให้ดาวกับเพื่อนไปนะครับว่าเพื่อนคนไหนน่าจะเป็นตัวแทนกลุ่มออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนในตอนนี้นะครับตอนนี้เริ่มแลกเปลี่ยนความรู้กันได้เลยนะครับแล้วก็ให้คะแนนเพื่อนได้เลยนะ

0: ครับในตอนนี้นะครับนักเรียนแต่ละกลุ่มนะครับก็พร้อมที่จะออกมานำเสนอผลงานของตนเองแล้วผ่านการโหวตของเพื่อนในกลุ่มนะครับกลุ่มโดยเราจะให้กลุ่มที่2นะครับเป็นกลุ่มแรกที่จะต้องออกมานำเสนอผลงานของตนเองจากกลุ่มที่2แล้วก็จะไปกลุ่มที่3กลุ่มที่5กลุ่มที่6แล้วก็กลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่4เป็นกลุ่มสุดท้ายนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราให้ตัวแทนกลุ่มที่2คือใครเอ่ยออกมานำเสนอตีใช่ไหมตีเชิญมาได้เลยนะครับคนแรกของเราแล้วก็หยิบไมค์มาด้วยนะครับกลุ่มต่อไปก็เตรียมตัวได้เลยนะ
1: เรื่องที่ฉันอยากเล่านะครับแอฟริกาในอายตาของตีแอฟริกาในองค์ความรู้ที่ได้มีประเด็นที่สำคัญและน่าสนใจความประทับใจที่ได้ค้นพบแอฟริกาเป็นทวีปที่สอนในแง่มุมที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นการอาศัยใช้ชีวิตกลุ่มสังคมและชาติพันธุ์ที่มีความแตกต่างและสอนให้ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆที่ไม่เคยได้ค้นพบรวมถึงสภาพภูมิอากาศที่ถึงแม้จะมีอากาศที่ต่างจากบ้านเราไม่มากแต่ก็ต่างสุดท้ายความประทับใจคือความหลากหลายในทวีปแอฟริกาที่ตีรู้สึกแปลกใหม่ถ้าตีมีเพื่อนได้ที่ไม่เคยทราบตีอยากจะบอกกับเขาในประเด็นที่ตีสนใจเหมือนกันเพื่ออรรถรสในการเล่าเรื่องและเพิ่มความเข้าใจให้กับเพื่อนโดยเฉพาะเรื่องสถานที่ท่องเที่ยวที่ทุกคนเห็นก็อยากที่จะเพราะทวีปแอฟริกามีสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ได้ด้อยไปจากทวีปอื่นเลยยกตัวอย่างเช่นน้ำตกวิกตอเรียอุทยานแห่งชาติภูเขาโต๊ะและสิ่งที่ทุกคนน่าจะนึกถึงคือพีระมิดสิ่งที่มีในแอฟริกาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยบ้านเราได้การขนส่งค้าขายสินค้าส่งออกหรือการทำเศรษฐกิจการทำการเกษตรหรือเรื่องของแฟชั่นการแต่งตัวและแต่งกายมีการประยุกต์การแต่งกายที่สอดคล้องกับภูมิอากาศไปดูในเรื่องของดนตรีของแอฟริกามีความหลากหลายเหมือนกับของประเทศไทยเลยตีเคยตั้งคำถามว่าศาสตร์พระราชาสามารถนำไปใช้กับในทวีปแอฟริกาได้หรือไม่สุดแล้วก็ได้ด้วยความที่ทวีปแอฟริกานั้นมีความแห้งแล้งด้วยภูมิอากาศและภูมิประเทศของเขาเราสามารถนำฝ่ายชะลอน้ำที่ของกลุ่มตีไปใช้เพื่อการประหยัดทรัพยากรได้ถ้าตีได้ไปอยู่ในแอฟริกาจริงๆอยากจะไปสถานที่ที่มีภูมิอากาศและภูมิประเทศที่ต่างจากบ้านเราไปเพื่อไปศึกษาในความหลากหลายของทวีปเพื่อค้นหาสิ่งใหม่ๆเพื่อเป็นประสบการณ์ครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่2นะครับกลุ่มนี้ก็ถือได้ว่าเป็นกลุ่มที่เป็นเพื่อนตัวแทนของกลุ่มที่2นะครับถือว่าเพื่อนโหวตคนนี้มาถือว่าผลงานดีมากๆเลยนะครับทั้ง5ประเด็นนี้ก็คือสามารถที่จะอธิบายจากสิ่งที่เราเรียนออกมาได้อย่างชัดเจนโดยเฉพาะในเรื่องของศาสตร์พระราชาก็ได้ยกเอากลุ่มของตนเองนะครับออกมาเปรียบเทียบสถานการณ์ว่าน่าจะเอาไปใช้กับแอฟริกาได้เนื่องจากมีเหตุผลก็คือมาจากสาเหตุภัยแล้งเหมือนกันนั่นเองนะครับต่อมาเชิญได้เลยนะครับของตัวแทนกลุ่มที่3ขอเสียงปรบมือเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนหน่อยนะครับเชิญได้เลย
2: เรื่องที่ฉันอยากเล่านะคะก็คือจังหวัดชีวิตแห่งแผ่นดินแอฟริกาค่ะตัวหนูประทับใจในเรื่องธรรมชาติที่ยิ่งใหญ่และหลากหลายอย่างเช่นทะเลทรายซาฮาราเป็นทะเลทรายที่ใหญ่ที่สุดในโลกป่าดิบชื้นแม่น้ำไนน้ำตกวิกตอเรียสัตว์ป่านานาชนิดเช่นสิงโตช้างยีราฟม้าลายชีต้าหรือทุ่งหญ้าสวรรค์หน้าเองค่ะถ้าจะให้เล่าเรื่องให้กับเพื่อนที่ไม่เคยฟังหรือไม่เคยรู้จักแอฟริกามาก่อนนะคะก็คงเล่าว่าแอฟริกาเป็นทวีปที่ใหญ่มากมีธรรมชาติหลากหลายทั้งทะเลทรายและป่ามีสัตว์ป่ามากมายผู้คนมีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันหลายแบบและเป็นทวีปที่มีอารยธรรมเก่าแก่ของโลกบางพื้นที่อาจจะเกิดปัญหาเรื่องความยากจนแต่ว่าคนในพื้นที่มีน้ำใจช่วยเหลือกันค่ะแอฟริกาไม่ได้เป็นทวีปที่น่ากลัวอย่างที่คิดแต่เป็นทวีปที่มีเรื่องราวที่น่าสนใจมากค่ะปัญหาในแอฟริกาที่อาจจะเกิดขึ้นในประเทศไทยได้นะคะก็คือปัญหาภัยธรรมชาติจากสภาพอากาศแปรปรวนเช่นภัยแล้งน้ำท่วมปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างป่าไม้ที่ลดลงความเหลื่อมล้ำทางสังคมอย่างเช่นผู้คนที่ยากจนค่ะ ซึ่งศาสตร์พระราชาเรื่องหลักทฤษฎีใหม่นะคะช่วยให้ชุมชนในแอฟริกาจัดการน้ำทำเกษตรพอเพียงลดความเสี่ยงจากภัยแล้งและพึ่งพาตนเองได้มากขึ้นค่ะเพื่อลดความเสี่ยงต่อภัยธรรมชาติตัวหนูเองนะคะอยากจะไปเมืองเคปทาวน์ในแอฟริกาใต้ค่ะเนื่องจากเป็นท่าเมืองที่สำคัญในแอฟริกาซึ่งได้รับอิทธิพลจากยุโรปค่ะปัจจุบันเป็นเมืองท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงด้านธรรมชาติประวัติศาสตร์เป็นเมืองที่สวยผสมผสานวัฒนธรรมเหมาะกับการศึกษาเรื่องสังคมและการพัฒนาเมืองมากค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่3หน่อยนะครับและกลุ่มที่5นะครับตัวแทนของกลุ่มเชิญได้เลยนะครับแล้วก็กลุ่มที่6รอเตรียมตัวเลย
3: เรื่องที่ฉันอยากเล่านะคะคือแอฟริกาค่ะสิ่งที่ประทับใจที่สุดนะคะคือเรื่องศาสตร์พระราชาเพราะเป็นแนวคิดที่เน้นการพอเพียงการแก้ปัญหาจากพื้นฐานทำให้เห็นว่าการพัฒนาประเทศไม่จำเป็นต้องเร่งรีบแต่มั่นคงและยั่งยืนศาสตร์พระราชาสอนให้คิดเป็นทำเป็นและสามารถนำมาใช้ได้ในชีวิตจริงค่ะถ้าต้องเล่าเรื่องให้เพื่อนฟังจะเล่าเรื่องความหลากหลายของทวีปแอฟริกาทั้งด้านภูมิประเทศวัฒนธรรมวิถีชีวิตหลายคนคิดว่าแอฟริกามีแอฟริกาแห้งแล้งค่ะและยากจนแต่จริงๆมีวัฒนธรรมที่งดงามช่วยเปิดมุมมองใหม่ต่อแอฟริกามีหลายเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับไทยนะคะเช่นปัญหาภัยแล้งการขาดแคลนน้ำการบริหารจัดการทรัพยากรอย่างเหมาะสมควรวางแผนการใช้ทรัพยากรอย่างรู้คุณค่าค่ะ4นะคะเรื่องศาสตร์พระราชาคิดว่าสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในแอฟริกาได้หรือไม่ได้ค่ะก็คือเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นกับแอฟริกานะคะสามารถนำศาสตร์พระราชาไปใช้ได้เพราะแนวคิดการพึ่งพาตนเองการจัดการน้ำและการทำเกษตรแบบให้เหมาะสมกับพื้นที่หากนำศาสตร์พระราชาไปปรับใช้จะช่วยให้ชุมชนสามารถแก้ไขปัญหาและมีคุณภาพชีวิตวิถีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะถ้าไปแอฟริกาได้อยากไปที่ไหนเพราะอะไรนะคะอยากไปที่ทุ่งหญ้าซาวานนาค่ะเพื่อเรียนรู้ระบบนิเวศวิถีชีวิตของผู้คนที่อยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างใกล้ชิดเปรียบเทียบแนวคิดกับศาสตร์พระราชาและนำความรู้มาปรับใช้กับประเทศไทยค่ะ
0: ยอดเยี่ยมมากๆเลยนะครับขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่5หน่อยนะครับและกลุ่มที่6ครับเชิญได้เลยนะครับ
4: เรื่องที่ฉันอยากแล้วนะคะคือความรู้ในแอฟริกาค่ะสิ่งที่ประทับใจในแอฟริกานะคะคือเลือกชนเผ่าชาติพันธุ์ต่างๆเหตุผลที่ประทับใจคือถึงแม้สภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยต่อความสะดวกต่างๆทั้งมีทะเลทรายป่าหรือทุ่งหญ้ากว้างใหญ่แต่ผู้คนก็ยังปรับตัวและอยู่รวมกับธรรมชาติได้ซึ่งแสดงให้เห็นว่าความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรคแต่คือคุณค่าทุกชนเผ่ามีภูมิปัญญาและอัตลักษณ์ที่ควรเคารพทำให้โลกของเราน่าเรียนรู้มากขึ้นค่ะถ้าต้องเล่าเรื่องแอฟริกาอยากเล่าเรื่องผู้คนและวัฒนธรรมเพราะมีความหลากหลายมากในแอฟริกามีชนเผ่าหลายเผ่าแต่ละเผ่าก็มีการปรับตัวที่แตกต่างกันวัฒนธรรมของแอฟริกาทำให้เห็นว่าคนสามารถอยู่รวมกับธรรมชาติและรักษาประเพณีของตนเองได้ค่ะแม้โลกจะเปลี่ยนไปซึ่งเราก็ควรเคารพและนับถือไม่แบ่งแยกชนชั้นกันค่ะมีเรื่องใดที่ทำให้คิดว่าอาจจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้คิดว่าปัญหาการแห้งแล้งการขาดแคลนน้ำหลายพื้นที่ในแอฟริกาก็มีปัญหาฝนตกน้อยทำให้เกิดภัยแล้งและขาดแคลนน้ำเรื่องนี้ก็สามารถเกิดกับประเทศไทยได้เช่นกันค่ะเพราะบางช่วงในประเทศไทยมีช่วงฝนทิ้งช่วงน้ำในเขื่อนลดลงแอฟริกากับไทยจึงต้องเรียนรู้การใช้น้ำอย่างประหยัดและการจัดการทรัพยากรอย่างคุ้มค่าค่ะจากเรื่องศาสตร์พระราชานะคะคิดว่าโครงการแก้มลิงเขื่อนดินสามารถนำไปปรับใช้ได้ค่ะโดยทำพื้นที่กักเก็บน้ำตามธรรมชาติเช่นหนองบึงเพื่อเก็บน้ำฝนไว้ในช่วงฤดูแล้งและเขื่อนดินสามารถช่วยชะลอน้ำและเก็บน้ำไว้ใช้ในการเกษตรและอุปโภคบริโภคได้ค่ะถ้าไปแอฟริกาอย่าไปอียิปต์ค่ะเพื่อศึกษาวัฒนธรรมต่างๆอย่างเป็นประโยชน์เพราะอียิปต์มีอารยธรรมโบราณมากมายเช่นพีระมิดทำให้เราได้ศึกษาเรียนรู้และศึกษาความเชื่อต่างๆที่คนแอฟริกาเชื่อเกี่ยวกับพีระมิดค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับกลุ่มที่6หน่อยนะครับกลุ่มที่4มาก่อนเลยก็ได้ครับมาเชิญได้เลยนะครับเดี๋ยวครูก็จะยืนฟังไปพร้อมอยู่ตรงนี้นะครับส่วนกลุ่มที่1ก็เตรียมตัวขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นกลุ่มสุดท้ายของวันนี้นะครับ
5: เรื่องที่ฉันอยากเล่าคือวัฒนธรรมและภูมิประเทศในแอฟริกาค่ะสิ่งที่ประทับใจคือมีวัฒนธรรมและภูมิประเทศที่น่าสนใจอย่างทะเลทรายซาฮาราที่เหมาะกับภูมิอากาศที่ร้อนและแห้งแล้งจึงสามารถปรับให้เข้ากันได้ค่ะถ้าต้องการเล่าเรื่องแอฟริกาให้เพื่อนฟังจะเล่าเรื่องวัฒนธรรมในแอฟริกาค่ะวัฒนธรรมในแอฟริกามีวัฒนธรรมที่หลากหลายทั้งการกินการใช้ชีวิตที่เหมาะกับสถานที่ที่ตนเองอยู่มีเรื่องใดในแอฟริกาที่คิดว่าจะเกิดขึ้นกับประเทศไทยได้เหมือนกันคือความแห้งแล้งค่ะจากศาสตร์พระราชาที่สามารถนำไปใช้ในแอฟริกาได้คือโครงการฝนหลวงที่ปล่อยฝนเทียมลงไปสู่พื้นที่แห้งแล้งทำให้พื้นที่ในบริเวณนั้นมีความชุ่มชื้นและอุดมสมบูรณ์มากขึ้นค่ะถ้าไปแอฟริกาได้จะไปที่ไหนและอยากรู้เรื่องอะไรเพิ่มเติมอยากไปดูน้ำตกวิกตอเรียค่ะและอยากรู้เรื่องการใช้ชีวิตในแอฟริกาว่าเป็นยังไงและอยู่กันแบบไหนค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยนะครับแล้วก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลากลุ่มสุดท้ายนะครับมาได้เลยนะครับแล้วก็เราก็จะทำการปิดหน่วยของวันนี้นะครับจากเราเรียนมาทั้งหมดเดี๋ยวเชิญได้เลยนะครับ
6: เรื่องที่ฉันอยากเล่าคือทวีปแอฟริกาครับสิ่งที่ประทับใจมากที่สุดก็คือเรื่องศาสตร์พระราชาเพราะเป็นโครงการของในหลวงรัชกาลที่10และสานต่อจากในหลวงรัชกาลที่9โครงการในศาสตร์พระราชามีหลายโครงการแต่สิ่งที่ผมเลือกคือโครงการป่าสามยางประโยชน์4อย่างเพราะเป็นโครงการที่ช่วยให้ผู้คนมีการดำรงชีวิตที่ดีมีแหล่งอาหารจากป่ามีรายได้จากการขายของป่าหรือประดิษฐ์ขึ้นครับมีการอนุรักษ์ดินและน้ำช่วยปกป้องให้หน้าดินไม่พังทลายช่วยดูดซับน้ำเพิ่มความชุ่มชื้นในแก่ระบบนิเวศครับถ้าต้องการเล่าเรื่องแอฟริกาจะเล่าเรื่องผลกระทบของการตัดไม้ทำลายป่าในแอฟริกาเพราะต้องการให้ผู้ฟังได้รู้ผลกระทบของการตัดไม้ว่าร้ายแรงอย่างไรเช่นการตัดไม้ทำลายป่าทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเช่นภัยแล้งหรือผลกระทบต่อชุมชนท้องถิ่นส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชากรโดยเฉพาะชุมชนที่พึ่งพาป่าไม้ในการดำรงชีวิตครับมีเรื่องใดบ้างในแอฟริกาที่คิดว่าจะเกิดในไทยคือปัญหาภัยแล้งเพราะปัจจุบันในประเทศไทยยังมีผู้คนที่ตัดไม้ทำลายป่าส่งผลกระทบให้เกิดภาวะโลกร้อนทำให้ต้องพึ่งโครงการศาสตร์พระราชาเช่นโครงการฝนหลวงที่ช่วยทำให้มีฝนตกในที่ที่ขาดแคลนน้ำทำให้ช่วยแก้ปัญหาภัยแล้งครับจากเรื่องศาสตร์พระราชานั้นเองคิดว่าจะนำไปใช้ในแอฟริกาได้หรือไม่คิดไม่ได้ครับเพราะว่าในแอฟริกาที่มีความแห้งแล้งก็สามารถนำโครงการศาสตร์พระราชาไปใช้ได้เช่นโครงการป่าสามยางประโยชน์สี่อย่างที่ช่วยให้ผู้คนไม่ขาดแคลนน้ำไม่ขาดแคลนอาหารไม่ขาดใครได้ครับถ้าไปแอฟริกาได้จริงจะไปที่ไหนผมจะไปที่อียิปต์ครับเพราะว่าต้องการสร้างวัฒนธรรมประเพณีความเป็นอยู่ความเชื่อว่าคนแอฟริกาเชื่ออะไรยังไงบ้างมีสิ่งที่แตกต่างจากไทยยังไงและจะนำไปปรับใช้ยังไงครับ
0: ขอเสียงปรบมือให้กับเพื่อนคนสุดท้ายของเราหน่อยนะครับจากที่เพื่อนๆทุกกลุ่มนะครับได้ออกมานำเสนอการสรุปความรู้และก็สะท้อนความคิดในเรื่องของแอฟริกานะครับก็อาจจะมีบางกลุ่มอาจจะยังไม่ได้สมบูรณ์ทั้งหมดนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับจากเท่าจากที่ครูได้สังเกตที่พวกเราได้ออกมาสะท้อนคิดก็ถือว่ารอบนี้เนี่ยถือว่าทำได้ดีมากเลยในการเล่าเรื่องสะท้อนคิดของทวีปแอฟริกาก็ถือได้ว่าเราได้เรียนรู้จากยุโรปในหน่วยที่แล้วนะครับแล้วเราก็เอามาปรับแก้ไขในหน่วยนี้ก็ถือว่าทุกกลุ่มนั้นนำเสนอออกมาได้อย่างดีโดยเฉพาะในกลุ่มของที่6เมื่อสักครู่เนี่ยครูฟังเพื่อนชื่นชอบในเรื่องของศาสตร์พระราชาซึ่งเป็นเรื่องที่เราเอามาประยุกต์ใช้นะครับซึ่งศาสตร์พระราชาบางเรื่องอาจจะยังไม่ได้เอาไปใช้ในแอฟริกาจริงๆแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะเป็นไปได้เพราะว่าศาสตร์นี้เป็นศาสตร์แห่งความรู้นะครับเป็นสิ่งที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานให้กับประชาชนชาวไทยของเรานอกจากนี้แล้วเพื่อนมนุษย์ชาวโลกก็สามารถที่จะเอาไปใช้ได้โดยเฉพาะโครงการหลักๆคือโครงการฝนหลวงแล้วก็โครงการเศรษฐกิจพอเพียงที่เอาไปใช้แล้วในเกือบจะทั่วทุกมุมของโลกใบนี้เลยนะครับครับก่อน

0: ก็ขอบคุณครับนะครับแล้วก็วันนี้นะครับจะเป็นการปิดหน่วยของภูมิศาสตร์ซึ่งเราเรียนมาทั้งหมดกี่ทวีป
1: 2
0: ทวีปก่อนที่เราจะไปขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ก็จะไปเรียนเกี่ยวกับทวีปอเมริกาเหนือและใต้นะครับและวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการจบหน่วยภูมิศาสตร์ที่สมบูรณ์ของพวกเราแล้วนะครับและในชั่วโมงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ในหน่วย
1: ที
0: ่3เรื่องเศรษฐศาสตร์โดยเรื่องแรกที่เราจะเรียนคือเรื่องอะไรนะครับและก็สิ่งที่ครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือใบงานที่1เรื่องวิเคราะห์สินค้าในการ์ดนะครับและใบงานที่2นะครับ ขออภัยนะครับเดี๋ยวเทคใหม่สิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับก็คือ1ใบงานเรื่องวิเคราะห์สินค้าในการ์ดนะครับและ2นะครับใบงานมินิการ์ดวิเคราะห์ผลกระทบ3ด้านและ3นะครับบัตรคำนะครับคุณครูสามารถไปดาวน์โหลดที่เว็บไซต์ DLTV ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ครูศิรสิทธิ์บุริศรีกับนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ

0: ิติพงศ์กับอภิสรทำไมถึงมาเรียนสายครับ
1: ระหว่างทางที่มาโรงเรียนผมเจอคุณยายเป็นลมครับผมก็เลยแวะช่วยคุณยายครับ
2: เพื่อนเราไปดูยายคนนั้นไหมว่ายายเขาเป็นอะไร
3: ได้สิเราไปดูกัน
1: ก็เลยมาเรียนสายครับ
0: จริงไหมครับอภิสร
4: จริงครับ
5: นักเรียนครับเมื่อเช้านะครับเพื่อนของเรา2คนนี้นะครับมาเรียนสายครูก็เลยได้สอบถามสาเหตุไปนะครับระหว่างทางที่มาเรียนเนี่ยเพื่อนของเราเจอคนแก่กำลังเป็นลมอยู่ที่ทุ่งนาครับเพื่อนก็เลยไปช่วยครูอยากให้นักเรียนทุกคนนะครับปรบมือให้กับเพื่อนด้วยครับ
6: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
7: ผู้สาธารณีที่ประจานจารย์ทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับอธิยินทิศประจานจารย์ทางที่หนึ่งเดินเข้ามาในมาโอระมัดระวังอันตรายจากขบวนรถด้วยนะครับผู้โดยสารในโดยสารในทางไปกับขบวนรถนี้นำสิ่งของสำหรับของท่านกับขณะที่นั่งบนขบวนรถครับ
8: ความดีเป็นสิ่งที่ไม่มีวันหมดอายุแม้ความดีนั้นจะไม่มีใครเห็นก็ตามแต่จะช้าจะเร็วผลของการทำความดีจะกลับมาหาเราเองทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
9: ศูนย์คุณธรรมองค์กรมหาชนกระทรวงวัฒนธรรม

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12

วันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองค่ะตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะเสียก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเหล่ล่ะคะเรียกว่าสุเหล่เซดีดอสุเหล่เซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาเท้าเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาเท้าเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาเท้าล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาเท้าหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาเท้าเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้างไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช้าทะจีพยา

0: 超特级พยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะคะทำด้วยแก้วก็เลยเป็นพระนนตาหวานนั่นเองเช่าทัดจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่เป็นนท่านอนนะคะท่าพับผ่อนนะคะก็เช่าทัดจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่เป็นที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอยากไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตอ้าวตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอสีตัวเมนะคะเอาตลาดสกอก็ยังไม่อยากไปอีกถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตาลีตัวเมตาลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตาลีตัวเมอ้าวจะไปฮงสาแล้วคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นนั้นเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะดีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นดีสามนะคะประตูเปิดดีสีแล้วก็ล้านนาพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ย่างกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเป็นเนยาตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชีดโกซีดีโดตัวเต็นเดชีดโกซีดีโดตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชีดโกงค่ะนะคะชีดโกงซีดีโดตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชีดโกงนั่นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอมัตยาปิสีเวชินโลบาเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
2: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดยาบาเดตะชาปิสีเดแลอซงชิบาเด
1: ตะเกโรจะมาตะกูจีพยาโกพูชิ เบเนียกูญุ้มเป้มาแ
2: ลชวยตะกงซีดีโดพูอ่ะมาบ่ชวยอ่ะวินบีไต่ตับเป่ดาเวอุบုံนี่ဆိုလဲပိုကောင်းတာဗော
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่พม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มาหลายครั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและอนุญาตให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงผู้หญิงทั้งผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเนี่ยเราก็เรียกว่าอเพนะคะอเพ

0: หรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้ยินในละครดันดานเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงข้างหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาแลบเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพว่าอพว่าหรือพว่าพว่าพว่าพว่านะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคุณปู่อีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอพว่าพว่าพว่านะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบ้าจีค่ะบ้าจีอ้าวทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบ้าจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ้าวแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมติว่ามิมี่เป็นผู้ชายนะคะมิมี่เป็นผู้ชายมิมี่เรียกน้องชายของมิมี่ว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมี่ว่านีเล่ค่ะนีเสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะนีเล่นีเล่ลองพูดดูนะฮะนีเล่ อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนำเปลี่ยนน้องชายของมิมิละกันนะคะมิมิแนะนำกับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมิค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเลเน่ไม่เสพปีเปียสิจะมาเมาเลเน่ไม่เสพปีเปียสิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: ဆရာမတမီးနဲ့အသက်အတူတူတော့ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဆရာမကိုတွေ့ဖို့စောင့်နေပါတယ်ရှင
2: ်ကျေးဇူးပဲနော်ဆရာမတူလေးပါအ
1: ော်ဟုတ်လားဘယ်တို့သားလဲဟင
2: ်မောင်လေးရဲ့သားပါဒီနေ့အားလုံးထမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအားလုံးချိန်ပြီးထမင်းစားကြဖို့လားနှွေးထွေးလိုက်တာနော်ဒါဆိုရင်လဲသွားပါဆရာမ
2: ကျေးဇူးပဲနော်သွားနေမယ်နော
3: ်เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
4: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society, starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยถึงเหมือนผมทำชัตเตอร์เงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today we've clearly seen that the charm of Thai-ness isn't far away. It's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of viewers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thai-ness isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
2: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
1: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบประ

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกัมยานที่อบอวนอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวไปอนาบริเวณของชาวฮินดู

มล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดภาวนาคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปูร์

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then similar like this different style grains and the black is sesame and this called zau. Zau is another form of wheat.And yellow tikka, then flour. Only these four items used for Shiva. And red tikka used for Uma, Bangalamukhi. And she says she come to her temple every Thursday. And she have belief. And mantra tanya, Shiva ko mantra, Sanskrit mantra, right? She used to learn mantra on Sanskrit, it about only on Shiva.ano bangla mukhi lai tei mantra lagdaina hola
2: arko bangla mukhi lai arkai mantra
1: for the uma bangla mukhi they have to chant another mantra and for Shiva another one
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้นั่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

0: ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จอะไรหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่เล็กๆเงินเนี่ยเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็บอกเก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นงอนเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่ยังมีอยู่ไปไหนมาไหนก็เราก็กระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย

ั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานีมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

หนวดการฟื้นฟูโบราณสถานในเนปาลหลังผ่านพ้นวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติที่รุนแรงที่สุดในรอบ80ปีความร่วมมือร่วมใจระหว่างชุมชนกับรัฐบาลจะสามารถฟื้นคืนเหล่ามรดกโลกให้กลับมางดงามพร้อมเปิดรับการท่องเที่ยวได้เหมือนเดิมหรือไม่ติดตามได้ในตอนหน้าครับ

0: เมื่อพูดถึงที่สวยๆใครๆก็อยากไปกับครอบครัวกับเพื่อนแต่เรากลับทำลายมันทำลายธรรมชาติทำลายสิ่งสวยงามจะดีกว่าไหมหากเราช่วยกันรักษามันช่วยกันเก็บโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทนไม่จำเป็นต้องรอใครมาทำแทนให้เราแต่จงทำเท่าที่ตัวเองทำได
1: ้ผมเชื่อว่าโลกเราน่าอยู่มากยิ่งขึ้นเพียงแค่เริ่มจากตัวเรา
0: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังด้วย
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: ครูสามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนข้อจัดสรรสาขาเรียนแพ้นั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันลีจังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลีนะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150 130โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไม่ผมขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกลั่นอ
6: าหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหมคร
6: ับ ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่1กระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอ้เราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาดเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบหนึ่งก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไ

0: ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
1: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่ง
0: ใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
1: ทักษะชีวิต
0: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
1: ้
0: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
2: เข้ามาแรกเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
3: มาลงมาตอนนี้ก็เลย
4: เอ๊ะเอ๊ะ
3: ไหวเหรอ
4: ไหวอ่ะ
3: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียวเดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับ
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศ1คืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: อ่ะรับของหน่อยครับอุ๊บตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายทรงพลและโบวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำปลาครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อใหม่หน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรียนแพเรียนเนี้ยเรียกว่าเรียนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้ที่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเงี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราบูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
5: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
5: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
5: ครับ
0: ก็จะเป็นแพโล่ง
5: ๆถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแป้งผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
5: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
5: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำภาคนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดแล้วนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงนี้ชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบหนึ่งว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3 ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้าน ขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
6: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นน่ะ1เดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีก1ปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
5: ใช้เวลานานมั้ยครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือ O-net เนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลย

0: ไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
1: เอาคะแนนเราไป
0: บวกจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรือนแพออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างนึงที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: ตัว
1: ลำอ๋อรออ่ะสะกดดิ
0: อ๋อรอ
1: สระอะไร
0: ซ้ายขวา
2: ขึ้น
1: ไ
2: กลไหน
1: นะ
2: สถานการณ์ได้
3: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
4: ่ครับ
3: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับผมแล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
4: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
3: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
4: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั้งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร2หลังซึ่งเป็นแพรห้องครัวแล้วก็แพรห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
3: ีหรือเปล่า
4: มีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
3: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่หรือไงครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
4: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพรเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
3: ครับ
4: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
3: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
4: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
3: ครับ
4: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพรเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นน่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษเงี้ยนะ
3: ครับ
4: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
3: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล

0: ู้ครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแล้วก็เขาก็ดีใจ ที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
1: วันนี้รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเง
0: ี้
1: ยจนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายหรือว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมสุ่มมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชานึงค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

เช้าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: ื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่นี่ผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
0: ครับ
2: เราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรือนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรือนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรือนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้คลายไม่ได้ครูมาศจะตามครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ย

0: บางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
1: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกเราก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากเราก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วแคมเนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
2: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
3: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้น

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพัน

ตานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามะสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสัปปะริวารานิปฏิ

านังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงมีความสุขอหังนิทุกโขมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อหังอเวโรมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทินสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้า

ตุนังโหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความ

คุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีการมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อแรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวเราก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่ง

ก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้น
ถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงก์ตอนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัจจีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลย
จะได้เบียดเบียนซึ่งกันและ

กันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับ

กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบานไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่อเข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูสู่ลาวเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวค่ะนะคะคำศัพท์ภาษาลาวจะมีหลากหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะแต่เราก็จะทยอยนำแต่ละหมวดหมู่มาเรียนรู้กันเป็นตอนๆไปค่ะนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์และแปลความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดกันค่ะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอในช่วงนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้ทั้งความหมายและการใช้รวมไปถึงการเขียนสะกดด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้หมวดหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมเครื่องแต่งกายค่ะไปที่คำแรกนะคะตุ้งหูตุ้งหูแปลว่าต่างหูนั่นเองค่ะไปต่อนะคะสายคอ

สายคอหมายถึงสร้อยคอค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำคำหมายถึงทองคำค่ะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำก็ต้องเรียกว่าคำหมายถึงทองคำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะผ้าเบียงผ้าเบียงเบียงหมายถึงเฉียงนั่นเองนะคะถ้าในภาษาลาวเรียกว่าผ้าเบียงก็หมายถึงสบายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเสื่อซ้อนเสื่อซ้อนคำนี้ในภาษาลาวแปลว่าเสื้อชั้นในของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บหมายถึงน้ำยาทาเล็บนั่นเองค่ะแต่น้ำยาทาเล็บของเรานะคะเมื่อไปพูดกับคนลาวก็อาจจะไม่รู้เรื่องเพราะคนลาวเข้าใจคำว่าน้ำยาคุณละความหมายกันค่ะเล็บที่ทาด้วยสีก็ต้องเรียกว่าสีเล็บในภาษาลาวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะถุงตีนถุงตีนหมายถึงถุงเท้าคุณผู้ชมคะอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะว่าทำไมคนลาวใช้คำไม่สุภาพคนลาวไม่มีคำว่าเท้าค่ะคนลาวไม่มีคำว่าเท้านะคะจะเรียกทั้งหมดว่าตีนตีนก็หมายถึงเท้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าถุงเท้าก็ต้องเรียกว่าถุงตีนค่ะคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่คุณผู้ชมต้องเรียนรู้นะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเราก็จะมาลองหัดเขียนกันนะคะคุณผู้ชมว่านะคะภาษาลาวมีรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงมีการประสมคำอย่างไรบ้างเพื่อคุณผู้ชมเมื่อเดินทางไปเมืองลาวก็จะได้ฝึกอ่านภาษาลาวค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะแค่เราจับประเด็นหรือจับข้อที่แตกต่างกันได้ระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมันก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจคนลาวผ่านการเรียนรู้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวในวันนี้นะคะคือคำว่าตุ้มหูตุ้มหูคุณผู้ชมคะถ้าเห็นรูปนะคะพยัญชนะก็จะคิดออกค่ะว่าเป็นอักษรอะไรในภาษาไทยนะคะเราเริ่มกันดีกว่าค่ะนะคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยต่อตาค่ะต่อตานะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างในระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ขึ้นไปค่ะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาไทยนั่นแหละสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวเขียนแบบนี้นะคะหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านล่างขึ้นไปค่ะนะคะม่อแมวนะคะใส่รูปสระอุค่ะสระอุเหมือนไทยเลยค่ะสระอุนะคะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าตุ้มส่วนคำว่าหูง่ายนิดเดียวค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหอฮานหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะกลับขึ้นไปด้านบนอีกมีหัวนิดหน่อยนะคะนี่คือหอฮานค่ะคุณผู้ชมใส่รูปสระอูค่ะสระอูนะคะนี่ค่ะสระอูอ่านได้แล้วใช่ไหมคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสายคอสายคอเขียนเหมือนกันเลยนะคะในคำว่าสายค่ะคุณผู้ชมภาษาไทยและภาษาลาวคำนี้เขียนเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่พยัญชนะตัวแรกนะคะสอเสือค่ะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะม้วนหัวขึ้นไปนะคะสังเกตดูสอเสือภาษาลาวมีหัวอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะม้วนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวค่ะสระอาในภาษาลาวมีหัวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการม้วนหัวสระอาค่ะม้วนหัวสระอานะคะลากลงมาจากข้างล่างค่ะนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคำนี้

0: นะคะเขียนแบบยอยักษ์ในภาษาไทยนะคะเริ่มเลยค่ะย่อยุ่งเริ่มจากหัวนะคะกลมๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคะการเขียนคำต่อไปนี้คงต้องจำนิดนึงนะคะคำว่าข้อคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้นะคะพยัญชนะต้นได้เลยค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องจำแล้วค่ะข้อควายคุณผู้ชมคะควายค่ะมี2หัวนะคะควายที่ไหนคะควายที่ข้อควายเริ่มเลยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปยังม้วนหัวอีกนะคะหัวเข้าข้างในทั้ง2หัวเลยนะคะแล้วก็จบลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอค่ะสระอไม่มีออ่างถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอนะคะม้วนเลยค่ะกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางด้วยค่ะคำนี้ก็จะอ่านว่าสายคอไปต่อค่ะค่ำคุณผู้ชมคะสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะคือรูปนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้สระอนะคะแล้วก็ใช้สระอาค่ะเพราะฉะนั้นรูปสระอําก็จะเหมือนกับภาษาไทยค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะต้องการพูดคำว่าค่ำหมายถึงทองคุณผู้ชมก็ใส่คอควายคุณผู้ชมจำคอควายได้แล้วใช่ไหมคะมี2หัวนะคะใส่คอควายค่ะม้วนหัวจากด้านล่างไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่สระอําค่ะนะคะไปต่อค่ะคำต่อไปคือคำว่าผ้าเบียงคำว่าผ้าคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสังเกตนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวนี้ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะไม่เหมือนตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผอพึ่งตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวเข้าไปข้างในค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะก่อนจะจบมีหัวอีกนิดนึงค่ะผอพึ่งหรือผอพึ่งในภาษาไทยค่ะผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวค่ะม้วนหัวนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะเขียนคำว่าผ้าได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะตัวนี้ต้องจำนะคะเพราะสระเอียถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะขออนุญาตสอนสระเอียก่อนนะคะว่าเขียนแบบไหนสระเอียค่ะคุณผู้ชมยอเฟื้องนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะล่างของเส้นนะคะขึ้นไปค่ะนี่คือสระเอียหรือยอเฟื้องแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าเบียงเราก็เริ่มต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวนี้ค่ะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อด้วยค่ะยอเฟื้องค่ะนะคะลากจากข้างล่างค่ะเลยเส้นบรรทัดลงไปนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะปิดท้ายด้วยง้องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะแต่งองูในภาษาไทยหางสั้นนะคะส่วนงองัวในภาษาลาวหางยาวค่ะหางยาวเลยบรรทัดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าเบี่ยงโดยบวกรูปวรรณยุกต์เอกใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอค่ะเราก็จะได้คำว่าผ้าเบี่ยงไปต่อนะคะเสือซ้อนคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะนะคะสอเสือค่ะมีหัวม้วนข้างบนด้วยนะคะไปต่อค่ะออโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างและข้างบนมีหูใหญ่ๆนะคะสอเสือออโอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะใช้สระอีนะคะวางในตำแหน่งสอเสือแล้วจุดเข้าไปค่ะจะกลายเป็นสระเอือค่ะคุณผู้ชมจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าซ่อนนะคะเริ่มต้นด้วยซอสร้างหรือนะคะซอโซ่ในบ้านเรานั่นเองค่ะ นะคะหางยาวนะคะเริ่มจากหัวหางจะยาวเลยบรรทัดมาค่ะออโอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะนอนกหรือนอหนูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าเสื้อซ่อนไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บคำนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะสอเสือสระอีหมายถึงสีใช้ได้แทนทุกตัวเลยค่ะในภาษาไทยใช้สอคอสารารอเรือใช่ไหมคะและสระอีแต่ภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะสอเสือสระอีค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะตัวเดิมค่ะเพชนะตัวแรกสอเสือค่ะคุณผู้ชมคะสระอีค่ะลากข้างนะคะเขียนเหมือนสระอีแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะแต่คำนี้ต้องจำค่ะคุณผู้ชมคำว่าเล็บค่ะเล็บนะคะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากสระเอค่ะไปต่อนะคะลอลิงนะคะลอลิงเขียนเหมือนไทยม้วนหัวจากด้านล่างนะคะพยัญชนะสะกดคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะบอแบ้บอแบ้นะคะหรือบอใบไม้ในภาษาไทยแต่ถ้าเราต้องการให้ออกเสียงสั้นนะคะเราต้องใส่เครื่องหมายนี้ค่ะไม่กันค่ะคุณผู้ชมไม่กันเสียงสั้นค่ะไม่กันเสียงสั้นนะคะไม่กันคือไม่หันอากาศค่ะใส่ไว้ข้างบนเพื่อกำกับการออกเสียงให้ออกเป็นเสียงสั้นอ่านว่าเล็บนะคะคุณผู้ชมสีเล็บไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะถงตีนถงตีนคุณผู้ชมคะถอถุงในภาษาลาวหรือถอถุงในภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านในนะคะสังเกตดูนะคะวิธีการจำคือถุงมีหัวอยู่ด้านในค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปเป็นหัวออกนะคะหัวออกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะง่องั่วในภาษาลาวหางยาวนะคะง่องั่วเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงไปด้านล่างยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม่กุ๋งหัวลงค่ะไม่กุ๋งนะคะเวลาการจำว่าไม่หันอากาศหัวลงค่ะหรือจำง่ายๆว่าไม่กุ๋งหัวลงค่ะเอาหัวคว่ำลงนะคะเราก็จะได้คำว่าถุงค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าตีนก็เหมือนภาษาไทยนะคะแต่ออกเสียงยาวค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะนะคะสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะนะคะใส่สระอีค่ะนะคะถุงตีนนะคะก็หมายถึงถุงเท้านั่นเองคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้ยากเลยค่ะอย่าปล่อยให้ความเข้าใจระหว่างภาษาต้องเป็นอุปสรรคระหว่างเราและลาวนะคะวันนี้เราเริ่มเรียนภาษาลาวไปด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจก็จะเข้าถึงภาษาลาวแล้วค่ะ
1: สบายดีอยากได้อย่างน้อ
2: เจ้ามีเครื่องแต่งกายอย่างขายแด
1: ห้านเฮามีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยเด้แล้วท่านต้องการซื้อแนวใด
2: ข่อยอยากเบิ่งพวกตุ้มหูกับสายคอมีให้เบิ่งบ
1: ่มีเชิญทางนี้ได้เลยห้านเฮาแม่นมีตุ้มหูกับสายคอหลายแบบให้เลือก
2: มีสายคอที่เป็นค้ำบ
1: ่บ่มีทางห้านเฮามีแต่สายคอที่เป็นพวกแฟชั่นทั่วไปเท่านั้น
2: แต่ส่วนหลายทั้งห้านสินำเครื่องดีๆมาขายแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
2: ตุ้มหูนี่ราคาเท่าไ
1: หร่ราคา 2,000 กีบเจ้า
2: อันนี้แม่นของยี่ห้อแม่นบ
1: ่แม่นแล้วทางห้านเฮานำของมียี่ห้อทั้งหมดมาขายแต่อยู่ในช่วงที่เพิ่นลดราคา
2: สั้นบ่แล้วถ้าข่อยซื้อตุ้มหูนี่เจ้าสามารถบ้องหูให้ข่อยนำได้บ่
1: โดยทางห้านมีบริการเฮ็ดให้ฟรีเจ้า
2: ข่อยสิเอาสายคอกับตุ้มหูอันนี้มันใส่น้ำกันได้งามแท้ๆ
1: ได้เจ้าทางห้านเฮาสิแถมสีเล็บให้นำย้อนว่าสีเล็บนี้เป็นสินค้าตัวใหม่ห้านจึงมีแจกฟรีเจ้า
2: ขอบใจหลาย
1: ตอนนี้ ในส่วนของผ่าเบียง

0: และเสือซ่อนเมยิงเฮาก็ลดราคา 50% สนใจเบิ่งก่อนบ
1: ่มีแต่ผ้าเบียงบ่ที่ลดราคาม
0: ีถุงตีนน้ำลดราคาเป็นบางรายการเด้
1: แล้วผ้าเบียงราคาเท่าใดเจ้า
0: 50,000 กีบเอ้าถ้าเจ้าซื้อทั้ง2อย่างค่อยจะลดราคาให้ตื้มอีก
1: ตกลงค่อยเอาผ้าเบียงกับถุงตีนน้ำ
0: โดยทั้งหมด 65,000 กีบขอบใจหลายๆเด้อ
1: เจ้าเมื่อหน้าลดหลายๆได้เด
2: ้อคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมพอจะฟังแล้วรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าหากยังรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มยังไม่ครบหรือไม่ครอบคลุมเพราะวัฒนธรรมการใช้ภาษาระหว่างไทยกับลาวแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมจะพบนะคะว่ามีการใช้คำที่สั้นค่ะคุณผู้ชมประโยคสั้นๆแบบนี้แหละค่ะนะคะทำให้เราตีความอาจจะสับสนค่ะเพราะใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจะเอาประโยคสั้นๆเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาขยายความว่าใช้อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวและอยู่ในรูปประโยคได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะเป็นประโยคตอบรับค่ะประโยคตอบรับนะคะประโยคตอบรับหมายถึงอะไรหมายถึงประโยคที่เมื่อมีคนถามนะคะหรือมีคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะตอบเขาหรือรับเขาด้วยคำต่างๆต่อไปนี้นะคะประโยคตอบรับคำแรกนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วหมายถึงใช่แล้วนั่นเองนะคะแม่นแปลว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบรับด้วยคำว่าใช่แล้วก็ต้องพูดภาษาลาวด้วยคำว่าแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแล้วลากเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพค่ะถ้าเสียงห้วนไปคนลาวก็จะคิดว่าไม่สุภาพค่ะไปต่อนะคะสั้นบ่สั้นบ่คำนี้จะเสียงสั้นนิดนึงนะคะเป็นประโยคตอบรับได้เหมือนกันค่ะแปลว่าอย่างนั้นหรือถ้ามีใครสักคนพูดข้อความสักข้อความนึงมาแล้วเราไม่แน่ใจเราอาจจะถามหรือตอบรับด้วยคำว่าสั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะขอบใจหลายขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นรูปประโยคอีกแบบนึงในภาษาลาวนะคะแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะเพราะฉะนั้นข้อความจึงสั้นเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องอธิบายประโยคที่มาก่อนหน้านี้เพราะคนพูดได้พูดไปแล้วค่ะเพียงแต่เราตอบรับด้วยคำสั้นๆเท่านั้นนะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณนะคะหรือขอบใจคุณผู้ชมคะภาษาลาวหลายแปลว่ามากค่ะหลายแปลว่ามากนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์คำนี้ที่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบใจขอบใจภาษาลาวออกเสียงสั้นนะคะใจค่ะนะคะเราใช้นะคะแทนคำว่าขอบคุณในภาษาไทยได้เลยค่ะถ้าคุณที่คุณผู้ชมต้องการขอบคุณนะคะมีอาวุโสสูงกว่านะคะในภาษาไทยเราจะใช้ว่าขอบคุณแต่ในภาษาลาวเราใช้คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าขอบใจใช้กับคนที่สูงกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าเราก็ใช้คำว่าขอบใจจำไว้นะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณค่ะไปต่อนะคะโดยคำนี้เป็นคำตอบรับค่ะซึ่งคนไทยอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีใครสักคนพูดประโยคนึงมาแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ตอบรับด้วยคำว่าโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหรืออาจจะหมายถึงค่ะหรือครับเฉยๆซึ่งเป็นประโยคตอบรับเลยนะคะฝึกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าไปได้ยินคำนี้ในภาษาลาวโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะค่ะหรือครับแปลว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณผู้ชมพูดนะคะไปต่อค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาไทยนะคะและอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกันคือคำว่าตกลงตกลงหมายถึงตกลงค่ะบริบทนี้นะคะใช้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าคนที่

0: อยู่ในสังคมรอบนอกค่ะคุณผู้ชมหมายถึงเห็นด้วยยินดีและเป็นการตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปประโยคตอบรับด้วยคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกเลยนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วสั้นบ่สั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือไปต่อค่ะขอบใจหลายขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจมากค่ะโดยแปลว่าใช่ค่ะค่ะครับส่วนสุดท้ายค่ะตกลงค่ะตกลงแปลว่าตกลงค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตกลงจะเรียนภาษาลาวหรือยังคะ
1: รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงลาวที่ทำงานสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นลาวในการทำงานชุดทำงานราชการของผู้หญิงลาวที่ทำงานตามองค์การต่างๆหรือที่หมายถึงรัฐกรที่เป็นพนักงานของรัฐและพนักงานธุรกิจเอกชนก็นุ่งสิ้นโดยทั่วไปยกเว้นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจึงสามารถแต่งกายตามความชอบได้แต่ก็ยังมีข้อกำหนดที่ทำให้ต้องนุ่งสิ้นในบางโอกาสอยู่คือเมื่อต้องเข้าร่วมงานในโอกาสสำคัญก็จะนิยมนุ่งสิ้นเช่นกันนอกจากนี้หากเป็นพิธีกรดาราผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าทางโทรทัศน์หรือโทรภาพลาวก็ต้องนุ่งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่พนักงานรัฐเท่านั้นที่ต้องสวมใส่สิ้นไปทำงานแต่ผู้ที่มาติดต่อราชการก็ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยคือหากเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติสถานที่โดยการนุ่งสิ้นมาติดต่อราชการและสิ้นที่นิยมสวมใส่ในชุดพนักงานต่างๆนั้นก็เป็นผ้าไหมลาวหรือผ้าท้องถิ่นซึ่งคนลาวจะแยกระหว่างสิ้นที่สวมใส่อยู่บ้านกับสิ้นที่สวมใส่มาทำงานหรือติดต่อราชการโดยดูจากลวดลายหรือตีนหรือเชิงของสิ้นนั่นเองส่วนพนักงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวรัฐก็รณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นเหมือนกันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อวัฒนธรรมลาวดังนั้นหากผู้ที่ต้องมีกิจหรือไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลาวก็ควรหาซื้อผ้าถุงหรือสิ้นแบบลาวมาเตรียมไว้บ้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เราจะคบค้าสมาคมและเมื่อคนลาวเห็นเราแต่งกายด้วยสิ้นก็คงจะมีความประทับใจในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการแต่งกายโดยไม่รู้วัฒนธรรมลาวส่วนการสวมใส่เสื้อนั้นผู้หญิงจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าไหมที่ตัดเย็บและออกแบบให้มีความทันสมัยก็ได้โดยหาซื้อได้ในตลาดหรือเมืองสำคัญทั่วๆไปราคาไม่แพงเพราะมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งเป็นการส่งเสริมการออกแบบผ้าพื้นเมืองของลาวเช่นกันส่วนประโยชน์ทางอ้อมของการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและสิ้นของพนักงานราชนเหล่านี้คือเป็นการให้ผู้หญิงสำรวมกิริยามารยาทเพราะการสวมใส่สิ้นจะบังคับไม่ให้สามารถวิ่งหรือนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมของผู้หญิงลาวทำให้อ่อนหวานขึ้นด้วย
2: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการผสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

0: วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมเข้าใจในความเปลี่ยนแปลงที่จะนำไปสู่ความมั่นคงและมั่งคั่งของอาเซียนเราครับและวันนี้หนึ่งในประเทศสำคัญที่ผมจะมาพูดถึงก็คือประเทศอินโดนีเซียนอกจากคุณผู้ชมจะอยู่กับผมตูนวรัตน์วานิชพัฒนากุลแล้วนะครับเราขอต้อนรับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: อินโดนีเซียนี่หลากหลายเหลือเกินทั้งในแง่ประชากรภูมิศาสตร์พูดถึงภูมิศาสตร์ก่อนแล้วกันครับเกาะนี่ประมาณกี่เกาะได้ครับที่อินโดนีเซีย
1: ตอนนี้เพิ่งมีการสำรวจอย่างเป็นทางการของประเทศอินโดนีเซียนะคร
0: ับ
1: ตัวเลขออกมาก็คือ13,466เกาะนะครับ
0: เยอะมากครับ
1: เป็นเกาะที่ไม่มีคนอยู่นี่ประมาณ 6,000 เกาะเป็นเกาะที่มีคนอยู่เป็นหมู่บ้านชาวประมงอะไรต่างๆเนี่ย 7,000 กว่าเกาะนะครับซึ่งกระจายตัวยาวมากเลยนะครับจากฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกจนกระทั่งถึงมหาสมุทรอินเดียเนี่ยห่างกัน 5,100 กิโลเมตรนะครับ 5,100 กิโลเมตรเราลองคิดถึงความยาวของมันนะแล้วจากเหนือนะครับลงใต้เนี่ยความกว้างอยู่ที่ 1,700 กว่ากิโลเมตรพอๆกับจากที่เราเดินทางจากแม่สายนะครับไปจนกระทั่งถึงเบตงเลยนะครับนี่คือความกว้างก็กลายเป็นปัญหาหนึ่งของอินโดนีเซียนะครับว่าจำนวนเกาะที่มากมายจำนวนคนที่กระจายตัวอยู่ตามเกาะต่างๆก่อให้เกิดว่าประเด็นเรื่องของการเดินทางติดต่อระหว่างเกาะต่างๆอย่างไรก็ตามนะครับประชากรของอินโดนีเซียก็กระจุกตัวอยู่ทางด้านซีกตะวันตกก็คือเกาะชวาเกาะสุมาตรานะครับการเป็นหมู่เกาะของอินโดนีเซียมีคนถามว่าทำไมประเทศอินโดนีเซียจึงสามารถรวมเกาะเยอะแยะให้กลายเป็นประเทศได้นะครับซึ่งที่จริงแล้วก็ไม่ใช่เป็นผลมาจากว่าคนพื้นเมืองลุกขึ้นมารวมตัวกันเองนะครับแต่เป็นผลมาจากสิ่งที่เราเรียกว่าอาณานิคมอาณานิคมในรอบ500ปีเนี่ยตั้งแต่โปรตุเกสเข้ามาอังกฤษดัชนะครับหรือว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยเข้ามาค่อยๆยึดเกาะนั้น
0: เกาะนี้เข้ามาทีละนิด
1: ใช่แล้วก็ทำให้รวมเกาะที่ยาวมาก 5,100 กิโลเมตรน่ะที่ห่างกันน่ะซึ่งคนที่อยู่สุมาตราอาจจะไม่เคยรู้จักคนปาปัวนิวกินีเลยนะครับแต่กลายเป็นว่าตั้งแต่โปรตุเกสแล้วก็ดัชนะครับตลอด500ปีนี้ก็รวมกันแล้วก็บอกว่านี่คือประเทศอินโดนีเซีย
0: ก็เลยกลายเป็นอินโดนีเซียขึ้นมา
1: ใช่คนเกาะต่างๆซึ่งบอกว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเลยก็เลยบอกว่าถ้างั้นเราเป็นคนอินโดนีเซียอินโดนีเซียเนี่ยปัจจุบันนี้ถือได้ว่าเป็นฐานทรัพยากรทางด้านทะเลที่สำคัญเลย
0: เป็นหมู่เกาะเลย
1: ใช่เพราะว่าเราลองคิดถึงก๊าซน้ำมันที่อยู่ในทะเลเนี่ยมันจะอยู่ตรงจุดไหนบ้างพูดง่ายว่าตอนนี้อินโดนีเซียก็ได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่ผลิตน้ำมันได้ในลำดับจำนวนมากของโลกเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทรัพยากรที่อินโดนีเซียมีอยู่อีกด้านหนึ่งก็คือทำการผลิตทางด้านการเกษตรที่เป็นฟาร์มขนาดใหญ่ขึ้นมาอันนี้ก็เป็นแนวทางที่อินโดนีเซียจะพัฒนาเศรษฐกิจของตนเอง
0: ฟังถึงตรงนี้นี่ดูเหมือนอินโดนีเซียจะเป็นประเทศที่มีมูลค่าทางทรัพยากรธรรมชาติมากที่สุดในอาเซียนเลยหรือเปล่าครับ
1: โอ้เนื่องจากว่าพื้นที่ขนาดใหญ่ขนาดนี้นะครับ1,900,000กว่าตารางกิโลเมตร
0: ครับ
1: ซึ่งเท่ากับ4เท่าของประเทศไทยโดยประมาณเราลองคิดถึงนะครับว่าประเทศไทยนี้เราใช้พื้นแผ่นดินเนี่ยจนกระทั่งไปถึงขอบชายแดนละ
0: เราใช้จนเกือบหมดแล้วล
1: ่ะใช่แต่อินโดนีเซียนี่ยังเป็นที่ลกล้างว่างเปล่าที่ยังสามารถใช้ทรัพยากรธรรมชาติได้อีกเยอะและพื้นแผ่นดินได้อีกเยอะ
0: เพราะนั้นในอนาคตนี่น่าสนใจและน่าจับตามองเหลือเกินกับอินโดนีเซียนะครับเราพูดถึงภูมิศาสตร์ไปแล้วนะฮะเรามาพูดถึงประชากรบ้างเราทราบกันดีว่าประชากรส่วนใหญ่ของอินโดนีเซียเนี่ยนับถือศาสนาอิสลามคือเป็นชาวมุสลิมอยากทราบครับอาจารย์ว่าในบรรดาคนที่อยู่ตามหมู่เกาะที่กระจัดกระจายต่างๆนับเป็นหมื่นๆเกาะเนี่ยทำไมทุกคนถึงนับถือศาสนาอิสลามครับ
1: เขาเรียกว่าพัฒนาการทางด้านศาสนาในอินโดนีเซียนะครับศาสนาของอินโดนีเซียเนี่ยมันมาพร้อมกับการค้านะครับ

0: างเช่นการค้าเมื่อ500ปีที่แล้วนะครับโปรตุเกสฝรั่งเพิ่งเข้ามานะครับฝรั่งมาเนี่ยจะมาพร้อมกับคริสต์ศาสนา
1: ใช
0: ่ไหมครับแต่ก่อนหน้าฝรั่งมาเนี่ยสัก100ปีเนี่ยมุสลิมมาก่อนนะครับการค้าจากโลกตะวันออกกลางนะครับก็เดินทางมาอย่าลืมนะครับว่าในเขตของอินเดียเนี่ยอินเดียก็ถูกเปลี่ยนแปลงทางด้านราชวงศ์ที่ปกครองอินเดียกลายเป็นราชวงศ์ที่เป็นมุสลิมนะครับดังนั้นการค้าจากโลกตะวันออกกลางจากอินเดียซึ่งเป็นโลกมุสลิมเนี่ยก็เข้ามาก่อนที่ฝรั่งจะมาดังนั้นการเดินทางมานะครับโลกมุสลิมมีการสร้างระบบเครือข่ายทางการค้าใครเป็นมุสลิมก็ค้าขายกันด้วยกันนะครับอย่างเช่นเวลาทานอาหารก็จะต้องทานอาหารที่เป็นคนมุสลิมทำเขาเรียกว่านี่คือระบบเครือข่ายทางการค้าของโลกมุสลิมโลกมุสลิมเข้ามาก่อนก็เลยทำให้เขตหมู่เกาะคนที่อยู่ในเกาะสุมาตราชวาค่อยๆเปลี่ยนย้ายนะครับตัวเองจากเดิมเนี่ยเป็นพุทธกับฮินดูนะครับค่อยๆเปลี่ยนย้ายกลายเป็นมุสลิมดังนั้นโลกมุสลิมจึงค่อยๆเคลื่อนจากช่องแคบมาละกานะเคลื่อนไปด้านตะวันออกนะครับแต่คราวนี้ในช่วงกำลังเคลื่อนไปเนี่ยโลกของฝรั่งก็เข้ามาคริสต์ศาสนาก็เดินตามเรือของฝรั่งมาเรือของฝรั่งก็พยายามแทรกเข้าไปนะครับแทรกเข้าไปในบางส่วนของโลกมุสลิมได้โดยเฉพาะในเขตของเกาะชวาจริงๆแล้วอินโดนีเซียเนี่ยการรวมเกาะมาจำนวนเยอะมาก 13,000 กว่าเกาะเนี่ยมีคนที่เป็นชาติพันธุ์เนี่ยจากการศึกษาบอกว่า300ชาติพันธุ
1: ์
0: 300ชาติพันธุ์นี้แต่ละเกาะนี่ก็คุยกันเขาเรียกว่าชาติพันธุ์ละภาษาเลยนะครับแต่อย่างไรก็ตามตอนนี้ก็กระบวนการ70ปีของการได้รับเอกราชของอินโดนีเซียก็ทำให้มีการเกิดขึ้นของโรงเรียนนะครับสอนภาษาบาฮาซาอินโดนีเซียบาฮาซาอินโดนีเซียก็คือใช้ตัวอักษรแบบยุโรปแล้วเขียนแทนภาษาอินโดนีเซียดังนั้นภาษาก็จะง่ายขึ้นก็ทำให้คนทุกคนในเกาะของอินโดนีเซียต่างๆเนี่ยสามารถพูดคุยกันได้แต่อะไรก็ตามก็ยังมีวัฒนธรรมความเชื่ออะไรที่แตกต่างกันไปอินโดนีเซียเนี่ยในตลอดของการได้รับเอกราชเนี่ยก็เป็นประเด็นปัญหาของความขัดแย้งทางด้านเชื้อชาติและศาสนาที่สำคัญมากเลยดังนั้นอินโดนีเซียก็จะพยายามสร้างประเด็นที่อาเซียนยกให้เป็นประเด็นสำคัญก็คือ Unity in Diversity ทำอย่างไรที่จะอยู่อย่างเป็นเอกภาพในท่ามกลางความหลากหลายให้ได
1: ้คือถ้าอินโดนีเซียทำได้เนี่ยทุกประเทศในอาเซียนก็น่าจะใช้อินโดนีเซียโมเดลยึดตามเป็นแบบแผนได้เพราะเขาหลากหลายมากๆแล้วนะฮะ
0: ใช่ครับเพราะว่านี่คือปัญหาร่วมกันของแต่ละประเทศในอาเซียนนะครับว่าด้วยความหลากหลายซึ่งแบบที่สามารถดำรงได้แล้วก็สร้างตัวได้ดีมากก็คือแบบของสิงคโปร์นะครับในขณะที่อินโดนีเซียเนี่ยบางครั้งก็มีความขัดแย้งทางด้านศาสนาที่รุนแรงมากแต่ในปัจจุบันเนี่ยในรอบหลายสิบปีมาเนี่ยก็ลดทอนความรุนแรงลงไปเยอะนะครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่มนุษย์มีความฝันว่าจะมุ่งไปสู่เป้าหมายความสงบสันติให้ได้อยู่ร่วมกันอย่างสันติให้ได้มนุษย์ทำได
1: ้เมื่อสักครู่อาจารย์ธำรงศักดิ์พูดถึง70ปีที่อินโดนีเซียได้รับเอกราชผมขอย้อนถามไปเมื่อก่อนหน้านั้นว่าแล้วเขาอยู่กันมายังไงครับ
0: โอ้70ปีได้รับเอกราชก่อนหน้านั้นก็คืออินโดนีเซียบอกว่าอ้าว300ปีของการเป็นอาณานิคม
1: ครับ
0: นะอาณานิคมอินโดนีเซียเนี่ยก็ค่อยๆเริ่มต้นจากการเป็นเขตยึดของโปรตุเกสของดัชของอังกฤษและในที่สุดนะครับเมื่อ200ปีที่แล้วมันมีการเจรจากันนะครับระหว่างอังกฤษกับเนเธอร์แลนด
1: ์ประเทศยุโรปด้วยกัน
0: ใช่2ประเทศซึ่งเป็นกลุ่มที่มีบทบาทในเขตช่องแคบมาละกาเม
1: ื่
0: อ200ปีที่แล้วทำการเจรจาทำเป็นสนธิสัญญาเลยนะครับว่าให้เหนือช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของอังกฤษใต้ช่องแคบมาละกาเป็นเขตอิทธิพลของเนเธอร์แลนด์หรือว่าดัตช
1: ์
0: นะครับนี่คือจุดเริ่มต้นของการแบ่งเขตนะครับดังนั้นเราจะเห็นว่าเหนือช่องแคบมาละกาจะกลายเป็นสิงคโปร์มาเลเซียนะครับพม่าที่อังกฤษเป็นเจ้าอาณานิคมส่วนใต้ช่องแคบมาละกานะครับตั้งแต่เกาะสุมาตราชวาบาหลีเรื่อยไปนะครับดัชหรือว่าเนเธอร์แลนด์จึงรวมเกาะเหล่านี้ให้กลายเป็นอินโดนีเซียเมื่อรวมประเทศแล้วคนอินโดนีเซียก็บอกว่าเราคือคนอินโดนีเซียด้วยกันทำไมต้องให้ฝรั่งมาปกครองเราน
1: ั่นน่ะสิ
0: มันก็เลยเกิดสิ่งที่เราเรียกว่าลัทธิชาตินิย
1: ม
0: ทุกประเทศในอาเซียนเกิดอย่างนี้หมดเลยนะครับก็คือทำอย่างไรที่จะทำให้ฝรั่งออกไปแล้วเราปกครองด้วยตัวเราเองดังนั้นสถานการณ์จะเปลี่ยนแปลงเมื่อเกิดสงครามโลกครั้งที่2นะครับเมื่อญี่ปุ่นบุกเข้ามาในดินแดนแถวนี้ซึ่งทำให้ฝรั่งถอยร่นพอฝรั่งถอยร่นญี่ปุ่นเข้ามามันเกิดช่องว่างทางอำนาจพอญี่ปุ่นแพ้ฝรั่งยังไม่เข้ามาแต่ละประเทศจึงประกาศเอกราชนะครับอินโดนีเซียก็ใช้จังหวะนี้ประกาศเอกราชของตนเองแม้ว่าเนเธอร์แลนด์จะเข้ามาแต่ก็สู้กันอยู่สักพักหนึ่งเนเธอร์แลนด์ก็ยินยอมแล้วก็ถอยไปมันก็หมายความว่า

0: อินโดนีเซียก็เริ่มต้นของความเป็นประเทศเอกราชโดยการเลือกระบอบทางการเมืองนะครับอินโดนีเซียเลือกระบอบการปกครองแบบสาธารณรัฐนะครับแต่สาธารณรัฐของอินโดนีเซียนะครับมีลักษณะอย่างหนึ่งก็คือ เริ่มต้นโดยการที่กลุ่มนายพลทหารนะต่อสู้เพื่อขับไล่ฝรั่งเมื่อได้เอกราชแล้วก็ทำให้กองทัพของอินโดนีเซียนะครอบครองอำนาจทางการเมืองกับสาธารณรัฐที่ปกครองโดยทหารแบบเผด็จการผู้นำของอินโดนีเซียมี2คนในรอบ50ปีแรกนะครับคนหนึ่งก็คือนายพลสุกาโนอีกคนหนึ่งก็คือนายพลซูฮาโตนะครับนายพลซูกาโนถือได้ว่าเป็นบิดาแห่งเอกราชแต่อยู่ได้20ปีนายพลซูฮาโตก็ล้มบัลลังก์ของนายพลซูกาโนและนายพลซูฮาโตอยู่ในบัลลังก์อำนาจ30ปีนะแต่มาวันหนึ่งประเทศอินโดนีเซียก็เคลื่อนตัวเองนะครับเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตย
1: ครับ
0: เพราะกระแสประชาธิปไตยเนี่ยมันเริ่มแพร่มากขึ้นเนื่องจากว่าโลกของการต่อสู้แบบสงครามเย็นมันยุติลงดังนั้นพอยุติลงการปกครองแบบเผด็จการก็ไม่ใช่เป็นการปกครองในแบบที่ต้องการอีกต่อไปนะครับมันก็เลยทำให้ประชาชนของอินโดนีเซียเนี่ยลุกฮือขึ้นแล้วก็ล้มการปกครองแบบการเมืองแบบเผด็จการของนายพลซูฮาโตนะครับอินโดนีเซียในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับถึงวันนี้ก็ประมาณ2ทศวรรษครึ่งแล้วก็เดินทางเข้าสู่ความเป็นประชาธิปไตยนะครับอินโดนีเซียตอนนี้นะครับได้ชื่อว่าเป็นประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยที่มีเสถียรภาพซึ่งเมื่อ20กว่าปีที่แล้วในประเทศไทยได้ชื่อนี้นะครับแต่ตอนนี้ประเทศอินโดนีเซียได้ชื่อนี้ไปแทนและกรณีของอินโดนีเซียเราจะเห็นได้ว่าผู้นำของอินโดนีเซียในช่วงเขาเรียกว่าทศวรรษของเราตอนนี้นะครับเป็นผู้นำที่มาจากสามัญชนธรรมดาละนะครับไม่ใช่เป็นลูกหลานของนายพลไม่ใช่เป็นลูกหลานของเศรษฐีแต่มาจากลูกหลานของชาวบ้านที่ผ่านกระบวนการเลือกตั้งขึ้นมานะครับผู้นำของอินโดนีเซียหรือว่าประธานาธิบดีอินโดนีเซียเนี่ยจะได้รับการรับรองจากมหาอำนาจของโลกนะครับไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากจีนจากญี่ปุ่นหรือว่าจากยุโรปนะครับว่าอินโดนีเซียอยู่ในฐานะผู้นำของอาเซียนอินโดนีเซียอยู่ในฐานะของมหาอำนาจทางเศรษฐกิจที่ถูกเชิญเข้าไปอยู่กับกลุ่ม G20 คือกลุ่ม20ประเทศที่มีเศรษฐกิจใหญ่ของโลก
1: แสดงว่าเสถียรภาพทางการเมืองเนี่ยที่เขานิ่งแล้วมีผลกับภาวะต่อรองอำนาจทางเศรษฐกิจของประเทศไปโดยอัตโนมัติ
0: ใช่เพราะว่าในยุคนี้ประเทศในโลกนี้ซึ่งเป็นมหาอำนาจบอกว่าไม่เอาการปกครองแบบเผด็จการทหารการรัฐประหารแต่เอาประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเพราะประชาธิปไตยมันจะมาพร้อมกับการค้าเสรีซึ่งอาเซียนสร้างประชาคมขึ้นมาเนี่ยเป้าหมายคือการค้าเสรีที่เราเรียกว่า FTA Free Trade Area หรือว่า AFTA คือ AFTA อาเซียน Free Trade Area มันจะมาพร้อมกับ Democracy เพราะเมื่อไหร่มันเป็นเผด็จการการค้าเสรีเกิดขึ้นไม่ได้นี่คือโลกการเมืองกับโลกทางเศรษฐกิจ
1: ที่มันสอดคล้องต้องกัน
0: ใช่ครับ
1: สุดท้ายนี้นะครับทิศทางในอนาคตของอินโดนีเซียและบทบาทของประเทศที่มีต่ออาเซียนเนี่ยอาจารย์มองว่าจะเป็นไปในทิศทางไหนครับ
0: ตอนนี้อินโดนีเซียนะครับก็ทั่วโลกก็ต้องมองว่าเป็นฐานทางเศรษฐกิจที่ใหญ่และเติบโตดังนั้นเราจะเห็นได้ว่าโรงงานการผลิตจำนวนมากเนี่ยกำลังย้ายฐานจากหลายประเทศเข้าไปตั้งอยู่ในอินโดนีเซียเพราะอินโดนีเซียมีประชากรเยอะค่าแรงถูกนะครับแล้วก็ยังมีทรัพยากรธรรมชาติอีกมากมายตอบโจทย์ต่อประเด็นทางด้านเศรษฐกิจครับ
1: ครับเพราะนั้นน่าสนใจและน่าจับตามองไม่น้อยเลยเกี่ยวกับอินโดนีเซียนะครับวันนี้ต้องขอบคุณความรู้ดีๆที่นำมาแบ่งปันจากอาจารย์ธำรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์ครับขอบพระคุณอาจารย์มากๆครับ
0: สวัสดีครับ
1: และทั้งหมดนี้คือวิถีอาเซียนกับเรา2คนนะครับพบกันใหม่ในครั้งหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการวิถีอาเซียนกับผมตูนวรัตน์วานิชวัฒนากุลนะครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เปิดมุมมองความคิดและเข้าใจในเป้าหมายร่วมกันของอาเซียนมากยิ่งขึ้นครับและเช่นเคยตอนนี้ผมอยู่กับวิทยากรประจำรายการของเราผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ธรรมรงศักดิ์เพชรเลิศอนันต์รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยรังสิตครับสวัสดีอาจารย์ครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้จะเป็นตอนเวียดนามแล้วประเทศเพื่อนบ้านของเราอีกหนึ่งแห่งนะฮะก่อนอื่นอยากรู้มากทำไมเวียดนามคนเยอะมอเตอร์ไซค์เยอะขนาดนั้นครับ
2: ใช่ถ้าใครไปเที่ยวเวียดนามนะครับสิ่งหนึ่งที่ไกด์มักจะบอกเราก่อนนะครับว่าเวลาเดินข้ามถนนในเวียดนามให้หลับตาเดินนะครับเพื่อไม่ให้มองเห็นมอเตอร์ไซค์ที่ไหลมาเต็มท้องถนนนะครับ
0: เสียงแตรนี่ดังทั้งวันเลย
2: พัฒนาการของเวียดนามอย่างนี้นะครับเมื่อเวียดนามก้าวเข้าสู่การเป็นประเทศสังคมนิยมนะครับถ้าเป็นเวียดนามเหนือก็คือตั้งแต่ปี2497นะครับถ้าเป็นเวียดนามใต้เนี่ยก็ถูกผนวกเข้าไปในปี2518เวียดนามเนี่ยเมื่อก้าวเข้าสู่สังคมนิยมสิ่งหนึ่งที่สังคมนิยมทำนะครับก็คือทำให้รถจักรยานเป็นคู่มือของการเดินทางของคนในเมืองหรือว่าคนในชนบทเวียดนามดังนั้นรถจักรยานจึงกลายเป็นรถที่ถีบกันอย่างทั่วไปนะครับทุกคนมีรถจักรยานและเป็นสิ่งสำคัญของชีวิตแต่เมื่อเวียดนามก้าวออกจากเศรษฐกิจสังคมนิยมนะครับก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก้าวเข้าสู่โลกตลาดเสรีนิยมนะครับมอเตอร์ไซค์ก็เข้ามาแทนที่จักรยานถ้าเราลองคิดถึงขนาดนะครับว่าประเทศเวียดนามมีพื้นที่เท่ากับครึ่งหนึ่งของประเทศไทยแต่ประชากรเวียดนามตอนนี้มี97ล้านคน
0: ด
2: ังนั้นเขาเรียกว่าอัตราความหนาแน่นของประชากรจึงสูงมากนะครับในขณะที่ประเทศไทยนี้เรายังเดินมีชนบทให้ท่องเที่ยวแต่เวียดนามเนี่ยผู้คนเนี่ยจะถูกจัดกรุ๊ปให้อยู่ในชุมชนให้อยู่ในเมืองด้วยกันนะครับดังนั้นการเดินทางของเวียดนามเนื่องจากว่ามีพื้นที่น้อยนะครับในเมืองต่างๆเนี่ยการใช้รถส่วนตัวจึงเป็นเขาเรียกว่าเป็นการกินพื้นที่มากดังนั้นรัฐบาลจึงออกข้อจำกัดว่าด้วยการมีรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับแต่พยายามให้เดินทางโดยระบบสาธารณะแต่มอเตอร์ไซค์เนี่ยทำให้คนเวียดนามไปในที่ต่างๆได้รวดเร็วกว่านะครับมอเตอร์ไซค์สามารถทำให้เข้าสู่ตรอกซอกซอยต่างๆพัฒนาการในรอบ30ปีของเวียดนามนะครับมอเตอร์ไซค์จึงกลายเป็นสิ่งสำคัญและเวลามอเตอร์ไซค์ในเวียดนามเนี่ยเราจะพบว่าเกิดอุบัติเหตุน้อยมากนะครับเพราะว่ามอเตอร์ไซค์ของเมืองต่างๆนี้จะมีวิธีการมองตากันนะครับ
0: ยังไงฮะ
2: การมองตากันว่าใครจะไปทางไหนอะไรเงี้ยเป็นการระแวดระวังกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเวลามันล้มเนี่ยมันจะเกี่ยวกันระเนระนาด
0: เป็นแพรเลย
2: ใช่ครับแล้วเวลาไปอย่างเช่นนั่งอยู่ในฮานอยยามค่ำคืนแล้วเรามองดูมอเตอร์ไซค์ของหนุ่มสาวไปมานะคือระบบสังคมนิยมเนี่ยก็ทำให้คนเนี่ยไม่มีอะไรที่แตกต่างกันมากนัก
0: ก่อนหน้านี้อย่างที่เราทราบกันว่าเวียดนามเนี่ยมีการแบ่งประเทศออกเป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต
2: ้
0: เรื่องนี้เป็นยังไงครับอาจารย์เล่าให้ฟังหน่อย
2: การแบ่งเวียดนามเหนือเวียดนามใต้เนี่ยเป็นผลของการทำสงครามเย็นนะครับสงครามเย็นนี่เป็นสงครามที่ไม่ประกาศของโลกใบนี้ที่แบ่งออกเป็นสองค่ายด้วยกันเราเรียกว่าค่ายหนึ่งก็คือค่ายโลกเสรีที่มีสหรัฐอเมริกาเป็นผู้นำกับค่ายโลกนิยมคอมมิวนิสต์ซึ่งมีโซเวียตในขณะนั้นกับจีนเป็นผู้นำนะครับอันนี้หลังสงครามโลกครั้งที่2เนี่ยมันก็จะเกิดสงครามเย็นต่อเนื่องสงครามเย็นเนี่ยเกิดเรื่อยมานะครับจนกระทั่งมายุติลงอยู่ในราวปี2533ก็คือสงครามเย็นลบกันทั่วโลกกันเนี่ย40ปีด้วยกันเป็นสงครามที่เขาเรียกว่ามีหน่วยจราจรเยอะมากเลยนะครับเป็นการลบกันแบบไม่ประกาศเวียดนามเนี่ยเกิดเป็นประเทศได้เพราะว่าฝรั่งเศสนั้นได้รวบรวมดินแดนนะครับแล้วก็เรียกว่านี่คือเวียดนามแต่พอรวบรวมเป็นเวียดนามแล้วคนเวียดนามเกิดขึ้นมาคนเวียดนามก็ถามว่าทำไมจะต้องอยู่ภายใต้การปกครองของฝรั่งเศสดังนั้นคนเวียดนามก็ลุกขึ้นมานะครับเพื่อขับไล่ฝรั่งเศสออกจากแผ่นดินเวียดนาม
0: ค
2: ราวนี้ในการขับไล่ฝรั่งเศสออกไปเนี่ยก็มีคนกลุ่มเวียดนามเหนือเนี่ยได้บรรลุความสำเร็จนะครับที่นำโดยลุงโฮจิมินห์นะครับโฮจิมินห์ก็นำพลพรรคของเวียดนามเหนือขับไล่และลบกับฝรั่งเศสที่เราเรียกว่ายุทธภูมิที่เดียนเบียนฟูในปี2497ซึ่งปีนั้นเองนะครับฝรั่งเศสถอดใจและฝรั่งเศสบอกว่าไม่เอาละไปดีกว่านะครับแต่อเมริกาไม่ยอมนะครับอเมริกาบอกว่าไม่ได้ต้องอยู่เพื่อยืนยันการทำสงครามเย็นกับฝ่ายคอมมิวนิสต์ดังนั้นเวียดนามจึงถูกแยกออกเป็น2ประเทศนะครับขีดตรงกลางประเทศซึ่งเป็นเอวกิ่วที่สุดเลยนะให้

0: เป็นเวียดนามเหนือกับเวียดนามใต้เวียดนามเหนือก็มีฮานอยเป็นเมืองหลวงปกครองในแบบสังคมนิยมครับเวียดนามใต้มีไซง่อนตอนนั้นคือไซง่อนปัจจุบันคือโฮจิมินห์ซิตี้นะครับอยู่ภายใต้อิทธิพลของอเมริกานะครับและทั้ง2ฝ่ายนะครับเวียดนามเหนือก็บอกว่าไม่ยอมจะรวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวก็ลบกันอีก20ปีนะครับจนในที่สุดในปี2518ฝ่ายเวียดนามเหนือฝ่ายสังคมนิยมก็ได้ชัยชนะนะครับก็รวมเวียดนามเป็นหนึ่งเดียวแล้วตอนนั้นแหละก็ทำให้เวียดนามเนี่ยเดินไปพร้อมๆกันแต่สิ่งหนึ่งที่ตกค้างตั้งแต่ยุคฝรั่งเศสเลยนะครับฝรั่งเศสเนี่ยจะใช้ฐานของไซง่อนนะครับหรือว่าโฮจิมินห์ซิตี้เนี่ยเป็นฐานของศูนย์ประชาการของฝรั่งเศสในเวียดนามที่สำคัญดังนั้นเวียดนามใต้เนี่ยค่อนข้างจะมีสไตล์ออกแบบฝรั่งมากกว่าเวียดนามเหนือเวียดนามเหนือในคนมักจะมองว่าเวียดนามเหนือจะเป็นคนที่สมถะนะครับเป็นคนที่มีชีวิตอยู่กับเขาเรียกว่าการเคลื่อนตัวการเคลื่อนตัวนี่ช้าแต่ในขณะที่เวียดนามใต้เนี่ยเงินทองไหลมาเทมาใช่ไหมครับในรอบหนึ่งศตวรรษและพออยู่ภายใต้อิทธิพลอเมริกันเนี่ยอเมริกาก็ทุ่มงบเข้าไปจำนวนมากดังนั้นคนเวียดนามใต้จึงเป็นคนที่ค่อนข้างกล้าเสี่ยงกล้าลงทุนทำธุรกิจอะไรเงี้ยนี่เขาบอกว่าจะเป็นสองสไตล์ทางวิถีชีวิตและเศรษฐกิจของเวียดนาม
1: ที่ส่งผลมาจนทุกวันนี้เลยนะครับ
0: ส่งผลมากๆเลยนะครับเวียดนามกับคืนสู่ประชาคมของโลกแล้วเข้าสู่ความเป็นอาเซียนเมื่อ20ปีที่แล้วนะครับเวียดนามเงินจำนวนหนึ่งเนี่ยของเวียดนามที่ได้เข้ามาฟื้นฟูทางเศรษฐกิจเนี่ยเป็นเงินจากคนเวียดนามที่หนีออกจากประเทศเมื่อปี2518ไปอยู่ที่อเมริกาไปอยู่ที่ออสเตรเลียส่งเงินกลับมา
1: ที่ลี้ภัยคอมมิวนิสต์
0: ใช่ประเทศเวียดนามก็รู้ว่าตนเองต้องการเงินลงทุนนะครับก็เรียกนะครับเรียกร้องรณรงค์ให้คนเวียดนามที่อยู่ในต่างแดนน่ะกลับมาลงทุนในเวียดนามเงินทองจำนวนมากนะครับที่มันเหมือนเราไปทำงานต่างประเทศแล้วเราส่งเงินให้กับญาติมิตรที่ยังอยู่ในเวียดนามน่ะเวียดนามจึงฟื้นได้มีเงินฟื้นเศรษฐกิจเร็วมากเลย
1: จากเงินที่ส่งมาแค่นั้นนะฮะ
0: โอ้เงินจำนวนเยอะมากเขาเรียกว่าคนซึ่งเคยอยู่ที่ในเวียดนามเมื่อเปิดประเทศมาสิ่งที่ต้องการก็คือต้องการมอเตอร์ไซค์จะเอาเงินที่ไหนซื้อมอเตอร์ไซค์ญาติส่งมาให้นะครับเอาเงินที่ไหนซื้อนู่นซื้อนี่ลงทุนทำการค้าคนเวียดนามทำการค้านะนะครับทำการค้าตั้งแต่วัยเยาว์เลยแหละนะครับคือต้องหาเงินด้วยตัวเองนะครับนั้นคนเวียดนามจะเขาเรียกว่าขยันขันแข็งไม่ยอมแพ้กับชีวิต
1: สู้ชีวิต
0: สู้ชีวิตมากๆเราลองดูนะครับพัฒนาการเวียดนามเมื่อกระโจนเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนในรอบ20กว่าปีที่ผ่านมานะครับเวียดนามตอนนี้นะครับเศรษฐกิจของเวียดนามเนี่ยคนเวียดนามมีรายได้ต่อหัวต่อปีเนี่ยเท่ากับประเทศไทยละมันเท่ากับว่าเวียดนามกระโจนเข้าสู่การฟื้นฟูทางเศรษฐกิจและไปไกลมากถ้าเศรษฐกิจนะครับรายได้เฉลี่ยต่อคนเนี่ยเท่ากับประเทศไทยมีความหมายว่าในอีก10ปีเนี่ยเวียดนามต้องไปไกลเลยนะครับในทางเศรษฐกิจ
1: เพราะคนก็เยอะนะ
0: 1คนนะครับคนที่มีพลัง2มันเป็นแรงผลักดันที่จะชีวิตจะต้องอยู่นะอย่างเช่นคนเยอะแยะนะครับเราจะเห็นได้ว่าเวลาเราไปคนไทยไปเวียดนามนะคนไทยเห็นคนเวียดนามมีบทรักกันในพื้นที่สาธารณะคนไทยก็จะรู้สึกว่าทำไม
1: ชงชางเลย
0: ไม่ไปหาที่รักประเด็นของมันก็คือพื้นที่ในบ้านเนี่ยมันไม่มี
1: ไง
0: เนื่องจากว่ามีคนเยอะพื้นที่อาศัยเนี่ยแคบสองจะไปที่รับหูรับตาก็ใช้เงินทั้งนั้นดังนั้นพัฒนาการว่าด้วยพื้นที่สาธารณะก็คือทุกคนก็ทำกันไปนะครับแล้วก็มีความสุขกันไปก็อย่าไปดูกันดี
1: ไม่สนใจกัน
0: ครับเขาเรียกว่าวิธีการใช้พื้นที่สาธารณะเนี่ยคนไทยจะรู้สึกไม่เข้าใจนะครับประเทศที่มีประชากรเยอะแต่มีพื้นที่น้อยจะเกิดลักษณะอย่างนี้อยู่ตลอดเวลานะครับดังนั้นเราจึงเขาเรียกว่ามีการเข้าใจพื้นที่ส่วนตัวนะครับอันนี้เป็นสไตล์ของกลุ่มเวียดนามของจีนของอะไรนะครับหลายประเทศที่เราจะต้องเรียนรู้วิถีของตะเกียบนะครับว่าตะเกียบแบบมังกรนี่ผงาดขึ้นมาได้ไงเวียดนามตอนนี้ถ้าใครไปใช้ชีวิตในเวียดนามมักจะรู้สึกว่าเวียดนามเนี่ยอะไรก็ถูกไปหมดนะครับแต่ที่จริงการใช้ชีวิตในเวียดนามประจำวันน่ะชีวิตไม่ถูกนะครับ
1: เฝอชามนึงก็ 7-80 แล้วนะฮะ
0: โอ้ครับกินเฝอแล้วมีเนื้อนิดเดียวด้วยนะครับส่วนใหญ่ก็เป็นเส้นด้วยแล้วแต่น้ำซุปเฝอของเวียดนามเนี่ยยังใช้น้ำซุปต้มกระดูกนะครับผงชูรสอะไรยังไม่เข้าไปมากนักเขายังโชว์กันว่าด้วยน้ำซุปที่รสชาติสุดยอดสุดยอดนะครับแต่คราวนี้วิถีชีวิตการกินข้าวนอกบ้านน่ะอาหารจานเดียวอะไรเงี้ย60 80 101ไม่ถูกนะครับเพราะว่า ขาบอกว่าถ้าอยากใช้ชีวิตนอกบ้านก็หาเงินมาดินะครับ
1: นั่นแปลว่าถ้าเลือกที่จะกินนอกบ้านแล้วต้องมีฐานะในระดับหนึ่ง
0: ก็ต้องมีรายจ่ายนะครับรายจ่ายที่แพงด้วยซึ่งตรงนี้เองคนเวียดนามเนี่ยเป็นคนที่เก็บหอมรอมริบเยอะมากเลยจะซื้อมอเตอร์ไซค์1คันนะครับต้องเก็บเงินให้ได้ก่อนแล้วค่อยไปซื้อ
1: ไม่ใช่แบบผ่อนแบบเรา
0: ละไม่ครับซื้อมอเตอร์ไซค์ซื้อรถยนต์ซื้อบ้านเนี่ยต้องเก็บเงินครับผมแล้วก็ค่อยไปซื้อ
1: คือต้องมีสมมติบ้านหลังหนึ่ง2ล้านต้องมี2ล้านก่อนถึงจะซื้อได้
0: ใช
1: ่
0: เพราะว่าวัฒนธรรมถูกวัฒนธรรมแบบสังคมนิยมในรอบหลายสิบปีทำให้คนเวียดนามรู้สึกว่าไม่ต้องไปเปรียบเทียบกับคนอื่นนะครับไม่ต้องไปอยากมีเท่ากับเขาถ
1: ้
0: ายังไม่มีเงินพอดังนั้นจงมีเงินหรือว่าหาเงินให้เพียงพอแล้วค่อยไปซื้อนะครับซึ่งตรงนี้เองทำให้คนเวียดนามเก็บหอมรอมริบมากแล้วเมื่อก่อนในธนาคารก็ยังไม่มีใช่ไหมก็เก็บไว้ที่บ้านนะครับบ้านจนกระทั่งวันหนึ่งมีเงินหอบออกมาอ้าวเห็นอยู่บ้านอย่างนี้นึกว่าไม่มีเงินที่ไหนได้มีเงินทั้งนั้นนั้นวิถีชีวิตทางเศรษฐกิจของคนเวียดนามจึงเป็นวิถีเงินสด
1: ครับ
0: ไม่ใช่วิถีเงินเชื่ออ
1: าจารย์แล้วช่องว่างระหว่างชนชั้นของคนเวียดนามมันเป็นยังไงบ้างฮะ
0: โอ้ตอนนี้นะครับในรอบ 2-3 ทศวรรษเมื่อเศรษฐกิจของเวียดนามเติบโตอย่างรวดเร็วแน่นอนเราต้องนึกภาพเลยนะครับว่าทุกประเทศเนี่ยจะต้องมีกลุ่มที่ได้โอกาสทางเศรษฐกิจที่สูงมากและได้เงินทุนทางเศรษฐกิจของการลงทุนด้วยในขณะที่คนกลุ่มข้างล่างจำนวนมากเนี่ยก็จะเขาเรียกว่าทำมาหากินรายวันกันไป
1: น
0: ะ
1: ครับ
0: ซึ่งช่องว่างทางรายได้เนี่ยมันจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้น
1: เพราะว่าทางออกมาเรื่อยๆ
0: ใช่นี่เป็นผลอันสำคัญของระบบเศรษฐกิจการตลาดแบบทุนนิยมเสรีเลยนะครับนามยังปกครองไว้ในระบบสังคมนิยมพรรคคอมมิวนิสต์ของเวียดนามปกครองประเทศแต่ระบบเศรษฐกิจแบบสังคมนิยมนั้นมันไม่อาจพัฒนาประเทศได้นั่นคือบทสรุปของพรรคคอมมิวนิสต
1: ์
0: ดังนั้นการก้าวเข้าสู่การค้าของโลกการผลิตต่างๆเนี่ยกับโลกใบนี้การก้าวเข้าสู่ความเป็นสมาชิกอาเซียนก็เพราะว่าต้องการเศรษฐกิจที่มั่งคั่งและวันนี้ผมคิดว่าเวียดนามบรรลุความสำเร็จนะครับในการที่ทำให้ความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจเติบโตอย่างยิ่งเวียดนามนี้มีอาหารทะเลอุดมสมบูรณ์เลยนะครับ
1: เขาอยู่ติดทะเล
0: ใช่แต่เวียดนามมีชายฝั่งเยอะมากเวียดนามมีพลังงานแก๊สธรรมชาติในท้องทะเลเวียดนามมีทรัพยากรเวียดนามตอนนี้นะครับในรอบ20ปีเวียดนามสามารถผลิตข้าวส่งออกในอันดับเรียกว่าต้นของโลกแล้วนะครับนั่นหมายความว่าเดิมทีประวัติศาสตร์เวียดนามเป็นประวัติศาสตร์ที่มีที่ดินจำกัดเพราะปลูกข้าวจำกัดเวียดนามต้องต่อสู้เพื่อแย่งชิงที่ดินกันแต่ตอนนี้เวียดนามใต้กลายเป็นเขตเพาะปลูกข้าวที่อุดมสมบูรณ์เป็นเขตเลี้ยงปลาที่เขาเรียกว่าอุดมสมบูรณ์นะครับข้าวปลาอาหารของเวียดนามอุดมสมบูรณ์ตอนนี้เวียดนามกำลังกระโจนก้าวตัวเองจากภาคอุตสาหกรรมเกษตรก้าวเข้าสู่การเป็นอุตสาหกรรมทางด้านเทคโนโลยีนะครับเวียดนามกำลังเปลี่ยนตัวเองนะครับว่าสินค้าเกษตรมันราคาก็ได้นิดเดียวแต่ถ้าผลิตชิปเครื่องคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยเวียดนามกำลังเคลื่อนไปตรงนั้นนะครับ
2: และทั้งหมดนี้คือประเด็นที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศเวียดนามอีกหนึ่งประเทศที่น่าจับตามองในอาเซียนของเรานะครับวันนี้ขอบคุณสำหรับคำแนะนำดีๆจากอาจารย์ธำรงศักดิ์ครับขอบคุณมากครับแล้ววันนี้หมดเวลาแล้วผมและอาจารย์ธำรงศักดิ์ลาไปพร้อมกันขอบคุณทุกการติดตามชมและสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการรอบบ้านเรานะคะออกอากาศทางวิทยุสรานรมย์ AM 1575 MHz นะคะและดิฉันปิรัญญานิยมไทยจะมาเป็นผู้ดำเนินรายการของท่านในวันนี้ค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้เราอยู่ที่สถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยค่ะและแขกรับเชิญพิเศษของเราในวันนี้คือคุณเคนเนตกวาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: คุณเคนเนตคะเราขอเรียกสั้นๆว่าคุณเคนนะคะ
1: ได้ครับ
0: คุณเคนคะคุณเคนพูดภาษาไทยได้อย่างชัดเจนคุณเคนเรียนภาษาไทยมาจากที่ไหน

0: คะ
1: ผมเรียนภาษาไทยในเมืองไทยจากโรงเรียนแห่งหนึ่งโรงเรียนสอนภาษาแถวชิดลมนะครับเรียนทั้งหมดประมาณ5เดือนครับ
0: 5เดือนเท่านั้นเองเหรอคะสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนขนาดน
1: ี้ขอบคุณครับขอบคุณครับก่อนมาเป็นประจำการ

0: ใจเรียนแล้วก็อยากจะตั้งใจเรียนภาษาไทยนะครับ
1: ต้องถือว่าเป็นความเก่งของคุณเคนนะคะที่ใน5เดือนสามารถพูดภาษาไทยได้ชัดเจนมากขนาดนี้ตอนนี้คุณเคนมาประจำการที่เมืองไทยกี่ปีแล้วคะ
0: 2ปีกว่านะครับ
1: 2ปีกว่าย
0: ังไม่ถึง3ปีย
1: ังไม่ถึง3ปีนะคะขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่ามีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ค่ะเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของสองประเทศมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่านโยบาย Smart Nation ของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันในด้านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
0: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังหารือกันในเรื่องนี้นะครับอย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า PayNow แล้วก็ในไทยเรียกว่าพร้อมเพย์
1: ครับ
0: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
1: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: อย่างนี้น่าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์เนี่ยมีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
1: ปีที่5ค่ะ
0: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
1: ม
0: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้

0: นไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์นี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: ช่วงกลางปีนี
1: ้กลางปี
0: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
1: ค่ะแล้วก็หวังเป็นว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
0: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆอย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
1: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่าสิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
0: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้งสองประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมได้กล่าวแล้วครับก็คือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
1: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซบเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
0: ผมคิดว่า RCEP เนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่า RCEP จะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็

0: จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนนะจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่จะเดินก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
1: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณเคนคิดว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
0: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SMEs ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงสร้างซอฟต์คอนเนคทิวิตี้คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของคอนเนคทิวิตี้เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อ

0: ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
1: คร
0: ับ เราถามคำถามหนักๆจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆ บ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
1: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำครับอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีครับสำหรับผมครับ
0: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
1: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดินที่นั่นครับ
0: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
1: ผมอยากไปกระบี
0: ่
1: ยังไม่มีเวลาไป
0: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดนึงที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่ากงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อย
1: ครับ
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
1: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจานเดียวกันครับความเผ็ดด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทยหรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
0: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือว่าส้มตำไก่ย่างข้าวเหนียว
1: ครับใช่ครับ
0: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
1: ค
0: ุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
1: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
0: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
1: ใกล้ๆบ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานนะครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
0: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
1: แถวสาลาแดง
0: สาลาแดงนะคะ
1: ชื่ออีสานแซ่บ
0: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
1: สถานที่ยอดนิยมก็คือ Gardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
0: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับSecret Gem Best Kept Secret ของสิงคโปร
1: ์ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยัง

0: ท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
1: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกไม่ถูกไล่ออกครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
0: ค่ะ
1: แล้วก็อีกอย่างหนึ่งคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
0: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
1: ใช่ครับ
0: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
1: เขามองเหมือนกันเลยครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
0: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
1: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็นผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
0: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
1: ใช่ครับ
0: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
1: ใช่ครับ
0: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
1: ใช่ครับ
0: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตครับไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะ ค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
1: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามากนะครับ
0: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebookกระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงาม
2: ภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

สวัสดีค่ะมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาประจำวันศุกร์ที่8พฤษภาคม2569กันค่ะจากแผนที่อากาศนะคะจะเห็นได้ว่ามีมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนนะคะแผ่เข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือและทะเลจีนใต้ประกอบกับมีลมใต้แล้วก็ลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้ค่ะเข้ามาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบนในขณะเดียวกันค่ะบริเวณดังกล่าวมีอากาศร้อนส่งผลให้ประเทศไทยตอนบนนะคะเกิดฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับภาคใต้นะคะก็มีลมฝ่ายตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้นค่ะทำให้ภาคใต้ยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะสำหรับประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องอากาศแปรปรวนบริเวณประเทศไทยซึ่งจะมีผลกระทบจนถึงวันที่10พฤษภาคม2569ประชาชนสามารถดูข้อมูลของพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบได้จากหน้าจอนี้เลยค่ะเรามาดูกันที่พยากรณ์อากาศรายภาคนะคะภาคเหนือมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนลำปางเชียงรายพะเยาน่านแพร่สุโขทัยตากพิจิตรกำแพงเพชรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิสูงสุด 33-39 องศาเซลเซียสค่ะภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งได้แก่บริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬอุดรธานีหนองบัวลำภูสกลนครนครพนมชัยภูมิกาฬสินธุ์ขอนแก่นมหาสารคามร้อยเอ็ดมุกดาหารยะโสธรอำนาจเจริญนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอุณหภูมิสูงสุด 32-36 องศาเซลเซียสภาคกลางค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดอุทัยธานีนครสวรรค์ลพบุรีสระบุรีชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาณบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครค่ะอุณหภูมิสูงสุด 37-39 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีฉะเชิงเทราสระแก้วชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดค่ะอุณหภูมิสูงสุด32-37 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะราและนราธิวาสอุณหภูมิสูงสุด 33-37 องศาเซลเซียสค่ะทางด้านภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณจังหวัดพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะมีอากาศร้อนในตอนกลางวันโดยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงและมีฝนตกหนักบางแห่งค่ะอุณหภูมิสูงสุด 35-37 องศาเซลเซียสค่ะในช่วงนี้นะคะขอให้ประชาชนทางตอนบนของประเทศไทยนะคะระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองกับลมกระโชกแรงกันไว้ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการอยู่ในที่โล่งแจ้งค่ะเลี่ยงการอยู่ใต้ต้นไม้ใหญ่และเลี่ยงการอยู่ใกล้สิ่งปลูกสร้างแล้วก็ป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงค่ะสำหรับเกษตรกรควรจะเสริมความแข็งแรงให้กับไม้ผลแล้วก็เตรียมการป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับผลผลิตทางการเกษตรและสัตว์เลี้ยงไว้ด้วยนะคะสำหรับประชาชนในภาคใต้นะคะก็ระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะในพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและก็พื้นที่ลุ่มนะคะดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดีแล้วกลับมาพบกับพยากรณ์อากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: เมฆไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่ากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้า

0: ถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
1: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
2: นี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
3: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
2: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
3: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
4: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตทูตของประเทศต่างๆ
3: ในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
4: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
2: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันสมัยเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก๋นแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยไอ้ตอม
1: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
0: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
0: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
1: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
2: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
0: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
0: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
2: มีสิศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีน่ะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคมจะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบและฟ้าผ่าฝนตกหนักอากาศปั่นป่วนรุนแรงอาจทำให้มีลูกเห็บตกด้วยพายุฝนฟ้าคะนองมีความเร็วลมสูงสุดใกล้ศูนย์กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะ
1: ถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
0: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็เรียบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
2: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
0: เฮ้ยร่มปลิวลมแรงมากฝนตกแล้วทุกคน
2: ชัวร์เลยล่ะเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้ว
1: ทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อน
2: ไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
0: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
1: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะ
2: เวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
1: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
3: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
0: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
3: ได้ได้ได้ได้

0: มีอีกเรื่องคืออย่าอยู่ใกล้ผนังอาคารประตูป้ายโฆษณาเสาไฟฟ้าและหน้าต่างเพราะลมพายุจะพัดให้หักโค่นลงมาทับได้ต้องระวังพวกหลังคาสังกะสีและกระเบื้องจะปลิวตามลมถ้าโดนเข้าจะเป็นอันตรายได
1: ้ดีนะที่พ่อแม่นายปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
2: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วเขย่งปลายเท้าให้ร่างกายพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
1: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
2: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็น1ใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎรและทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจันบ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะ
2: พ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
3: เย้
1: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
2: เดี๋ยวมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
2: ว้าว
1: เสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
2: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
2: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: Every frame of the film is a memory of its era, and every story shown on screen is a true reflection of Thai society. Starting with the first Thai film, Miss Suvarna, in 1933, which was the first voice of a new world's dream, where Thais told their own stories through the lens. As the world spins faster and technology advances, Thai filmmakers started looking beyond the country. Films like Surreal Thai and Nang Nak weren't just successful domestically. They also became the gateway that made viewers worldwide start to see that Thai cinema has something unique. The heart of Thai film isn't just the story, but also the way of telling the story, such as the script, written form, understanding of Thai society, the directing that takes emotions to their peak, the cinematography infused with cultural nuances, the meticulously crafted light and sound that create a shared feeling, and the actors who don't just act, they live in their roles.
1: ปฏิเสธไม่ได้นะครับว่าโลกของเราทุกวันนี้ไม่ได้ถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางเศรษฐกิจและการเมืองอย่างเดียวแต่ยังถูกขับเคลื่อนด้วยพลังทางศิลปะวัฒนธรรมด้วยเพราะว่าเป็นสิ่งที่สะท้อนความเป็นตัวตนของเราให้โลกได้เห็นสะท้อนเสน่ห์ความเป็นไทยและหนึ่งในเครื่องมือในการผลักดันเรื่องนี้ให้ไปสู่สายตาของชาวต่างชาตินั่นก็คือภาพยนตร์ไทยครับสวัสดีครับผมแบงค์พบเอกพรภูมิเมตตาวันนี้เราจะได้พูดคุยกับผู้กำกับภาพยนตร์ระดับแนวหน้าของเมืองไทยท่านแรกพี่ต้งบรรจงปิสันธนกูลนะครับพี่ต้งสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: พี่ต้งครับช่วยบอกหน่อยได้ไหมครับว่าคำนิยามของเสน่ห์ความเป็นไทยในมุมมองของพี่ต้งคืออะไรบ้างครับ
2: หลายคนพอพูดถึงความเป็นไทยอาจจะนึกไปถึงแบบชุดไทยชดาอะไรพวกนี้การอาหารไทยอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆผมว่ามันอยู่ในสิ่งที่เรียบง่ายมากๆเหมือนผมทำหนังไทยเงี้ยเหมือนผมทำชัตเตอร์อย่างเงี้ยถ้าเอาภาษาไทยออกบางทีบางคนก็ไม่ได้รู้นะว่ามันมาจากเมืองไทยมันจริงๆมันอยู่ที่วิธีคิดแล้วก็การใช้ชีวิตของตัวละครมากกว่า
1: หนังไทยของเรามีจุดแข็งอะไรในระดับโลกบ้างครับ
3: พี่ว่าความงดงาม
1: ความงดงาม
3: ชีวิตผู้คนอาหารสถานที่วัฒนธรรมอะไรเงี้ยมันเอามาใส่ได้หมดเลยพี่ว่ามันเป็นจุดเด่นซึ่งทำให้ต่างชาติอ่ะเขาหลงเสน่ห์ได
1: ้เวลาเราทำหนังสักเรื่องนึงเราเขียนบทสักเรื่องนึงขึ้นมาเราคำนึงถึงคำว่าเสน่ห์ความเป็นไทยตั้งแต่ขั้นตอนไหนเราคิดตลอดเลยไหมครับหรือว่ามันออกมาเองตามธรรมชาติ
4: ภาพยนตร์เนี่ยเวลาทำเราต้องเอาความเป็นเอนเตอร์เทนนำเรื่องเค้าเจอเรื่องของขนบธรรมเนียมเพณีตัวอย่างสอดแทรกโดยที่ไม่ทำให้เนื้อหาของเรื่องเสียนะครับในแค่องค์ประกอบเท่านั้นแล้วซึมเข้าไป
1: สุดท้ายอยากจะให้ฝากถึงคนรุ่นใหม่รวมถึงคนที่สนใจในโลกภาพยนตร์หน่อยครับว่าการที่ภาพยนตร์ไทยจะไปสู่สายตาของชาวต่างชาติได้เรื่องของเสน่ห์ความเป็นไทยสำคัญมากน้อยขนาดไหนครับ
5: ไม่อยากจะพูดให้มันแบบว่าเคลือบน้ำตาลว่ามันง่ายคือมันยากนะฮะแต่ว่าอยากให้มั่นใจและอดทนและจริงใจกับสิ่งที่เล่าแล้วมันจะไอ้เรื่องที่เราเล่าอ่ะมันจะรีชไปสู่คนดูเองอะไรที่เราอาจจะกลัวไปว่าคนดูจะไม่เข้าใจอะไรอย่างเงี้ยฮะก็จริงๆแล้วเราอยากให้จริงใจแล้วก็มั่นใจแล้วเข้าไว้อะไรครับผมว่าหนังมันจะมีคนดูเองหนังมันจะถึงคนดูเอง
0: From our conversation today, we've clearly seen that the charm of Thainess isn't far away. It's not just about national policyIt starts with the small intentions of artists, of filmmakers who want to tell the story of our home to others. Thai film has its own unique charm. It has culture, emotion, and the way of life the world has never seen before. And this is the power that no one can imitate. The charm of Thainess isn't just an image, it's the transmission of identity. And filmmakers have proven to us that when we dare to tell our own stories with sincerity and honest art, Thai film can proudly become the face, the heart, and the voice of Thailand in the eyes of the world. I want to encourage every filmmaker who still believes in the power of storytelling.Because sometimes just one great story can change the perspective of the whole world.

หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ที่นี่เป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆของชาติพันธ
1: ุ์ไทย
0: ยอเราอยู่กันแบบพี่น้อง
1: จริง
0: เรื่องนี้เรามีผู้มาไขคำตอบและนี่คือแม่หลวงสังเวียนปารม
2: สวัสดีเจ้าตะกอนบ้านสันตังหลงก็เป็นหมู่บ้านเล็กๆเนาะที่บ่มีไผฮู้จักก็เป็นหมู่บ้านธรรมดาธรรมดาปกติแล้วคนไทยยองบ้านสันทั้งหลวงจะมีอาชีพทำเกษตรกรรมก็คือเยไฮยนาปลูกผักจุดเปลี่ยนของบ้านสันทั้งหลวงก็คือเป็นหลวงเอาสมาชิกของหมู่บ้านไปสมัครเข้าร่วมโครงการกับศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจักรพันธุ์เพ็ญศิริ

0: ร้างชื่อเสียงให้บ้านสันนังหลวงก็คือการทําการท่องเที่ยวโดยชุมชนนะเจ้าเวลามีนักท่องเที่ยวมาเฮาก็จะใช้อาหารพื้นถิ่นต้อนรับนักท่องเที่ยว
1: มีอาหารเฮาก็มาแบ่งกันกินโดยผักของเฮาบ่ใช้สารเคมีเป็นผักอินทรีย์นะเจ้า
2: เฮากินผักกินนี่แล้วกินแล้วสุขภาพแข็งแรงดี
3: นอกจากสุขภาพจะแข็งแรงแล้ว
4: อายุก็ยืนด้วย
5: เฮาอยู่กันแบบปีแบบน้องมีเริงหยังก็ปรึกษากันได้ตลอดเวลาเจ้า
0: สันทั้งหลวงเริ่มเปลี่ยนแปลงเริ่มสร้างรายได้แล้วก็เกิดการพัฒนามีอาชีพหลากหลายเกิดขึ้นเฮาจะเริ่มต้นจากปลายปีพ.ศ. 2558มาจนถึงปัจจุบันนะเจ้าการพัฒนาหมู่บ้านท่องเที่ยวโดยชุมชนเฮาจะมีการประชุมเนาะแล้วก็สอบถามเจ้าบ้านว่ามีภูมิปัญญาหยังพองแล้วเฮาก็จะมีการอบรมหรือความรู้นะเจ้าเขาจะปรับกระบวนการตั้งแต่การทำอาหารการแสดงไปจนถึงการบริหารจัดการเรื่องรายได้นะเจ้าเพราะว่าสันทั้งหลวงจะใจคนทุกช่วงวัยในการเข้ารวมกลุ่ม
3: จากความสามัคคีของคนในชุมชนแล้วการอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีของชาวไทยองก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่ชาวบ้านสันทางหลวงให้ความสำคัญเป็นอย่างมาก
0: สมัยก่อนเนาะวิถีวัฒนธรรมของไทยองถูกเลือนหายไปคนแทบจะบ่ฮู้จักในคนรุ่นใหม่ปัจจุบันนี้จากการที่เฮาทำการท่องเที่ยวโดยชุมชนโดยใช้วิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมาเป็นสื่อเช่นการแต่งกายภาษาอูแล้วก็ของกาของกินพื้นบ้านนะเจ้าคิดว่าวิถีวัฒนธรรมของคนไทยองมันถูกลื้อฟื้นโดยปริยายนะเจ้าเพราะว่าต่อไปแม่หลวงก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม
6: ่หมู่เฮาจะพัฒนาและดูแลทรัพยากรในชุมชนเฮืออยู่ต่อไป
7: ข้าใจมาไว้ๆมีคนแม่แอลบ้านเฮาแหมแล้ว
6: ต้องเมื่อแล้วเจ้าแล้วป้ากันไม่แล้วเจ้าน้องข้าใจมา
7: ต้องไปเลยเด้อเจ้าบ๊ายบาย
0: ไผที่มาแอลสันทั้งหลวงแล้วจะต้องอิ่มต้องอิ่มใจอิ่มปัญญาจะต้องมากินของกินคนยองอยู่อย่างยองแล้วก็มาดูวิถีชีวิตคนยองเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมของคนยองต่อไปนะจ๊ะ

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau bài đi thân bố chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้ เราจะ มา เรียน รู้ เกี่ยว กับ การ ถาม อายุ ใน ภาษา เวียดนาม กัน ครับ ท่าน ผู้ ชม ทราบ หรือ ไม่ ว่า ชาว เวียดนาม ถาม อายุ กัน ทำไม นะฮะ ชาว เวียดนาม ถาม อายุ กัน เพื่อ ที่ จะ สามารถ ระบุ บุรุษ สรรพนาม ของ ผู้ พูด และ ผู้ ฟัง ได้ นะครับ ว่า เรา ควร จะ เรียก เขา ว่า อะไร และ เขา ควร จะ เรียก เรา ว่า อะไร นะฮะ ดังนั้น การ ถาม อายุ จึง เป็น เรื่อง สำคัญ เรื่อง นึง ใน วัฒนธรรม การ พบ ปะ ของ ชาว เวียดนาม เพราะฉะนั้น การ ถาม อายุ ในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับ 0 นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมา mode อ่านตามผม hai ba bốn năm sáu bảy นะฮะเสียงยาว bảy นะฮะต่อมา tám chín mười mười một mười hai mười ba mười bốn mười lăm mười sáu mười bảy mười tám mười chín hai mươi hai mươi mốt hai mươi hai hai mươi ba hai mươi bốn หรือ hai mươi tư ก็ได้นะฮะต่อมา 25 hai mươi lăm hai mươi sáu hai mươi bảy hai mươi tám hai mươi chín ba mươi bốn mươi นะครับอันนี้เราไล่ทีละ 10 ขึ้นไปนะฮะ năm mươi sáu mươi bảy mươi tám mươi chín mươi และ 100 ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข 11 ถึง 19 นะฮะจะใช้คำว่าเหมยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น 11 นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเหมยโหมดต่อมา 15 นะครับ 15 ภาษาเวียดนามจะอ่านเหมยลำนะครับสังเกตเลข 5 ถ้าเลข 5 อยู่จะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา 18 นะครับออกเสียงว่าเหมยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข 20 ถึง 90 นะครับจะใช้คำว่าเหมยวางข้างหลัง นะครับใช้คำว่าเมยเช่น 20 นะครับจะใช้คำว่าหายเมย 40 โบนเมย 80 ตามเมยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข 1 นะครับตัวเลข 1 ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข 21 ถึงเลข 91 นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข 5 นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า 15 ขึ้นไปจนถึง 95 จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับ คราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ 100 ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมยหงินนะครับ ก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ 100,000 นะครับส่วน 1 ล้าน 1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ 10 ล้าน เหมยเจียว 100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ 1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่าน

นะครับออกเสียงว่าโมตีนะฮะโมตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลักสิบนะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ๋าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำในแอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะเติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวเนียวต่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมย์ตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบไม่ต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมย์ตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบากจายและบากหายนะครับบากจายคือคุณลุงนะฮะส่วน

0: บักกายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายกายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคําว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมไกต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนไกนะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าไกนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คําว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคําศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษที่3ก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบากนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคําว่าดากอซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดากอซาดิ่งเจือจิดากอซาดิ่งเจือแอมดากอซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโวยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคําว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คําว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คําว่าโวยนะฮะพร้อมกันโวยโตยก่อซาดิ่งโวยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คําว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก่อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโวยถ้ายังก็ใช้คําว่าเจือเช่นโวยโตยเหลยเวอโวยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คําว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคําว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับ จีแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก่อซาดิ่งโตยเจือก่อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก่อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายว่าก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดด่ายหอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอมกุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะฮะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงฮานอยองบ่ากุ๋งสงฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุงตาเดวลาเงยถายลานจุงตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุงตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเหงื่อถ่ายหรือเหงื่อถ่ายลานก็ได้นะครับต่อมาจีจางว่าโกเทืองเดวลาเหงื่อหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซินว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซินและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแหนมเนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจอแอมอะก่อนแอมแอมเบาเยวตวย
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตวยว่าก่อนดกเทินอะ
2: แอมก่อแองจิแอมคง
1: ก่ออะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมื่อยไฮตวยอะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ย เผื่อดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: ใช
0: ่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100-200 บาท
3: แต่ดีกว่า
0: แต่ดีกว่าน
3: ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะครับโอเค

0: นะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ2,600กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
1: กี่วันคะอาจารย
0: ์นะครับโอ้ใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมงนะฮะเกินวันนิดๆนะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามเนี่ยจะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดของแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฟงนะฮะหรือว่าท่าเรือก่ายเลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่งแต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน
1: ์
0: ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮะนะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวัสโกเวียดเจ็ตแอร
1: ์
0: มีมากมายเลย
1: อืมค่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
0: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทนะใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่ารัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันเนี่ยจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
1: ชั่วโมง
0: วันกว่านะครับแต่จะล้นระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
1: ็
0: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
1: คือให้เร็วขึ้น
0: ใช
1: ่
0: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถไฟความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนี้เขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
1: ค่ะแต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
0: ครับ
1: อืมค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่หงบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
0: ์ครับอย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
1: เป็นแสนเลย
0: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็ก
1: ๆ
0: ดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกนะฮะจึงขับมอเตอร์ไซค์จะสะดวกกว่า
1: ะ
0: นะปัจจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอเตอร์ไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
1: โอ้โหนะฮะเยอะมาก
0: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันนึงนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
1: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกัน

ันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจาเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: อันยองฮาเซโยฉันชินะซอยโยสวัสดีครับคุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับในรายการฮันกูโกอันยองครับรายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับและวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซาน University of Foreign Studies ครับสวัสดีครับอาจารย์ครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: อาจารย์อันยองฮาเซโย
1: อันยองฮาเซโย
0: นี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียนเดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะ
0: มี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไร
1: ใช่ค่ะ คือประโยคคือ오늘며칠이에요10월13일이에요무슨요일이에요พายุเดียวสี่ประโยคค่ะ
0: วันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับ
1: ค่ะประโยคแรกคือว่า오늘며칠이에요ค่ะนะคะก็วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ오늘오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: นะคะ며칠이에요며칠ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ
0: ครับ
1: วันนี้วันที่เท่าไหร่คือ오늘며칠이에요
0: 오늘며칠이에요
1: ใช่ค่ะ
0: เสียงสูงเพราะว่าเป็นคำถาม
1: ใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร
0: ่
1: คือ어제며칠이에요오늘คือว่าวันนี
0: ้
1: แล้วก็어제เป็นเมื่อวานแล้วอีกอย่างพรุ่งนี้เป็น내일ค่ะ오늘어제내일วันนี้วันนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่오늘며칠이에요วันนี้วันที่เท่าไหร่어제며칠이에요เมื่อวานวันที่เท่าไหร่내일며칠이에요พรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่า10월13일이에요ก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่ที่หลังเดือนนะคะภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือ
0: เราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนครับ
1: มีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจีนด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่าม
0: กราคม
1: แต่ประเทศเกาหลีอีรวล
0: อีรวล
1: ใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีวอลสามวอลสาวอลโอวอลยูวอลชีวอลพาร์ลกูวอลชิวอลซีบีวอลถึงซีบีวอลตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงตั้งแต่เดือนสิบสองเราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะ
0: ค
1: แล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิลเดือนคือวอลอิลวอลวันที่หนึ่งคืออิลอิล
0: อิลอิน
1: ค่ะเดือนวอลวันที่อิล
0: ครับใช่ด้วยกันว่าเป็นวันที่1เดือน1ก็จะเป็นเอลวอนอินอิน
1: ใช่ถูกต้องค่ะเดือน10วันที่10ก็10วอล10อิลเดือน2วันที่2คือ2วอล2อิล
0: ครับ
1: ค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่า오늘며칠이에요ก็วันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่นเดือน12วันที่1512วัน15อิลเยออ
0: าจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับ
1: อ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าเยอนนะคะ
0: เ
1: ยอนเยอน
0: เยอน
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2015ก็ภาษาเกาหลีว่า2015
0: 2015โอ้ย้อน
1: ค่ะถ้า2016คือ2016เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะ
0: ผสมกัน
1: ใช่ค่ะ
0: ครับ
1: แ
0: ล้วลำดับนะครับ
1: ลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2015ปี2015เดือน1วันที่1 คือว่า2015 1 월 1 일
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้น

0: สลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะตัวเร็ววอลกับอีออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเน
0: ีย
1: นเนียน
0: เนียน
1: เตือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิล
0: อิล
1: ค่ะเนียนวอลอิล
0: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไ
0: ร
1: โอนี้무슨요일이에요วันอะไรคือว่า무슨요일
0: 무슨요일
1: 무슨แปลว่าอะไร
0: ครับ
1: 무슨요일คือวันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวโรอิล
0: วโรวิล
1: วันอังคารคือวาโยอิล
0: วาโยอิล
1: วันพุธสุยล
0: สุยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อีโรอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요
0: 화요일이에요
1: ถ้าวันอาทิตย์อีโรอินเอเยโ
0: ออีโรอินเอเยโ
1: อได้ทำได้ทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุนซีเซ็งยี่ดีออนเจ๋อ
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุนวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เตือนก่อนนะคะ6 28日
0: 6 28日
1: ก็เตือน66วันที่28 28
0: 28 28
1: วันเสาร
0: ์
1: toyoil เลย
0: toyoil เลยโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: 생일 축하합니다 생일คือว่าวันเกิดแล้ว축하합니다 คือ congratulation นะคะ
0: ครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะ생일 축하합니다 มีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
1: ับเอาไหมคะ
0: สักท่อนนึง
1: 생일 축하합니다

0: ครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: วันนี้며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 10월13일이에요
2: 무슨요일이에요
3: 목요일이에요
2: 내일무슨요일이에요
3: 금요일이에요
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
2: 생일이언제예요
3: 9월10일이에요
2: 오늘며칠이에요
3: 9월10일이에요
2: 아생일축하해요
3: 감사합니다
4: 오늘며칠이에요오늘며칠이에요

0: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월.
1: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจําเลยก็คือการจําตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจําไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อันยองฮาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างขึ้นการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกูกออันยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้อาจารย์อยู่กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวัน

0: แต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
1: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
0: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
1: ครับ
0: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 삼십 분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
1: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
0: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
1: ครับ
0: แล้วตอบได้ว่า2 시에 요 2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2 시에 요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
1: คร
0: ับเลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
1: ครับ
0: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
1: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
0: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1 시2โมง2ส3โมง3สถึง12โมง12สนะครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12ใช้ได้ค่ะ
1: ครับแล้วเลขจีน
0: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에만날까요몇 시에ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5 시 30 분에 만나요ก็시5 시 5โมง30 분 30 นาทีพบกัน5โมง30 นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5 시 ไม่ใช่โอแล้วก็นาที30มา1 2 3 4 5 6
1: 7 8 9 10
0: เลขจีน
1: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็ตอนสิมตอนเย็นก็ตอนเย็นก็กลางวันก็นัดกลางคืนก็พัมก่อนเที่ยงก็โอจันแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ몇 시에 가요 가요 รู้แล้วใช่ไหมคะไป몇 시에 가요 ไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอจันอาหบ시에 가요 가요 รู้ไปอาหบ시อาหกเลขเกาหลีนะคะอาหกคือ
1: 9
0: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาหกสิโอเจนคือว่า
1: ก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีก1วันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าสี
1: ่สี
0: ่แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกสี่ก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้ว몇 시 몇 분 เช่น1โมง10นาทีก็1 시 10 분 ก็2โมง30นาที2 시 30 분 8โมง30นาที8โมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮู1 시 30 분 แล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10 시 10 분
1: ต้องมีโอจอนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมงหนึ่งโมงฮันซีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮูฮันซีสามสิบปุ่นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปันฮันซีพันพันคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีพันหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีพันบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีพัน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์

0: 가나카 시간 각 몽크와 시 추아몽크 시간
1: 어,
0: 거
1: 그냥
0: 끼몽레오 몇 시예요? 어, 기 추아몽레오 몇 시간이에요?
1: 푸념치 깔끔한
0: 시간
1: 약간
0: 자이가 몇 시간 일해요? 탐관 기 추아몽 몇 시간 일해요? 그러니까 더고 수안야에 라오 탐관 뺏 추아몽 뺏 추아몽고 여덟 시간 추아몽고 똥 차이 레 까올리 테테나가
1: 어,
0: 어
1: 차이,
0: 참어
1: 차이.
0: 뺏 추아몽고와 여덟 시간 탐관 뺏 추아몽 여덟 시간 일해요. 두낭 송 추아몽
1: 캡.
0: 타송 추아몽 두 시간 영화 봐요. 옥감랑가이 차별라 30나티
1: 캡.
0: 30분 운동해요. 옥감랑가이 20나티 20분 운동해요. 그리고 10분 운동해요.
1: 캡.
0: 그다이카 카브로 송초아몽 10나티 카브로 그 운전해요. 송초아몽 10나티 2시간 10분 운전해요. 그다 차이다이카
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5 ชั่วโมงค่ะ
1: ค
0: ห
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ชั่วโมงคือว่า5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: คอลลอเยอร์
0: 걸려요ใช้เวลา5 ชั่วโมง5 ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง걸려요 1 ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันหมอ1 ชั่วโมง 30 นาที걸려요ใช้เวลา1 ชั่วโมง30
1: ส
0: น
1: ิ
0: า
1: บน
0: ท
1: าท
0: ี
1: ี
0: 1 ชั่วโมง 30 นาที걸려요หรือ1 ชั่วโมงครึ่ง걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์วอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

0: 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 8시간 일해요. 몇 시간 걸려요? 몇 시간 걸려요? 5시간 걸려요. 5시간 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 2시간 10분 걸려요. 30분 운동해요. 10분 운동해요. 2시간 10분 운전해요. 2시간 10분 운전해요.
1: สำหรับใครที่ยังไม่แม่นเรื่องของการอ่านตัวเลขนะครับอย่าลืมกลับไปทบทวนเรื่องตัวเลขต่างๆทั้งเลขจีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสําคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสําคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสําคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมานายโยแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

เราทุกคนต่างใช้ชีวิตอยู่บนโลกใบนี้โดยส่งผลกระทบต่อผู้อื่นอยู่เสมอไม่ทางใดก็ทางหนึ่งในความเป็นจริงแล้วเราสามารถเลือกที่จะลดผลกระทบเหล่านี้ให้เบาบางลงได้หากเราทุกคนร่วมมือร่วมใจเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้นผมและรายการ Bicycle Diary จะพาทุกท่านไปสัมผัสกับวิธีในการเยียวยาโลกใบนี้ด้วยจักรยานครับ

0: bicycle.
1: สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Bicycle Diary รายการที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่ขึ้นด้วยจักรยานครับวันนี้จะไปอยู่ที่ราชบุรีครับจะมาตามหาโค้ชเงาะกะว่าจะมาฝากให้ฝากตัวขอเป็นสิทธิ์หน่อยครับจะได้ติดทีมชาติเขาบ้าง

0: ผมไม่ให้เนี่ยนั่งเข่าอยู่นี่3วัน3คืนเลย
1: แต่ตอนนี้ไปทางนี้ดีกว่าครับไปตามหาโค้ชกัน
0: ที่นี่แน่เลยจักรยานเต็มเลย
1: ไม่ใช่แน่ๆครับ
2: โค้ชครับโค้ชง้ออยู่ไหนครับ
3: อยู่นาครับ
2: อยู่นา
3: ไปนาครับ
1: ไปนาผมใส่ไปดูแบบช่องทางลู่การแข่งในแถวนั้นมาเอา
3: ไม่ใช่ครับไปซ่อมปั๊มชัก
1: ไปซ่อมปั๊มชักเย้ยจริงเหรอ
3: จริงครับ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวคุยกับน้องก่อนแล้วกันนะนี่ทำอะไรกันอยู่เนี่ย
3: กำลังเช็ครถอยู่
1: เช็ครถอ๋อเห็นที่นี่เนี่ยมีอนาคตทีมชาติด้วยใช่ไหมที่นี่
3: ใช่
1: คนไหนเอ่ย
3: คนนี
1: ้คนนี้เลยใช่ไหมครับไหนขอดูหน้าอนาคตทีมชาติหน่อย
2: สวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรอ่ะมาคุยกับพี่นิดนึงชื่ออะไรเอ่ย
4: ชื่อพลอยครับ
1: เห็นได้ข่าวว่ากำลังจะมีโอกาสได้เป็นทีมชาติ
4: ครับ
1: ผลงานที่ผ่านมาเป็นไง
4: สนามที่แล้วได้ที่3ครับ
1: ตอนสนามที่แล้วได้ที่

0: ไหม
1: ไม่โหดครับส่วนมากจะซ้อมเรื่องคุมตัวเองมากกว่าครับ
0: คุมตัวเองเป็นไงอ่ะ
1: ไม่ต้องให้ใครบอกครับทำด้วยตัวเองครับ
0: อ๋อคือเราแบบมีวินัยแล้วก็ฝึกเองซ้อมเองถูกไหม

0: ามหน่อยดิโค้ชเงาะเป็นคนไงอ่ะดุไหมดุไหม
1: โค้ชเงาะเป็นคนใจดีครับ
0: โอเคพอดีพี่จะฝากเนื้อฝากตัวเป็นศิษย์เนี่ยพอไหวไหมเขาจะรับไหม
1: ไหวครับรับทุกคนครับ
0: ได้นะ
1: ได้
0: ทีมชาติรอก่อนเถอะ

0: าใครครับเนี่ย
1: น้านะพอดีมานอนโคตรง้อเนี่ยไม่รู้อีกนานไหมกว่าเขาจะมา
0: อีกพักเนี่ยไปนา
1: โอ้โ
0: หมาทำไรอ่ะมีอะไรอ่ะ
1: ผมว่าจะมาสมัครเป็นลูกศิษย์โคตรง้อเขาอะครับ
0: โอ้
1: น้านะว่าเขาจะรับไหมแบบผมจะมาปั่นจักรยานอยากไปทีมชาติ
0: โอ้หุ่นอย่างนี้ไหวอ่ะทำนาไหวเปล่ามันหยุดโคตรง้อนี่เขาต้องทำนา
1: แต่นี่เด็กน้องๆเนี่ยเขาบอกเลยว่าที่นี่เนี่ยมีโคตรง้อแล้วก็โค้ชง้อเนี่ยโหแบบเพาะทีมชาติเลยนะแบบทีมชาติหลายคนมาจากที่นี่เลยอ๋อไม่ใช่เหรอครับ
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ครับ
0: เพราะขี่จักรยานไปทำนาเฉยๆโค้ชง้อเนี่ยแล
1: ้
0: วก็ไปแข่งกับเขาแข่งทรงๆเด็ดๆอะไรเงี้ยเขาว่านะ
1: มัวป่ะเนี่ยนี่น้าเป็นใครเนี่ยโหมัวป่ะเนี่ยน้าเป็นใครเนี่ยถามจริง
0: โค้ชง้อนี่แหละ
1: น้าเนี่ยนะโค้ชง้อโอ้โหสวัสดีคร
0: ับ ครับสวัสดีครับ
2: ทีมจักรยานของโค้ชเงาะใช้เวลาไม่กี่ปีในการแข่งขันคัดเลือกเป็นนักกีฬาตัวแทนจังหวัดเป็นตัวแทนระดับภาคแล้วก็เป็นแชมป์จักรยานเยาวชนของประเทศได้เหรียญนับไม่ถ้วนในการแข่งขันจักรยานทางไกลนานาชาติ2008เขาเข้าเส้นชัยเป็นอันดับหนึ่งสร้างความประหลาดใจให้แก่คนในวงการกีฬาเป็นจำนวนมากด้วยโค้ชเงาะไม่ได้จบกีฬามาจากที่ไหนนักกีฬาก็ไม่ได้สุขภาพแข็งแรงสมบูรณ์กว่าทีมใดและด้วยจักรยานไม่ใช่รุ่นโปรที่สุดหรือแพงที่สุดเลยด้วยความสำเร็จนี้เองส่งผลให้ในปี2551อนันต์ศรีเรืองหรือว่าโค้ชเงาะได้รับการยกย่องให้เป็นผู้ฝึกสอนจักรยานถนนยอดเยี่ยมของประเทศปัจจุบันเด็กในทีมของเขาอยู่ระหว่างเก็บตัวเพื่อคัดเลือกเป็นตัวแทนของประเทศเข้าแข่งขันกีฬาโอลิมปิกครั้งหน้าครับ
1: โทษนะครับคือผมไม่ทราบจริงว่าเนี่ยโค้ชเงาะนั่งอยู่กับผมคืออย่างที่บอกครับว่าจะมาสมัครเป็นศิษย์นะครับ
0: โอ้ดูจากหน่วยการการแต่งตัวลงใส่ตรงมันยากหน่อย
1: ผมก็ปั่นจักรยานเป็นนะ
0: เข้าใจแต่ว่าที่นี่มันไม่ใช่ปั่นจักรยานอย่างเดียวมันจะมีไถนาปลูกข้าวอะไรเงี้ยแล้วหุ่นอย่างนี้ไหวแม
1: ่ต้องไปทำนาต้องไปพรวนดินอะไรเนี่ยมันตกลงมันไม่ใช่เรื่องโกหกใช่ไหมฮะ
0: ไม่เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องจริง
1: แล้วมันเกี่ยวอะไรกับการที่จะมาปั่นจักรยานนะครับ
0: จริงๆการจักรยานมันเป็นส่วนประกอบของตรงที่เราเป็นอยู่เนี่ยคือเรื่องก็คือทุกอย่างเป็นเครื่องกล่อมเกลาให้คนให้เด็กมีความแข็งแกร่งทางด้านความคิดจิตใจด้วยตนเองไม่ใช่ไปตามคนอื่นหรือเป็นอย่างคนอื่นอะไรประมาณนี้โดยที่มีเครื่องกล่อมเกลาก็ได้แก่ไล่นาการความเป็นอยู่ที่เราเป็นอยู่แล้วก็จักรยานคือส่วนหลักที่ใช้ในการหนึ่งชักจูงให้เด็กเข้ามาอยากจะเอาชนะผู้อื่นแต่เป็นแค่กุศโลบายที่เราหลอกเขาเพื่อให้เขาเอาชนะตัวเอง
1: ทุกวันที่ผ่านมาเนี่ยประสบความสำเร็จได้ไงครับหมายถึงชนะได้ยังไงในเมื่อโค้ชบอกว่าเอ้ยไม่ต้องคิดเรื่องแพ้ชนะเลย
0: ตรงนี้สำคัญมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคนทุกคนจะคิดในแง่เดียวคือมองในแง่เดียวว่าต้องชนะคนอื่นนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพออยู่นี่นานๆเนี่ยมันก็จะไปอย่างหวานไปตากแดดหวานปุ๋ยหรือหวานข้าวมันร้อนมากไงร้อนโอ้โหหวานแล้วก็เห็นเพื่อนหรือว่าคนอื่นที่ไม่ได้ทำกับเราหรือว่าใครก็แล้วแต่อยู่ในร่มไม้ที่มันร่มเย็นนั่งกินอะไรหัวลอกกันนี่ฮะเราก็นึกว่าตรงนั้นมันต้องเย็นมากเลยแล้วตรงนี้เราจะอยู่ทำไมท้อก็อยากจะไปมันก็ร้อนหนักกว่าเก่าเพราะจิตใจเรามันร้อนแต่สอนให้เด็กเนี่ยคุมให้มันว่างเปล่าในขณะที่เราทำให้มันเย็นให้มันสบายใจให้ข้างในมันสบายถึงภายนอกจะร้อนแต่ข้างในเนี่ยเราไม่คิดที่จะหลบเข้าไปในร่มให้สู้กับปัญหาตรงนั้นโดยที่แบบไม่เหมือนไม่ได้สู้เหมือนอยู่ว่างๆ
1: แนวคิดนี้นี่มันต้องเป็นแนวคิดที่โค้ชได้มาจากการจบหลักสูตรอะไรสักอย่างแน่เลยไม่ทราบว่าโค้ชจบจากประเทศอะไรครับ
0: แย่จังป .6
1: ป .6 จบ
0: ป .6 ป .6 เกือบไม่จบ
1: ป .6 เกือบไม่จบด้วย
0: เกือบไม่จบ
1: อย่างนี้ต้องไปเรียนต่อทางด้านวิทยาศาสตร์การกีฬาหรือว่าเรียนเสริมอะไรแน่เลยใช่ไหมครับ
0: มาทำนาทำซ่อมมอเตอร์ไซค์เนี่ย
1: ส้มมอเตอร์ไซค์ทำนา
0: ทำนาอะไรอย่าง
1: นี้เล่นมาเป็นโค้ชได้ไงครับเนี่ย
0: เขาเรียกกันเขาเรียก
1: อ๋อ
0: เขาก็เรียกไปตามเรื่อง
1: อ๋อคือเขาคนอื่นเขาก็เรียกว่าเป็นโค้ชใช่ไหมฮะ
0: ใช่แต่
1: คืออันนี้เนี่ยเรียกว่าเราได้รับชื่อนี้มาจากคนรอบข้าง
0: คนรอบ
1: แล้วก็คนที่นับถือเราเขาก็เลยยกย่องให้เป็นโค้ช
0: ประมาณนั้น
1: แหมอันนี้ผมว่าเยี่ยมกว่าปริญญาไหนๆครับโค้ชหันมาเป็นผู้สอนหันมาเป็นโค้ชได้ยังไงครับ
0: พอดีมันมีช่วงต้นเนี่ยก็จะขี่มอเตอร์ไซค์ซึ่งเป็นมอเตอร์ไซค์คันใหญ่อะไร
2: อ
3: ก็จะขี่แข่งกับคนนู้นคนนี้หรือว่าขี่แล้วสุดท้ายไปเจอเพื่อนชาวเยอรมันที่แบบไม่รู้จักกันก็มาท้าตอนนั้นไม่รู้จักกันตอนหลังก็มาแข่งก็เป็นเพื่อนกันอะไรเงี้ยแล้วตอนหลังก็คุยกันว่าเฮ้ยถ้าขี่กันอยู่เงี้ยอาจจะอุบัติเหตุหรือตายเราต้องออกกำลังนิดหน่อย
1: ครับ
3: แล้วก็ไปซื้อจักรยานมาเก่าๆญี่ปุ่นอะไรคัน 2,500 มาขี่กันพอซื้อมาได้คนละคันทีนี้ก็เริ่มจะดวลกันแล้วท้ากันก็จาก5กิโลเป็น10กิโลแล้วต่อมาก็จากราชบุรีไปชะอำจากราชบุรีไปการหลังๆก็ราชบุรีเชียงใหม่ปั่นกันกี่วันอย่างเงี้ยอะไรเงี้ยมันก็จะเริ่มละในระหว่างนี้มันก็เหมือนสะสมเรื่องทางด้านความรู้สึกความคิดอะไรต่างๆแล้วก็เห็นวัยรุ่นเนี่ยยกพวกตีกันเอาขวดปลาการเต็มเกลื่อนถนนเนี่ยมันก็เกิดแบบคือชีวิตเนี่ยทั้งชีวิตอยู่ตอนที่อยู่มอเตอร์ไซค์เนี่ยมันอยู่กับตัวเองพอเราเห็นว่าเด็กมันเกเรอย่างนี้ประกอบกับเราเจอเองประกอบกับเราได้ปั่นจักรยานทางไกลซึ่งปั่นกันเนี้ยพอเรามารวมกันปุ๊บเราคิดว่าเออน่าเราน่าจะเอาดัดสันดานว่างั้นเด็กไอ้พวกนี้สักหน่อยนึงทำยังไง
1: โค้ชช่วยยกตัวอย่างได้ไหมครับว่ามีเคสไหนหรือว่ามีเด็กคนไหนไหมครับที่อาจจะมีปัญหามากที่ผ่านมือโค้ชมา
3: เอาคนที่อยู่ปัจจุบันก็เป็นที่ติดทีมชาติ
1: ครับผม
3: แต่ตอนนี้ก็จะติดเกมมากเกมคอมพิวเตอร์ก็คือแบบจะมีเงินเท่าไรหรืออะไรยังไงจะไม่หลับไม่นอนก็จะไปหนีเที่ยวติดเกมแล้วก็ไปอยู่ในแวดวงของเพื่อนที่แบบติดยาปัจจุบันก็ติดทีมชาติไปเลย
1: จากติดเกมกลายเป็นติดทีมชาติเลยนะครับ
4: ตอนแรกเริ่มแรกก็แข่งกีฬาเรียนเลยครับก็เห็นมันมีงานใกล้บ้านด้วยครับก็ลองไปแข่งดูอย่างเงี้ยครับมันก็เริ่มปั่นจักรยานเทือกเขาก่อนนะครับเป็นแบบวิบากอะไรเงี้ยครับก็ไปปั่นดูก็แบบติดบ้างไม่ติดบ้างที่5ที่6อะไรประมาณนี้ครับก็แข่งมาเรื่อยๆครับแล้วมันก็เริ่มใหญ่ขึ้นก็ไปคัดภาคแล้วก็ไปแห่งชาติอะไรเงี้ยครับในตอนนี้ครับน้องก็เขาบอกว่าชัยชนะมันไม่ใช่เรื่องสำคัญแล้วตอนนี้ครับมันอยู่ที่เราจะควบคุมตัวเองได้ขนาดไหนครับสิ่งสำคัญคือโลกใบนี้มากกว่าครับเราต้องทำอะไรให้กับโลกใบนี้มากกว่าเพราะว่าถ้าเราไปห่วงเรื่องชัยชนะมันก็เป็นเรื่องของตัวเองแต่โลกนี้คือส่วนรวมที่เราต้องรักษามันไว้ครับ
5: ได้ดีไหมชอบมาอยู่ที่นี
6: ่ชอบครับ
5: มาเองหรือว่าโดนบังคับมา
6: ขอได้ขอมาชวนก็ลองมาดูวันนี้ก็ติดอยู่นี่ก็ทุกวัน
7: โค้ชทำแบบนี้ครับเอาเด็กๆเข้ามาอบรมขัดเกลาแบบนี้กี่ปีแล้วครับ
3: ปีนี้เป็นปีที่11
7: 11ปีแล้ว
3: 11ปี
7: ผมขออนุญาตถามด้วยกันครับว่าทำอย่างเงี้ยมันโหเห็นจักรยานเยอะแยะใช่ไหมครับแล้วก็เด็กตั้งหลายคนต้องกินต้องใช้คือโค้ชเอาตังค์มาจากไหนครับ
3: จริงๆแล้วตรงนี้มันจะแบ่งออกเป็น2ส่วนถ้ามันเป็นระบบนะก็แบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนของจักรยานนี่ก็จะมีคุณคเนศเนี่ยซึ่งแกจิตใจดีถ้ามีคนอย่างนี้เยอะๆดีแกก็จะพูดถึงคุณค่าที่เราทำแกก็จะสนับสนุนเรื่องจักรยาน
7: ผมคือมีสปอนเซอร์
3: เหมือนสปอนเซอร์ทั่วไปก็จะพูดถึงผลงานแต่แกพูดถึงคุณค่าเขาทำไปมีเนี่ยเขาเรียกว่าคุณค่าทำไปประมาณนี้แต่แกก็จะพูดเชิงอ้อมมึงอะไรมั่งแล้วก็หางานคือเงาะทำสนามให้คนทั้งประเทศได้ขี่ฟรีไหมเอานะเดี๋ยวจ่ายค่าทำสนามไปดูสิเอาเด็กไปช่วยกันทำแล้วก็ให้คนทั้งประเทศมาขี่ฟรีแล้วก็ไปเป็นไกด์ด้วยพาในการขี่หัดขี่ตั้งแต่ A ง่ายหน่อย B ยากขึ้น C เป็นระดับการแข่งขันลองดูสิไปทำสนามอะเขาก็จะจ่ายช่วยตรงนี้มันก็จะเป็นส่วนหนึ่งในการที่ค่าน้ำค่าไฟของการดูแลที่นี่นั่นคือส่วนนั้นด้วย
8: คือจริงๆเจอโค้ชเงาะประมาณน่าจะประมาณ5ปีเขาไม่รู้ว่าผมเป็นใครคือผมก็ง่ายๆแบบเนี้ยเขาก็เหมือนคนขี่จักรยานคนหนึ่งเขาก็เล่าให้ผมฟังเกี่ยวกับเรื่องเขาทำเป็นโครงการว่าเอาเด็กที่มันติดยาบ้างเด็กติดเกมเด็กเกเรอะไรพวกนี้เอามาอยู่ที่บ้านแล้วก็สอนให้ขี่จักรยานแล้วทำเป็นทีมจักรยานเล็กๆขึ้นมาหลังจากนั้นก็ตามไปดูเขาที่บ้านไงมันก็เป็นที่เขาบอกจริงเขาก็ไม่ได้ขออะไรนะแต่ผมฟังดูว่าอยากสนใจโปรเจกต์นี่มันก็เข้าท่าดีผมก็ถามว่าทำแล้วเนี่ยมันได้อะไรมั่งเขาบอกว่าไม่ได้อะไรทำแล้วได้ความสบายใจ ผมก็เลยมองก็เลยคิดว่ามันยังมีคนอย่างนี้อยู่ด้วยอ่ะเพราะแรกๆผมเจอแกก็เหมือนกับว่านี่มันเพี้ยนเหรอไม่รู้แปลกๆคนนะที่ไปช่วยก็เพราะว่าอยากช่วยคือการที่คนงอเข้าเด็กมันเป็นอย่างเงี้ยมันก็เหมือนการเหมือนที่บอกไงการทำคนนี่เป็นคนเนี่ยเหมือนการทำบุญคนที่มันเป็นคนแล้วเขาไปทำดีต่อไปเนี่ยมันก็เหมือนเราก็ได้ผลบุญนั้นๆด้วย
7: อีกส่วนหนึ่ง
3: คือส่วนหลักก็คือเราทำนาเด็กพวกนี้เขาก็พอมาถึงนี้ก็คือจะต้องไปทำนาเหมือนที่พูดกันตอนแรกก็คือต้องไปทำนาปลูกผักด้วยวิธีคิดของตัวเองว่าจะทำอะไรบ้างจะต้องคิดยังไงบ้างซึ่งจริงๆมันไม่ง่ายมันใช้เวลาหลายปีบางคนหลายปีเพิ่งจะคิดได้
7: อันนี้ก็คือหลักๆ ก็คืออยากจะให้เด็กคิดได้คือไม่ต้องไปบังคับเขาว่าต้องปั่นกี่โลนะต้องวันนี้ต้องโหไม่ต้องถึงขนาดแบบขับมอเตอร์ไซค์ตามเอา
3: อันนั้น
7: เอาแซ่เคี่ยนแบบว่าเร็วๆไม่ใช่อย่างนั้น
3: อันนั้นมันไม่ได้คนได้เครื่องจักรอันนี้ได้คนคือคนทั่วไปเนี่ยมันไปคิดว่าอย่างเงี้ยก็ไปสู่ความเป็นเลิศก็ถูกความเป็นเลิศของคนแต่มันไม่มีประโยชน์สำหรับโลกแต่มันมีประโยชน์สำหรับคนใช่อาจจะเป็นเก่งกล้าสามารถทำผลงานให้คนกับคนแต่ว่าลืมไปเลยว่าคนต้องกินทุกอย่างที่ขึ้นจากพื้นเราต้องมีความกตัญญูต่อพื้นไม่ใช่ต่อคนคนละเรื่องการที่เรามีความกตัญญูต่อโลกเนี่ยโลกจะคืนความร่มเย็นสู่คนมันง่ายแต่ว่าคนไปเอาคนแต่ก็ไปผ่านทรัพยากรโลกโดยคิดถึงว่าจะเอาอย่างเดียวสร้างปลูกทับที่ขึ้นของเขาประมาณนี้
9: ที่แล้วมาเนี่ยนะมันไม่มีจะกินจะใช้แต่ก็ต้องทำเพราะว่าคิดไปถึงว่าเราเกิดมาชาติหนึ่งทำความดีได้ก็ให้ทำเท่าที่จะทำได้นะก็เดี๋ยวเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลยก็พยายามทำลำบากก็ทนคือลูกเขาทำดีก็ดีแล้วภูมิใจที่เรามีลูกดีนะเขาไม่ได้ไปทำให้เดือดร้อนหรือว่าเกเรอะไรเงี้ยเขาทำงี้ก็เป็นความคิดที่ดีก็ช่วยเขาบางครั้งไม่มีนะเขาไม่มีเราก็รู้เราก็ไม่อยากจะบอกเราก็ทนเนาะแบบไปยืมไปกู้อะไรเงี้ยไม่มีใครเขาช่วยไงแต่นี่ก็ช่างเถอะเราทำความดีเดี๋ยวเราชีวิตเราไม่รู้จะอยู่ไปนานเท่าไหร่เดี๋ยวเราตายเราเอาอะไรไปไม่ได้เลย
7: โอเคครับถ้างั้นผมขออนุญาตฝากเนื้อฝากตัวเป็นสิทธิ์ทุกคนนะครับจะให้ดำนาจะให้ไปเกี่ยวข้าวยังไงได้หมดครับวันหนึ่งนี่ให้ผมทำอะไรดีมั้งครับ
3: ทั่วๆไปเนี่ยเราไม่คิดถึงเงินไม่คิดถึงอะไรเลยเนี่ยเราจะทำอะไรดีต้องคิดเองนะไม่ต้องเร่งคิดไม่ต้องรีบไม่ต้องอะไรแบบสบายใจว่าจะทำอะไรดีแล้วก็ที่บ้านก็จะมีอย่างที่เห็นเนี่ยมีอย่างที่เห็นเนี่ยไปสามารถดูได้ด้วยตาแล้วก็คือเราลืมทุกอย่างที่เป็นเราเราอยู่ตรงนี้เราคิดว่าเราจะเริ่มทำอะไรดีให้คิดด้วยตัวเองนั่นคือจุดเริ่มต้น
7: โอเคเพราะฉะนั้นขอบคุณโค้ชมากเลยนะครับ
3: ผมครับ
7: เดี๋ยวผมจะไปค้นหาตัวเองแล้วก็ไปคิดซิว่าทำอะไรดีโอเคขอบคุณครับ
3: ครับ
5: ถ้างั้นพาพี่หน่อยพาพี่ไปทัวร์แถวนี้หน่อยว่าในที่นาเนี่ยแล้วก็ที่เราปลูกอยู่เนี่ยมีอะไรบ้างกำลังทำอะไรอยู่ได้ไหมพาพี่ไปดูหน่อย

0: วนเรื่องผลผลิตต่างๆนะครับที่น้องๆเขาได้เนี่ยนะครับก็เอามารับประทานกันนะครับน้องๆก็จะเห็นคุณค่าของการทำงานและว่าทำงานหนักแล้วเนี่ยก็ได้ผลผลิตมารับประทานนะครับแล้วก็เห็นคุณค่าของการออมต่างๆด้วยนะครับนี่มีเรียกว่ามีตำนานเล่าขานยังไงบ้างจักรยานคันนี
1: ้คันนี้ก็ไปแข่งจักรยานชิงแชมป์เอเชียที่อินโดนีเซียแล้วก็ไปแข่งทัวร์อบิติบิอะไรเนี่ยที่ประเทศแคนาดาแล้วก็ทัวร์รายการใหญ่ๆที่โครเอเชียด้วยนะครับ
0: โอ้โหเรียกว่าคันนี้นี่ออนทัวร์มารอบโลกแล้วไปถึง อะไรนะโคเอเชียอะไรบุตบุยนะเมื่อกี้อะไร
1: แคนาดาบิตบีคร
0: ับ อ๋อโอเคแคนาดาใช่ไหมโอ้โหข้ามน้ำข้ามทะเลไปแล้วนะคันนี้

0: ไปเนี่ยเราปั่นความเร็วประมาณเท่าไหร
1: ่40กว่า45 46อะไรประมาณเนี้ย
0: 45ไหนๆวันนี้มาปั่นกับทีมชาติพี่นะต้องขอประลองฝีมือซะหน่อยแล้วกับทีมชาตินะพี่ต่อให้แล้วกันน้องอายุเท่าไหร
1: ่19ครับ
0: 19แล้วน้องวี
1: 20ครับเจ20ครับ
0: 19 20พี่ต่อให้เลย30เดี๋ยวต้องมาลองประลองกันหน่อยนะทีมชาติมีแค่ไหนจัดมาแล้วพร้อมนะอันนี้ตอนไป
2: นอกจากเป็นการออกกำลังกายแล้วการขี่จักรยานมีส่วนช่วยในการพัฒนาสมองด้วยนะครับเพราะว่าสมองจะทำงานร่วมกับสายตาในขณะออกแรงปั่นก็จะใช้สมองส่วนควบคุมการทรงตัวเพื่อรักษาสมดุลของร่างกายซึ่งทั้งหมดจะทำงานสอดประสานกันครับ
3: เรียบร้อยแล้วครับโค้ช
4: เป็นยังไงบ้างลอง
3: ต้องถาม
4: เราเป็นยังไงบ้าง
3: ต้องถามครูฝึก
4: สอง
3: นะครับ
5: ยังมืออาชีพเลย
4: ว้าโอ้อันนี้พื้นฐานดีแล้วไงอีกแล้วไง
5: ก็สอนเทคนิคนิดหน่อยก็
4: เรื่องเกี่ยวกับ
5: แบบขาชิด
4: ยังบาน
5: นิด
4: หน่อยพวกนี้ไม่ธรรมดาอันนี้แสดงว่ามีพื้นฐานใช้ได
3: ้พอจะแบบว่าแบบเป็นลูกศิษย์รับเข้าไป
4: โอ้ยอันนี้สบาย
3: ปั้นผมให้เป็นทีมชาติได้ไหมครับ
4: โอ้โหนี่ไม่ธรรมดาแล้ว
3: มีหวังมีหวังนะ30นี่ยังไม่สายนะครับ
4: อ๋อยัง
3: โอ้โหแล้วนี่โค้ชกำลังจะไปไหนกันครับ
4: ก็นี่ออกซ้อมปกติ
3: อ๋อนี่ถึงเวลาแล้วใช่ไหมฮะ
4: อ๋
3: อโอเคฮะถ้างั้นวันนี้นี่แบบโอ้โหผมได้ความรู้เต็มอิ่มเลยนะครับยังไงก็ต้องขอบคุณโค้ชมากเลยนะครับขอบคุณนะครับ
4: ครับ
3: และ

0: ไงก็เรื่องราวการปลูกฝังดีๆการสอนดีๆแบบนี้เนี่ยผมเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยสนับสนุนอีกแรงนะครับ
1: ครับ
0: วันนี้ก็ต้องลาไปก่อนนะยังไงก็ซ้อมให้เต็มที่นะครับแล้วเดี๋ยวพี่จะแอบซุ่มซ้อมเดี๋ยวจะเจอกันนี่เลยคราวหน้าเนี่ยต้องเป็นทีมชาติให้ได้โอเคไปก่อนครับสว
1: ั
0: สดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับ

0: ถีบไปครับถีบไปเรื่อยๆเหนื่อยก็พักแต่ชีวิตเราต้องไปข้างหน้านะครับน่าดีใจที่มีคนอย่างโค้ชเงาะที่อยากจะเห็นเด็กในชุมชนมีอนาคตที่ดีอยากให้สังคมดีขึ้นช่วยกันถีบนะครับสำหรับวันนี้ Bicycle Diary สวัสดีครับ
1: บทแบบนี้เป็นข้อหนึ่งทดสอบเรื่องความเรื่องการเอาชนะตนก็คือหมายถึงว่าเราไม่ไปตามเขาอ่ะไม่ใช่ว่าเราคิดว่าจะเอาชนะอันนี้ถือว่าแพ้ตัวเองละเพราะเรายอมให้ความอยากที่อยู่ในตัวมันขึ้นมาความระแวดระวังรอบข้างมันไม่มีนึกออกไหมคนที่คิดร้ายมันก็มีคนที่คิดดีมันก็มีบางครั้งเนี่ยเราต้องอ่านคนให้ออกว่านี่เขารออะไรเขาเป็นยังไงคือไอ้สองข้อเนี่ยสำคัญข้อแรกก็คือการระมัดระวังตัวในการที่จะดูคนให้ออกว่าเขาคิดอะไรเขาเป็นยังไงนั่นคือส่วนหนึ่งแต่ส่วนหลักสำคัญเนี่ยคือต้องเอาชนะตัวเองไม่ใช่ว่าเราไปคิดเอ้ยมามึงมาอะไรเงี้ยมันก็จะเกิดแบบห้ามหันกันครั้งนี้แพ้ข้างหน้าชนะข้างหน้าชนะครั้งนี้แพ้มันก็จะเล่นกันไม่เลิกแล้วก็มันไม่เกิดประโยชน์
2: ทำดีเริ่มได้จากตัวเรา
3: ทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยวทำดีไม่ต้องเดี๋ยว
4: เพราะการทำความดีจะนำมาซึ่งสังคมที่ดี

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่8พฤษภาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารถวายพระพรไปยังสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษสมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14ซึ่งตรงกับวันที่8พฤษภาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้สมเด็จพระสันตะปาปาเลโอที่14นครรัฐวาติกันในโอกาสวันคล้ายวันสมณพิเศษอันเป็นมงคลยิ่งข้าพเจ้าในนามของประชาชนชาวไทยขอถวายพระพรแด่พระคุณเจ้าด้วยความเคารพและความปรารถนาดีอย่างจริงใจขอถวาย

พระพรให้พระคุณเจ้าทรงสมบูรณ์ด้วยพระพลานามัยและพระปัญญาอันลึกซึ้งไพศาลทรงสถิตเป็นดวงประทีปแห่งความตั้งมั่นในธรรมปลุกจิตสำนึกของมวลมนุษยชาติให้เปี่ยมล้นด้วยความหวังและความเมตตาปราณีให้กันและกันสืบไปพระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงร่วมพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามวันนี้เวลา 9:04 นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานพระปรางวัดอรุณราชวรารามเขตบางกอกใหญ่กรุงเทพมหานครทรงร่วมในพิธีบวงสรวงพระปรางวัดอรุณราชวรารามซึ่งจัดขึ้นเนื่องในวาระครบ80ปีการดำเนินกิจการของบริษัทไทยกรุ๊ปโฮลดิ้งจำกัดมหาชนและเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระบูรพมหากษัตริยาธิราชและอุทิศเป็นกุศลแก่ผู้มีส่วนในการก่อสร้างองค์พระปรางและพระอารามแห่งนี้ทั้งนี้บริษัทผูกพันกับวัดอรุณราชวรารามมายาวนานนับแต่ก่อตั้งกิจการได้นำแบบอย่างพระปรางมาปรับใช้เป็นตราสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคลนอกจากนี้บริษัทได้จัดทำชุดหนังสืออัศจรรย์วัดอรุณจำนวน4เล่มตั้งแต่ปี2553ถึง2563เป็นเวลา10ปีในการค้นคว้าและเรียบเรียงโดยคณาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อเป็นข้อมูลทางวิชาการด้านประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมและศิลปกรรมไทยชุดแรกไว้อย่างสมบูรณ์ได้มอบให้กับห้องสมุดมหาวิทยาลัยทั้งในประเทศและต่างประเทศเพื่อใช้ประโยชน์ทางการศึกษาเผยแพร่องค์ความรู้ด้านประวัติศาสตร์และศิลปกรรมของชาติไทยให้คงอยู่สืบไปโอกาสนี้ทอดพระเนตรการบรรเลงดนตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กของมูลนิธิเตือนพาทยกุลตรีไทยย่อส่วนขนาดเล็กนี้ในเตือนพาทยกุลศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงดนตรีไทยเริ่มสร้างปี2514เพื่อถวายแด่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันธ์ยุคลจากนั้นได้สร้างเครื่องดนตรีขนาดเล็กครบทุกชิ้นตามรูปแบบของวงมโหรีจนสำเร็จต่อจากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการ The Hidden Wonders of วัดอรุณบอกเล่าความอัศจรรย์ของนัยยะและความหมายอันลึกซึ้งที่ซ่อนอยู่และยังไม่เคยกล่าวถึงเป็นผลงานต่อเนื่องจากหนังสือชุดอัศจรรย์วัดอรุณเช่นอัศจรรย์แห่งโครงร่างปรางทรงจอมแหเชื่อว่าช่างไทยน่าจะได้แรงบันดาลใจมาจากเส้นทรงในการทิ้งน้ำหนักของผืนแหที่โค้งเว้าสวยงามจนถูกพัฒนามาสู่งานสถาปัตยกรรมไทยและอัศจรรย์แห่งนัยยะองค์อินทรากับจักราวุธการสร้างสรรค์ผลงานทางด้านพุทธสถาปัตยกรรมไทยหากเป็นอาคารหลักประเภทเครื่องก่อที่ทึบตันเช่นพระเจดีย์หรือพระปรางตำแหน่งที่ช่างออกแบบให้ความสำคัญมากที่สุดคือส่วนของซุ้มจารณัมบนชั้นเรือนธาตุซุ้มจารณัมทั้ง4ด้านของปรางประธานวัดอรุณราชวรารามเป็นประติมากรรมกึ่งลอยตัวรูปพระอินทร์ทรงช้างเอราวัณเหตุเพราะการกู้แผ่นดินสยามกลับคืนมาได้หลังการเสียกรุงให้แก่พม่าในช่วงสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลายน่าจะส่งผลถึงความจำเป็นที่กษัตริย์ไทยต้องปรับภาพลักษณ์เดิมจากบทบาทของพระนารายณ์ผู้รักษามาเป็นพระอินทร์จอมทัพผู้เกรียงไกรแทนเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจให้กับราษฎรที่น่าสนใจคือพระหัตถ์ขวาของพระอินทร์ปกติมักจะถือวัชระหรือพระขันเป็นอาวุธประจำกายแต่ที่นี่กลับถือจักรเป็นอาวุธหลักแทนจากการวิเคราะห์ถอดความหมายได้ว่ารัชกาลที่3พระผู้สร้างพระปรางชุดนี้มีพระราชประสงค์สื่อเป็นในว่าทรงเป็นสมมุติเทพและมีความหมายซ้อนทับบนสัญลักษณ์รูปจักราวุธสอดรับกับคำว่าจักรีหรือราชวงศ์จักรีข้อมูลสำคัญทางประวัติศาสตร์ทำให้เกิดองค์ความรู้ที่ทรงคุณค่าทั้งในด้านการศึกษาการบูรณปฏิสังขรณ์และการอนุรักษ์งานสถาปัตยกรรมไทยต่อไปในอนาคตองคมนตรีติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่จังหวัดจันทบุรี
วันนี้พลอากาศเอกชลิตพุกพาสุองคมนตรีในฐานะประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยนางสุพรตรีนรินทร์เลขาธิการคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริหรือกปร.และคณะเดินทางไปติดตามการดำเนินโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายอันเนื่องมาจากพระราชดำริตำบลคลองพลูอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีซึ่งเมื่อปี2531พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรมีพระราชดำริให้กรมชลประทานทำการศึกษาวางโครงการและพิจารณาก่อสร้างโครงการพัฒนาลุ่มน้ำแม่น้ำจันทบุรีเพื่อจัดหาน้ำช่วยเหลือสวนผลไม้ในเขตอำเภอต่างๆของจังหวัดจันทบุรีซึ่งขาดแคลนน้ำในหน้าแล้งเป็นประจำทุกปีโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายมีความจุประมาณ10ล้านลูกบาศก์เมตรสูง 18.20 เมตรยาว940เมตรสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2537ส่งน้ำให้แก่เกษตรกรโดยการปล่อยน้ำลงตามลำน้ำธรรมชาติมีฝ่ายทดน้ำเก็บน้ำไว้เป็นช่วงๆเพื่อให้เกษตรกรที่อาศัยอยู่ตามลำน้ำสูบน้ำไปใช้สำหรับการเกษตรกรรมและยังเป็นแหล่งน้ำของโครงการระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองที่สูบน้ำจากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายส่งให้กับพื้นที่ชลประทานตอนบนของโครงการอ่างเก็บน้ำอีกประมาณ 2,185 ไร่ปัจจุบันการชลประทานจันทบุรีมีแผนขุดลอกอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายและผันน้ำจากคลองหางแมวเพื่อเพิ่มปริมาณการกักเก็บน้ำให้เพียงพอต่อการทำการเกษตรโดยเฉพาะในเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมซึ่งเป็นช่วงหน้าผลไม้ของจังหวัดจันทบุรีจากนั้นองคมนตรีและคณะเดินทางไปยังบ้านเลขที่21ทับ9หมู่3ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนางสาวศิลาพรทองรอดเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนหมอนทองจำนวน900ต้นบนพื้นที่26ไร่มีน้ำเพียงพอต่อการปลูกทุเรียนสามารถเก็บผลผลิตขายได้ปีละหลายล้านบาทด้วยสวนแห่งนี้ยังใช้ระบบมินิสปริงเกอร์ในการรดน้ำแทนระบบสปริงเกอร์ปกติช่วยลดปริมาณการใช้น้ำได้ประมาณร้อยละ34สำหรับการรดน้ำ1ครั้งต่อ1วันนับเป็นการใช้น้ำอย่างคุ้มค่าเป็นไปตามข้อเสนอแนะขององคมนตรีที่ให้ทุกภาคส่วนร่วมกันใช้น้ำอย่างประหยัดต่อจากนั้นเดินทางไปยังบ้านเลขที่57ทับ7หมู่10ตำบลคลองพลูซึ่งเป็นบ้านของนายวิทูลมานะนิยมไทยเกษตรกรผู้ได้รับประโยชน์จากโครงการอ่างเก็บน้ำคลองสารทรายปลูกทุเรียนและเงาะบนพื้นที่90ไร่ปัจจุบันดำรงตำแหน่งที่ปรึกษากลุ่มบริหารการใช้น้ำระบบท่อส่งน้ำบ้านชำตาเรืองและเป็นผู้ผลักดันการใช้พลังงานจากระบบโซลาร์เซลล์ในการสูบน้ำเพื่อส่งน้ำไปยังแปลงเกษตรกรซึ่งในอนาคตทางกลุ่มบริหารการใช้น้ำมีแผนที่จะพัฒนาระบบโซลาร์เซลล์เพื่อใช้ในระบบส่งน้ำต่อไปองคมนตรีตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ที่ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางวันนี้พลเอกไพบูลย์คุ้มฉายาองคมนตรีในฐานะรองประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยพลตำรวจโทรุฑพล นวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมและคณะเดินทางไปยังทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางแขวงลาดยาวเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครซึ่งมีอำนาจในการควบคุมผู้ต้องขังโทษระหว่างพิจารณาถึงตลอดชีวิตปัจจุบันมีผู้ต้องขังชายจำนวน 5,247 รายเพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินโครงการราชทัณฑ์ปันสุขทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ต้องขังคดียาเสพติดอาทิโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพหลักสูตร6เดือนซึ่งเป็นหลักสูตรที่มูลนิธิราชทัณฑ์ปันสุขร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนจัดขึ้นเพื่อให้ผู้ต้องขังที่เหลืออายุโทษไม่เกิน2ปีได้ฝึกทักษะอาชีพด้วยการลงมือปฏิบัติจริงเสริมทักษะชีวิตและวิธีคิดวิเคราะห์รับมือและแก้ไขปัญหาโดยไม่กลับไปพึ่งยาเสพติดอีกเป็นการเพิ่มโอกาสให้กลับไปใช้ชีวิตในสังคมสามารถเลี้ยงดูตนเองและครอบครัวได้อย่างปกติสุขโดยมีครอบครัวชุมชนเข้าไปมีส่วนร่วมในการบำบัดฟื้นฟูมีเรือนจำ12แห่งนำร่องทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้จัดสถานที่เพื่อเป็นที่ฝึกอาชีพแก่ผู้ต้องขังได้ฝึกอาชีพและลงมือปฏิบัติจริงก่อนออกไปใช้ชีวิตภายนอกซึ่งบุคคลภายนอกสามารถเข้าไปใช้บริการได้เช่นร้าน Chance and Change Cafe by ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางสถานที่ฝึก
อาชีพทักษะวิชาชีพบาริสต้าการทำอาหารรวมทั้งงานบริการและการจัดเลี้ยงแบบมืออาชีพและเป็นสถานที่จำหน่ายเครื่องดื่มกาแฟสดเบเกอรี่รวมทั้งอาหารคาวหวานช่างตัดผมโดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเข้าไปฝึกอบรมให้บริการแก่บุคคลทั่วไปรวมทั้งผู้ต้องขังและเมื่อผู้ต้องขังพ้นโทษยังมีสถานประกอบการ

รองรับในการเข้าทำงานด้วยการฝึกให้ไลฟ์ขายของด้วยการบันทึกเทปและงานศิลปะ Present Contemporary Art ผลงานศิลปะของผู้ต้องขังที่จะนำไปจำหน่ายเพื่อเป็นทุนให้แก่ผู้ต้องขังต่อนอกจากนี้มีการเย็บปักถักร้อยการทำดอกไม้ประดิษฐ์และการออกแบบผลิตภัณฑ์เครื่องหนังทั้งนี้ตั้งแต่ปี2568ทัณฑสถานบำบัดพิเศษกลางได้อบรมผู้ต้องขังแล้วจำนวน2รุ่นรวม125รายซึ่งผู้ต้องขังที่พ้นโทษออกไปมีงานทำและประกอบธุรกิจส่วนตัวในอาชีพต่างๆเช่นร้านกาแฟช่างตัดผมและร้านเบเกอรี่สำหรับโครงการบำบัดฟื้นฟูรูปแบบชุมชนบำบัดและการฝึกวิชาชีพเพื่อต่อยอดคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแก่ผู้ต้องขังตามหลักมนุษยธรรมเพื่อสนองพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอันจะนำไปสู่การมีอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัวได้อย่างยั่งยืนและอยู่ในสังคมได้ปกติสุข องคมนตรีเป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาวันนี้ที่ห้องประชุมจันทร์เกษมหอประชุมครุสภากระทรวงศึกษาธิการเขตดุสิตกรุงเทพมหานครพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีในฐานะประธานกรรมการบริหารมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เป็นประธานในพิธีปิดโครงการอบรมสัมมนาในหัวข้อโรงเรียนในฝันของฉันซึ่งมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ร่วมกับกระทรวงศึกษาธิการสถาบันการจัดการปัญญาภิวัตน์สถาบันเทคโนโลยีปทุมวันและกองทัพเรือจัดขึ้นระหว่างวันที่6-9พฤษภาคม2569ภายใต้แนวคิดราชประชาก้าวไกลเรียนอย่างมีความสุขมีงานทำมีอาชีพที่ดีเพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้และหารือแนวทางการพัฒนาศักยภาพทางการศึกษาของโรงเรียนราชประชานุเคราะห์โรงเรียนที่มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ให้การสนับสนุนและโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาให้มีประสิทธิภาพและเท่าทันต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมในปัจจุบันโดยมีผู้บริหารบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนในโรงเรียนดังกล่าวเข้าร่วมจำนวน409คนมูลนิธิราชประชานุเคราะห์จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2506ตามพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสืบสานรักษาและต่อยอดพระราชดำริของสมเด็จพระบรมชนกนาถและพระราชทานแนวทางในการปฏิบัติเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยให้เป็นระบบรวดเร็วไม่ซ้ำซ้อนได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์เชิญสิ่งของพระราชทานเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นไปมอบให้แก่ราษฎรผู้ประสบภัยในเบื้องต้นเพื่อบรรเทาทุกข์และบำรุงขวัญกำลังใจโดยเฉพาะด้านการศึกษาซึ่งมีการมอบทุนพระราชทานเพื่อการศึกษาสงเคราะห์แก่เด็กกำพร้าที่บิดาหรือมารดาหรือผู้ปกครองเสียชีวิตจากภัยพิบัติและเด็กด้อยโอกาสให้สามารถมีโอกาสศึกษาเล่าเรียนเพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติในอนาคตหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาบริษัท SPCG จำกัดมหาชนและสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนตราดตระการคุณได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดตะโกจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดโมลีโลกยารามวัดปากน้ำวัดชัยพฤกษ์สมาลากรุงเทพมหานครวัดเจดีขาวจังหวัดลำพูนวัดบางพลีใหญ่ในจังหวัดสมุทรปราการและวัดสังขานุภาพจังหวัดกำแพงเพชรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระวชิรภาวนาภิรัตวัตตะโกแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องสิบปกถาว่าด้วยศิลปะสามารถจำแนกเป็น2ประการคือศิลปะของบรรพชิตและศิลปะของคฤหัสถ์โดยการฝึกปรือหรือสั่งสมความเป็นช่าง3ประการได้แก่ช่างทำคือฝึกฝนมีฝีมือจนชำนิชำนาญ

ก่อเกิดผลงานผลิตภัณฑ์ที่เป็นรูปธรรมสวยสดงดงามช่างพูดคือฉลาดพูดฉลาดเจรจาพูดถ้อยคำที่ไพเราะเหมาะสมประกอบด้วยเนื้อหาสาระไม่ยั่วให้หมองหมางไม่เย้าให้แก่งแย่งและช่างคิดเป็นผู้มีสติสัมปชัญญะหักห้ามความคิดฝ่ายชั่วน้อมนำให้ตั้งตัวอยู่ในความคิดฝ่ายดีรวมถึงการเป็นผู้มีความคิดริเริ่มและบุกเบิกนำความรู้เดิมมาเสริมสร้างความรู้ใหม่ผสมกันเป็นชุดความคิดที่ล้ำและร่วมสมัยผู้ใดเมื่อประกอบศิลปะพร้อมมูลสมบูรณ์ด้วยองคุณสามข้างต้นแล้วยังเห็นว่าศิลปะที่ตนประกอบก็จะเป็นกิจการที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีสุจริตซื่อตรงอยู่ในกรอบของสัมมาอาชีวะก็ย่อมจะน้อมนำมงคลให้เกิดประโยชน์โสดที่ผลแก่ตนประเทศชาติและพระศาสนาอย่างหาที่สุดมิได้เมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตรายแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 นสมาคมผู้อาสาสมัครช่วยการศึกษาและคัดเลือกพ่อตัวอย่างแห่งชาติบริษัทพีเจนอินดัสทรีประเทศไทยจำกัดสำนักงานเศรษฐกิจการคลังสมาคมนักเรียนเก่าญี่ปุ่นในพระบรมราชูปถัมภ์นางสาวอุบลลักษณ์ธรรมะและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางปรือวัดแหลมมะขามวัดวิเวกวรารามจังหวัดตราดวัดพญาภูวัดบุญยืนวัดธงน้อยจังหวัดน่านวัดนาคปรกกรุงเทพมหานครและวัดดอนว่าพิกุลทองจังหวัดเพชรบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 นกลุ่มบริษัท SC บริษัทกรุงไทยพาณิชย์ประกันภัยจำกัดมหาชนบริษัทแม็กไทยจำกัดและบริษัทเมเจอร์ซีนิเพล็กกรุ๊ปจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบางนานอกวัดบางนาในกรุงเทพมหานครวัดสัตหีบจังหวัดชลบุรีและวัดใหญ่จังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 19:00 นองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพบริษัท Multi Innovation Engineering จำกัดบริษัท Rainbow Holding จำกัดบริษัท CTS Stainless จำกัดและบริษัทสำนักงาน EY จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดโมกจังหวัดอ่างทอง4รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th และในวันนี้ตลอดทั้งวันที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนตำบลนาถ่อนจังหวัดนครพนมองค์การบริหารส่วนตำบลลานดอกไม้จังหวัดกำแพงเพชรและอิสลามวิทยาลัยแห่งประเทศไทยทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 นถึง 20:00 นและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

การทำความดีไม่จำเป็นต้องเริ่มจากเรื่องราวใหญ่ๆไม่ต้องมองว่าสิ่งที่เราทำนั้นจะมีใครมองเห็นหรือไม่ไม่จำเป็นต้องให้ใครชมว่าดีแค่รู้ว่าจิตสำนึกที่เรามีมัน

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then similar like this different style grains and the black is sesame and this called zau. Zau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items use Shiva and red tikka used for uma Bangla Mukhi and she says she come to here temple every Thursday and she have believe अनि मन्त्र चाहिँ नि हाम्रो शिवको मन्त्र संस्कृतमा छ है सी युज टु लर्न मन्त्र अन संस्कृत इट अबाउट ओन्ली अन शिव ओम हाम्रो बङ्गलामुखीलाई त्यही मन्त्र लाग्दैन होला अर्को
2: बङ्गलामुखीलाई अर्कै मन्त्र
1: फर द उमा बङ्गलामुखी दे हेभ टु च्यान्ट अनदर मन्त्र एन्ड फर शिव अनदर वान
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่เก่าแก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้นั่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตังกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตังนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จหลายอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใส่นี้เล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผมเก็บไว้อยู่แล้วผมก็ยังถืออยู่

0: อยู่ไปไหนมาไหนก็เรากระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในนั้นซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและฮินดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: त्यो कहिले काही ओ भइर नि
3: उहाँ चाहिँ कहिले काही आउनु भएको छ
2: अब छैन अब
3: छैन म पनि फर्स्ट टाइम काम हेर पहिले नै आउनु भयो तपाईलाई अलिकति थाहा
2: छ हैन नानीले भनेर हामी आयो
1: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วยนานีมายาที่เป็นดิวมะ มันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
0: ชนะฟาชนะ
4: ฟาชนะเวก
0: ็เ
4: วก็ฟาช
0: นะมุกสนิบาร์เลยแล้วปุ๊บไปหยับเนี่ยเวียนมาหยับจูซ่าเวียนชิโน
4: 제있어뭔데제서머시주야성내야되나마또매자에나인기와래해제야자니야래지미선이바선이바빠지가또매먼달야자니왜봐제있어뭔데라기
5: 내가요서머시지
4: 대원아가족은지제이나도찾아서깨우가족보이먹고비리선생님타이밍때보이
0: 먹고로딕나말말이야로그나말말
4: 에또말
0: 아프니블래Dua setelah tu malah saya jaga nak cian dan nak cemai ya nama lagi kira anak dega yang tu kerai umur cemai pergi juga malah saya yang cemai tapi milih juga terjadinya tercemai milih juga sama saja juga karena konsep cemai siu maka hasil mana terjadinya Babu mesti nak pergi mula panjang bayu, abis nale mula mat hawa ya mesti thamai dia mesti tu lah. Lepas babi nak fuzu bayar ni, bulan seperti kan fuzu bayar ni juga, bar bersatu. Mat hawa ya.
3: Jita malaki, oh Tuhan Krishna jita tu khanat ni, sana tu khani mahu. Oh jita tu ni terentak dosar kena bijai. Aku semua mana walaki, Tuhan ayah semua bijaki. Kalau jita siapa malah, gaya malah, Tuhan dia mahu. Aduni atmae bhagwan chana eta susama syauka o bhagwan prasad biudi jal bi ni jal bi prasad bi oke eta man santa ja oke thik ja re bhagwan oke shakti tai oke jan je raksha di a napa dusa jita wa din din khai ela o khai bole jita bhagwan jita mela khake mate prabhu jita sadhana Pakistana santi sweku jitabju da khaki mate prabodaile awo khayo tane mawo athate antarmukhi ade sasa shakti jaga bimpadita
5: and see feel like this
3: why waile matyaus ne bhagwan wo swabi jake uge why waile bhagwan wo shakti jana bijai ka
1: pen thi ru kan di wa kan taeng tua la tha thang khong rang song nan จะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานิมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

0: ภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาฟังธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาฟังธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆนักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องเทศธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกในการศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: สามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดือนแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาปฐมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ใน1ภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมานี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตราจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนข้อจัดสรรสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150 130โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: ใช่ไหมโอเคไม่ผมเริ่มหมดเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกล
6: ั่
5: น
6: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได้เด
5: ี๋
6: ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปหั่นไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มันหนึ่งกระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอเราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาดเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
6: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
7: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยน

0: เด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับ
1: ยายแก้ว
0: เลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไม่มีคนลงไป
2: มาลงมาเอาอย่างนี้ก็เลย
3: แม่เอ้ยไหวเหรอ
4: ไหวอ่ะ
3: โอ้โห

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรนแทนนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียวเดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40นาทีในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: มันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำเลยมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศหนึ่งคืนได้ไหมครับ
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอพร้อมครับ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: กว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับอุ๊บตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ผมชื่อเด็กชายทรงพลและโบวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำผักครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหมูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปั๊มน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนเนี้ยเรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี่นะครับเพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นจะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนนะครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้นี่เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับใช่ครับผม

0: ที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเนี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาก็จะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
1: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาศพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่สองก็คือการช่วยครูทำอาหาร
1: ครับ
0: ทักษะที่สามก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเองในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
1: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
1: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่งๆ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแป้งผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
1: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
1: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตหนึ่งที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล้วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว้ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
2: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอหกผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นน่ะ1เดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีก1ปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์จะมาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
1: ใช้เวลานานมั้ยครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือ O-net เนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสารเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
1: เอาคะแนนเราไป
0: จนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสารโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการ

0: คำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรือนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือเด็กทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันนี้พวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทำที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อที่มาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงนี้เรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สำหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: นั่งดูนั่งตัวหลับ
1: หอรออ่ะสะกดดิ
0: หอรอ
1: สระอะไร
0: ซ้ายขวาข้าง ใน
1: ส
0: ถานการณ์ให้ความตาจอดทาง
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอ่ะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
3: ครับ
2: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่า มีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ยมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบายนะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียน อยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเง
2: ี้
3: ยนะเราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครูครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: วันนี้รบกวนครูมามาทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้ว

0: เราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
1: ครับ
0: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบครูไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไรเราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

พอถึงยามเช้านะคะเด็กๆ เขาก็จะตื่นขึ้นมาพร้อมรับกับวันใหม่ค่ะซึ่งในแต่ละวันเนี่ยเด็กๆ กับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: ครูมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะครูเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูอะครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอะครู
1: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าฉะนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอะครู
1: ครับ
2: เราใจหายไหม
1: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงไหมครับที่คิดว่าถ้าวันหนึ่งจะไม่ได้อยู่ที่นี่ครับครูจะรู้สึกยังไง
1: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
1: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับครูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้ขายไม่ได้ครูมาศจะตามครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาและไม่อยากครูมาทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกแล้วก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากแล้วก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วแคมเนาะว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
1: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
10: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาศแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

0: ้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 น. ถึงเวลา 12:00 น.

กาออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 ถึงเวลา 21:00 นและช่อง BLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 6:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสะปะริวารานิปะติขันห้าตุอัมห้ากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

เหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยะ

านีสะปะริวารานีภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานีมัตตกะภัตตานีสะปะริวารานีปฏิค

นังทีฆรตังหิตายะสุขายะข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทั้งบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้นผู้ทำการละล่วงลับไปแล้วด้วยสิ้นกาลละนานเทอญ

ความสุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอเวโรโหมิ

โอมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเทอญสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย

อย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัชชาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

ทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปะริหรันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุข

อิทังเมมาตาปิตุนังโหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาหนตุคุรุปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพสัตตานังโหตุสุขิตาหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

เจริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะ

แต่เป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้นคำว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับถังเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะพัตตาหารหรือว่ามะตะกะพัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามะตะกะพัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการ

ทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าเราทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการ

กรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญจน์แล้วก็ถวายได้สายสิญจน์อันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความดีของตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมามีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มากับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอานุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทมิตรสหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและ
แผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้คนบ้านไก่ต้องเป็นคนไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้กันแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับรายการแง้มประตูสู่ลาวรายการของเราจะชวนคุณผู้ชมมารู้จักกับคำศัพท์การประสมคำประโยคบทสนทนาภาษาลาวรวมถึงเกร็ดน่ารู้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวค่ะโดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาอาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นและมาฝึกฟังพร้อมกับออกเสียงภาษาลาวตามแบบเจ้าของภาษากับท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฏกาฬสินธุ์กันค่ะแล้วคุณผู้ชมจะไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านใกล้ต้องกลายเป็นคนไกลเพราะความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนทางภาษาอย่างแน่นอนค่ะถ้าคุณผู้ชมพร้อมแล้วไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
1: สวัสดีกันอีกเช่นเคยนะคะคุณผู้ชมสำหรับช่วงแรกนี้นะคะเราก็จะสอนเกี่ยวกับคำศัพท์ภาษาลาวนะคะคำศัพท์ภาษาลาวจะมีหลากหลายหมวดหมู่มากเลยนะคะแต่เราก็จะทยอยนำแต่ละหมวดหมู่มาเรียนรู้กันเป็นตอนๆไปค่ะนะคะเมื่อเราเรียนรู้คำศัพท์และแปลความหมายแล้วนะคะเราก็จะมาเรียนรู้การเขียนสะกดกันค่ะเพราะฉะนั้นคำศัพท์ที่นำมาเสนอในช่วงนี้นะคะก็จะมีการเรียนรู้ทั้งความหมายและการใช้รวมไปถึงการเขียนสะกดด้วยค่ะวันนี้เราจะเรียนรู้หมวดหมู่คำศัพท์เกี่ยวกับเครื่องแต่งกายนะคะคุณผู้ชมเครื่องแต่งกายค่ะไปที่คำแรกนะคะตุ้งหูตุ้งหูแปลว่าต่างหูนั่นเองค่ะไปต่อนะคะสายคอสายคอหมายถึงสร้อยคอค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำคำหมายถึงทองคำค่ะถ้าคุณผู้ชมไปซื้อเครื่องประดับที่ทำด้วยทองคำก็ต้องเรียกว่าคำหมายถึงทองคำนั่นเองค่ะไปต่อนะคะผ้าเบียงผ้าเบียงเบียงหมายถึงเฉียงนั่นเองนะคะถ้าในภาษาลาวเรียกว่าผ้าเบียงก็หมายถึงสบายนั่นเองค่ะคุณผู้ชมคำต่อไปนะคะเสื้อซ้อนเสื้อซ้อนคำนี้ในภาษาลาวแปลว่าเสื้อชั้นในของผู้หญิงค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บหมายถึงน้ำยาทาเล็บนั่นเองค่ะแต่น้ำยาทาเล็บของเรานะคะเมื่อไปพูดกับคนลาวก็อาจจะไม่รู้เรื่อง

พาะคนลาวเข้าใจคําว่าน้ำยาคนละความหมายกันค่ะเล็บที่ทาด้วยสีก็ต้องเรียกว่าสีเล็บในภาษาลาวนั่นแหละค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะคำสุดท้ายของวันนี้ค่ะถุงตีนถุงตีนหมายถึงถุงเท้าคุณผู้ชมคะอาจจะเข้าใจผิดได้นะคะว่าทำไมคนลาวใช้คำไม่สุภาพคนลาวไม่มีคำว่าเท้าค่ะคนลาวไม่มีคำว่าเท้านะคะจะเรียกทั้งหมดว่าตีนตีนก็หมายถึงเท้าของเราเพราะฉะนั้นถ้าจะพูดว่าถุงเท้าก็ต้องเรียกว่าถุงตีนค่ะคุณผู้ชมนะคะขออนุญาตนะคะอาจจะไม่สุภาพแต่คุณผู้ชมต้องเรียนรู้นะคะเมื่อเรารู้คำศัพท์ต่างๆนะคะเราก็จะมาลองหัดเขียนกันนะคะคุณผู้ชมว่านะคะภาษาลาวมีรูปพยัญชนะสระและวรรณยุกต์รวมถึงมีการประสมคำอย่างไรบ้างเพื่อคุณผู้ชมเมื่อเดินทางไปเมืองลาวก็จะได้ฝึกอ่านภาษาลาวค่ะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะแค่เราจับประเด็นหรือจับข้อที่แตกต่างกันได้ระหว่างภาษาไทยและภาษาลาวมันก็จะทำให้เราเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นค่ะเมื่อเข้าใจภาษาลาวได้ง่ายขึ้นคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมก็จะเข้าใจคนลาวผ่านการเรียนรู้ภาษาลาวค่ะคุณผู้ชมคะคำศัพท์คำแรกนะคะที่เราจะนำมาเป็นเครื่องมือในการเรียนรู้การเขียนสะกดภาษาลาวในวันนี้นะคะคือคำว่าตุ้มหูตุ้มหูคุณผู้ชมคะถ้าเห็นรูปนะคะพยัญชนะก็จะคิดออกค่ะว่าเป็นอักษรอะไรในภาษาไทยนะคะเราเริ่มกันดีกว่าค่ะนะคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นด้วยต่อตาค่ะต่อตานะคะม้วนหัวจากด้านล่างนะคะคุณผู้ชมต้องม้วนหัวจากด้านล่างในระดับบรรทัดค่ะแล้วก็ขึ้นไปค่ะต่อตาหรือต่อเต่าในภาษาไทยนั่นเองค่ะสะกดตรงตัวนะคะคุณผู้ชมคะภาษาลาวง่ายนิดเดียวค่ะสะกดตรงตามมาตราค่ะสะกดด้วยม่อแมวม่อแมวเขียนแบบนี้นะคะหัวอยู่ด้านล่างนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวด้านล่างขึ้นไปค่ะนะคะม่อแมวนะคะใส่รูปสระอุค่ะสระอุเหมือนไทยเลยค่ะสระอุนะคะปิดท้ายด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะวรรณยุกต์โทนะคะคุณผู้ชมก็จะได้คำว่าตุ้มส่วนคำว่าหูง่ายนิดเดียวค่ะเหมือนกับภาษาไทยเลยค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นนะคะพยัญชนะตัวนี้เรียกว่าหอฮานหอฮานหรือหอหีบในภาษาไทยนะคะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากนะคะหัวอยู่ด้านบนนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะกลับขึ้นไปด้านบนอีกมีหัวนิดหน่อยนะคะนี่คือหอฮานค่ะคุณผู้ชมใส่รูปสระอูค่ะสระอูนะคะนี่ค่ะสระอูอ่านได้แล้วใช่ไหมคะตุ้มหูค่ะคุณผู้ชมไปต่อนะคะสายคอสายคอเขียนเหมือนกันเลยนะคะในคำว่าสายค่ะคุณผู้ชมภาษาไทยและภาษาลาวคำนี้เขียนเหมือนกันค่ะเริ่มต้นที่พยัญชนะตัวแรกนะคะสอเสือค่ะคุณผู้ชมสอเสือค่ะนะคะม้วนหัวขึ้นไปนะคะสังเกตดูสอเสือภาษาลาวมีหัวอยู่ด้านบนนิดนึงนะคะม้วนค่ะนะคะคุณผู้ชมคะสระอาในภาษาลาวค่ะสระอาในภาษาลาวมีหัวค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นเราจึงเริ่มต้นจากการม้วนหัวสระอาค่ะม้วนหัวสระอานะคะลากลงมาจากข้างล่างค่ะนะคะปิดด้วยพยัญชนะสะกดค่ะย่อยุ่งย่อยุ่งคำนี้นะคะเขียนแบบยอยักษ์ในภาษาไทยนะคะเริ่มเลยค่ะย่อยุ่งเริ่มจากหัวนะคะกลมๆนิดนึงค่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมคะการเขียนคำต่อไปนี้คงต้องจำนิดนึงนะคะคำว่าข้อข้อคุณผู้ชมคะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างค่ะสระอในภาษาลาวไม่มีออ่างนะคะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะถ้าไม่มีตัวสะกดต้องไม่มีออ่างค่ะเพราะฉะนั้นเราจึงใช้นะคะพยัญชนะต้นได้เลยค่ะพยัญชนะต้นตัวนี้นะคะคุณผู้ชมต้องจำแล้วค่ะข้อควายข้อควายคุณผู้ชมคะควายค่ะมีสองหัวนะคะควายที่ไหนคะควายที่ข้อควายเริ่มเลยนะคะม้วนหัวจากด้านล่างค่ะขึ้นไปยังม้วน

0: หัวอีกนะคะหัวเข้าข้างในทั้งสองหัวเลยนะคะแล้วก็จบลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะคุณผู้ชมคะใส่สระอค่ะสระอไม่มีออ่างถ้าไม่มีตัวสะกดค่ะสระอนะคะม้วนเลยค่ะกลมๆนะคะมีช่องว่างอยู่ตรงกลางด้วยค่ะคำนี้ก็จะอ่านว่าสายคอสายคอไปต่อค่ะค่ำค่ำคุณผู้ชมคะสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะง่ายๆค่ะคุณผู้ชมสระอําในภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะคือรูปนี้ค่ะนะคะคุณผู้ชมใช้สระอนะคะแล้วก็ใช้สระอาค่ะเพราะฉะนั้นรูปสระอําก็จะเหมือนกับภาษาไทยค่ะเหมือนกับภาษาไทยนะคะต้องการพูดคําว่าค่ำหมายถึงทองคุณผู้ชมก็ใส่คอควายคุณผู้ชมจําคอควายได้แล้วใช่มั้ยคะมี2หัวนะคะใส่คอควายค่ะม้วนหัวจากด้านล่างไปตรงกลางค่ะแล้วก็ใส่สระอําค่ะนะคะไปต่อค่ะคําต่อไปคือคําว่าผ้าเบียงผ้าเบียงคําว่าผ้าคุณผู้ชมคะเริ่มต้นจากพยัญชนะตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมต้องสังเกตนิดนึงนะคะพยัญชนะตัวนี้ไม่เหมือนกับภาษาไทยนะคะไม่เหมือนตรงไหนคะตรงนี้ค่ะเริ่มต้นเลยนะคะผอผึ้งผอผึ้งตัวนี้ค่ะคุณนะคะไปต่อเลยนะคะม้วนหัวเข้าไปข้างในค่ะลากลงมาข้างล่างนะคะก่อนจะจบมีหัวอีกนิดนึงค่ะผอผึ้งหรือผอผึ้งในภาษาไทยค่ะคุณผู้ชมจำสระอาได้แล้วใช่ไหมคะม้วนหัวค่ะม้วนหัวนะคะลากลงมาข้างล่างค่ะนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะเขียนคำว่าผ้าได้แล้วนะคะคุณผู้ชมคะสระเอียค่ะยอเฟื้องค่ะตัวนี้ต้องจำนะคะเพราะสระเอียถ้ามีตัวสะกดเมื่อไหร่นะคะก็จะเปลี่ยนรูปเป็นยอเฟื้องตัวนี้ค่ะคุณผู้ชมจะขออนุญาตสอนสระเอียก่อนนะคะว่าเขียนแบบไหนสระเอียค่ะคุณผู้ชมยอเฟื้องนะคะคุณผู้ชมเริ่มจากหัวค่ะล่างของเส้นนะคะขึ้นไปค่ะนี่คือสระเอียหรือยอเฟื้องแบบมีตัวสะกดค่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเราจะเขียนคำว่าเบียงเบียงเราก็เริ่มต้นด้วยพยัญชนะต้นตัวนี้ค่ะบ่อแบ้ค่ะคุณผู้ชมบ่อแบ้หรือนะคะบ่อใบไม้ในภาษาไทยนั่นเองค่ะต่อด้วยค่ะยอเฟื้องค่ะนะคะลากจากข้างล่างค่ะเลยเส้นบรรทัดลงไปนะคะขึ้นไปข้างบนค่ะปิดท้ายด้วยง่องัวง่องัวหรืององูในภาษาไทยค่ะแต่งองูในภาษาไทยหางสั้นนะคะส่วนง่องัวในภาษาลาวหางยาวค่ะหางยาวเลยบรรทัดลงไปนะคะเพราะฉะนั้นก็จะได้คำว่าเบี่ยงโดยบวกรูปวรรณยุกต์เอกใส่ตรงพยัญชนะตัวแรกเสมอค่ะเราก็จะได้คำว่าผ้าเบียงไปต่อนะคะเสื่อซ้อนเสื่อซ้อนคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะสระเอือเขียนเหมือนภาษาไทยค่ะเริ่มเลยนะคะสระเอค่ะนะคะสอเสือค่ะมีหัวม้วนข้างบนด้วยนะคะไปต่อค่ะอโอค่ะม้วนหัวจากด้านล่างและข้างบนมีหูใหญ่ๆนะคะสอเสืออโอค่ะคุณผู้ชมคะสระเอือเขียนเหมือนไทยค่ะใช้สระอีนะคะวางในตำแหน่งสอเสือแล้วจุดเข้าไปค่ะจะกลายเป็นสระเอือค่ะคุณผู้ชมจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะส่วนคำว่าซ่อนนะคะเริ่มต้นด้วยสอสร้างสอสร้างหรือนะคะสอโซ่ในบ้านเรานั่นเองค่ะนะคะหางยาวนะคะเริ่มจากหัวหางจะยาวเลยบรรทัดมาค่ะอ้อโอเหมือนเดิมค่ะคุณผู้ชมคะน่อนกหรือนอหนูในภาษาไทยนะคะเริ่มต้นจากหัวอยู่ด้านบนนะคะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านบนค่ะลงมาด้านล่างนะคะจบด้วยรูปวรรณยุกต์โทค่ะเราก็จะได้คำว่าเสื้อซ่อนไปต่อนะคะสีเล็บสีเล็บคำนี้นะคะคุณผู้ชมภาษาลาวค่ะนะคะสอเสือสระอีหมายถึงสีใช้ได้แทนทุกตัวเลยค่ะในภาษาไทยใช้สอคอสลารอเรือใช่ไหมคะและสระอีแต่ภาษาลาวมีรูปเดียวค่ะสอเสือสระอีค่ะคุณผู้ชมเริ่มเลยนะคะตัวเดิมค่ะเพยัญชนะตัวแรกสอเสือค่ะ ุณผู้ชมคะสระอีค่ะลากข้างนะคะเขียนเหมือนสระอีแล้วก็ลากไปด้านข้างค่ะแต่คำนี้ต้องจำค่ะคุณผู้ชมคำว่าเล็บค่ะเล็บนะคะสระเอค่ะคุณผู้ชมเริ่มต้นยังไงคะเริ่มต้นจากสระเอค่ะไปต่อนะคะล่อลิงนะคะล่อลิงเขียนเหมือนไทยม้วนหัวจากด้านล่างนะคะพยัญชนะสะกดคุณผู้ชมทราบแล้วค่ะบอแบ้บอแบ้นะคะหรือบอใบไม้ในภาษาไทยแต่ถ้าเราต้องการให้ออกเสียงสั้นนะคะเราต้องใส่เครื่องหมายนี้ค่ะไม่กันค่ะคุณผู้ชมไม่กันเสียงสั้นค่ะไม่กันเสียงสั้นนะคะไม่กันคือไม่หันอากาศค่ะใส่ไว้ข้างบนเพื่อกำกับการออกเสียงให้ออกเป็นเสียงสั้นอ่านว่าเล็บนะคะคุณผู้ชมสีเล็บไปต่อค่ะคำสุดท้ายนะคะถงตีนถงตีนคุณผู้ชมคะถอถุงในภาษาลาวหรือถอถุงในภาษาไทยนะคะเขียนแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมม้วนหัวจากด้านในนะคะสังเกตดูนะคะวิธีการจำคือถุงมีหัวอยู่ด้านในค่ะลากจากด้านล่างขึ้นไปเป็นหัวออกนะคะหัวออกค่ะคุณผู้ชมทราบแล้วใช่ไหมคะง่องั่วในภาษาลาวหางยาวนะคะง่องั่วเริ่มเลยค่ะม้วนหัวจากด้านบนลงไปด้านล่างยาวกว่าระดับบรรทัดนะคะคุณผู้ชมคะอย่าลืมค่ะอย่าลืมสระโอลดรูปค่ะสระโอลดรูปนะคะสระโอเมื่อมีตัวสะกดจะเปลี่ยนเป็นไม้กุ๋งหัวลงค่ะไม้กุ๋งนะคะเวลาการจำจำว่าไม่หันอากาศหัวลงค่ะหรือจำง่ายๆว่าไม้กุ๋งหัวลงค่ะเอาหัวคว่ำลงนะคะเราก็จะได้คำว่าถุงค่ะคุณผู้ชมส่วนคำว่าตีนก็เหมือนภาษาไทยนะคะแต่ออกเสียงยาวค่ะเริ่มเลยนะคะต่อตาค่ะนะคะสะกดด้วยนอนกอย่าลืมนะคะหัวอยู่ด้านบนค่ะนะคะใส่สระอีค่ะนะคะถุงตีนนะคะก็หมายถึงถุงเท้านั่นเองคุณผู้ชมคะการเรียนภาษาลาวไม่ได้ยากเลยค่ะอย่าปล่อยให้ความเข้าใจระหว่างภาษาต้องเป็นอุปสรรคระหว่างเราและลาวนะคะวันนี้เราเริ่มเรียนภาษาลาวไปด้วยกันเพียงแค่คุณผู้ชมเปิดใจก็จะเข้าถึงภาษาลาวแล้วค่ะ
1: สบายดีอยากได้อย่างน้อ
2: เจ้ามีเครื่องแต่งกายอย่างขายแด
1: ห้านเฮามีทุกอย่างที่ท่านต้องการเลยเด้แล้วท่านต้องการซื้อแนวใด
2: ข่อยอยากเบิ่งพวกตุ้มหูกับสายคอมีให้เบิ่งบ
1: ่มีเชิญทางนี้ได้เลยห้านเฮาแม่นมีตุ้มหูกับสายคอหลายแบบให้เลือก
2: มีสายคอที่เป็นค้ำบ
1: ่บ่มีทางห้านเฮามีแต่สายคอที่เป็นพวกแฟชั่นทั่วไปเท่านั้น
2: แต่ส่วนหลายทางห้านสินำเครื่องดีๆมาขายแม่นบ
1: ่แม่นแล้ว
2: ตุ้มหูนี่ราคาเท่าไหร่
1: ราคา 20,000 กีบเจ้า
2: อันนี้แม่นของยี่ห้อแม่นบ
1: ่แม่นแล้วทางห้านเฮานำของมียี่ห้อทั้งหมดมาขายแต่อยู่ในช่วงที่เพิ่นลดราคา
2: สั้นบ่แล้วถ้าข่อยซื้อตุ้มหูนี่เจ้าสามารถบ้องหูให้ข่อยนำได้บ่
1: โดยทางห้านมีบริการเฮ็ดให้ฟรีเจ้า
2: ข่อยสิเอาสายคอกับตุ้มหูอันนี้มันใส่น้ำกันได้งามแท้ๆ
1: ได้เจ้าทางห้านเฮาสิแถมสีเล็บให้นำย้อนว่าสีเล็บนี่เป็นสินค้าตัวใหม่ห้านจึงมีแจกฟรีเจ้า
2: ขอบใจหลาย
1: ตอนนี้ในส่วนของผ้าเบียงและเสื้อซ่อนแม่หญิงเขาก็ลดราคา 50% สนใจเบิ่งก่อนบ
2: ่มีแต่ผ้าเบียงบ่ที่ลดราคาม
1: ีถุงตีนน้ำลดราคาเป็นบางรายการเด้
2: แล้วผ้าเบียงราคาเท่าไหร่เจ้า
1: 50,000 กีบเอ้าถ้าเจ้าซื้อทั้งสองอย่างค่อยจะลดราคาให้ตื่มอีก
2: ตกลงค่อยเอาผ้าเบียงกับถุงตีนน้ำ
1: โดยทั้งหมด 65,000 กีบขอบใจหลายๆเด้อ
2: เจ้าเมื่อหน้าลุดหลายๆเด้อเ
0: ด้อคุณผู้ชมคะเป็นยังไงบ้างคะบทสนทนาภาษาลาวเบื้องต้นนะคะคุณผู้ชมพอจะฟังแล้ว รู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวเพิ่มมากขึ้นแล้วใช่ไหมคะถ้าหากยังรู้คำศัพท์ภาษาลาวเพิ่มยังไม่ครบหรือไม่ครอบคลุมเพราะวัฒนธรรมการใช้ภาษาระหว่างไทยกับลาวแตกต่างกันค่ะคุณผู้ชมจะพบนะคะว่ามีการใช้คำที่สั้นค่ะคุณผู้ชมประโยคสั้นๆแบบนี้แหละค่ะนะคะทำให้เราตีความอาจจะสับสนค่ะเพราะใช้แตกต่างกันกับภาษาไทยนะคะดังนั้นในช่วงนี้เราจึงจะเอาประโยคสั้นๆเหล่านั้นแหละค่ะคุณผู้ชมมาขยายความว่าใช้อย่างไรและหมายความว่าอย่างไรนะคะจะทำให้เราได้เรียนรู้คำศัพท์เกี่ยวกับภาษาลาวและอยู่ในรูปประโยคได้ชัดเจนเพิ่มมากขึ้นค่ะเริ่มต้นเลยนะคะประโยคแรกของเรานะคะเป็นประโยคตอบรับค่ะประโยคตอบรับนะคะประโยคตอบรับหมายถึงอะไรหมายถึงประโยคที่เมื่อมีคนถามนะคะหรือมีคนพูดมาก่อนหน้านี้แล้วเราจะตอบเขาหรือรับเขาด้วยคำต่างๆต่อไปนี้นะคะประโยคตอบรับคำแรกนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วหมายถึงใช่แล้วนั่นเองนะคะแม่นแปลว่าใช่ค่ะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นถ้าจะตอบรับด้วยคำว่าใช่แล้วก็ต้องพูดภาษาลาวด้วยคำว่าแม่นแล้วคุณผู้ชมคะแล้วลากเสียงยาวสักนิดนึงนะคะเพื่อจะแสดงความสุภาพค่ะถ้าเสียงห้วนไปคนลาวก็จะคิดว่าไม่สุภาพค่ะไปต่อนะคะสั้นบ่สั้นบ่คำนี้จะเสียงสั้นนิดนึงนะคะเป็นประโยคตอบรับได้เหมือนกันค่ะแปลว่าอย่างนั้นหรือถ้ามีใครสักคนพูดข้อความสักข้อความหนึ่งมาแล้วเราไม่แน่ใจเราอาจจะถามหรือตอบรับด้วยคำว่าสั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือค่ะไปต่อนะคะขอบใจหลายขอบใจหลายอันนี้ก็เป็นรูปประโยคอีกแบบหนึ่งในภาษาลาวนะคะแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะเพราะฉะนั้นข้อความจึงสั้นเพราะอะไรคะเพราะเราไม่ต้องอธิบายประโยคที่มาก่อนหน้านี้เพราะคนพูดได้พูดไปแล้วค่ะเพียงแต่เราตอบรับด้วยคำสั้นๆเท่านั้นนะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณนะคะหรือขอบใจคุณผู้ชมคะภาษาลาวหลายแปลว่ามากค่ะหลายแปลว่ามากนะคะคุณผู้ชมคะมีคำศัพท์คำนี้ที่ต้องเรียนรู้ค่ะขอบใจขอบใจภาษาลาวออกเสียงสั้นนะคะใจค่ะนะคะเราใช้นะคะแทนคำว่าขอบคุณในภาษาไทยได้เลยค่ะถ้าคุณที่คุณผู้ชมต้องการขอบคุณนะคะมีอาวุโสสูงกว่านะคะในภาษาไทยเราจะใช้ว่าขอบคุณแต่ในภาษาลาวเราใช้คำเดียวเลยค่ะคือคำว่าขอบใจใช้กับคนที่สูงกว่าหรือเท่ากันหรือต่ำกว่าเราก็ใช้คำว่าขอบใจจำไว้นะคะขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณค่ะไปต่อนะคะโดยคำนี้เป็นคำตอบรับค่ะซึ่งคนไทยอาจจะเข้าใจผิดนะคะหรืออาจจะไม่แน่ใจว่าหมายถึงอะไรคำนี้เป็นคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมคะถ้ามีใครสักคนพูดประโยคนึงมานะคะแล้วคุณผู้ชมเห็นด้วยค่ะคุณผู้ชมก็ตอบรับด้วยคำว่าโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะหรืออาจจะหมายถึงค่ะหรือครับเฉยๆซึ่งเป็นประโยคตอบรับเลยนะคะฝึกไว้นะคะคุณผู้ชมถ้าไปได้ยินคำนี้ภาษาลาวโดยแปลว่าใช่ค่ะถูกแล้วค่ะค่ะหรือครับแปลว่าเขาเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณผู้ชมพูดนะคะไปต่อค่ะคำนี้ใช้เหมือนกันกับภาษาไทยนะคะและอาจจะได้รับอิทธิพลจากภาษาอังกฤษเหมือนกันคือคำว่าตกลงตกลงหมายถึงตกลงค่ะบริบทนี้นะคะใช้กับคนที่อยู่ในสังคมเมืองมากกว่าคนที่อยู่ในสังคมรอบนอกค่ะคุณผู้ชมหมายถึงเห็นด้วยยินดีและเป็นการตอบรับด้วยคำสั้นๆแต่เป็นรูปประโยคตอบรับค่ะคุณผู้ชมเป็นยังไงคะภาษาลาวไม่ได้ยากนะคะลองมาทวนกันดีกว่าค่ะว่าเรามีรูปประโยคตอบรับด้วยคำว่าอะไรบ้างประโยคแรกเลยนะคะแม่นแล้วแม่นแล้วใช่แล้วสั้นบ่สั้นบ่แปลว่าอย่างนั้นหรือไปต่อค่ะขอบใจหลายขอบใจหลายแปลว่าขอบคุณหรือขอบใจมากค่ะโดยแปลว่าใช่ค่ะค่ะครับส่วนสุดท้ายค่ะตกลงค่ะตกลงแปลว่า ตกลงค่ะคุณผู้ชมแล้วคุณผู้ชมล่ะคะตกลงจะเรียนภาษาลาวหรือยังคะ
3: รัฐบาลกำหนดให้ผู้หญิงลาวที่ทำงานสังกัดหน่วยงานรัฐและเอกชนสวมใส่ผ้าถุงหรือผ้าสิ้นลาวในการทำงานชุดทำงานราชการของผู้หญิงลาวที่ทำงานตามองค์การต่างๆหรือที่หมายถึงรัฐกรที่เป็นพนักงานของรัฐและพนักงานธุรกิจเอกชนก็นุ่งสิ้นโดยทั่วไปยกเว้นคนที่ทำงานธุรกิจส่วนตัวเท่านั้นจึงสามารถแต่งกายตามความชอบได้แต่ก็ยังมีข้อกำหนดที่ทำให้ต้องนุ่งสิ้นในบางโอกาสอยู่คือเมื่อต้องเข้าร่วมงานในโอกาสสำคัญก็จะนิยมนุ่งสิ้นเช่นกันนอกจากนี้หากเป็นพิธีกรดาราผู้ที่ทำงานเบื้องหน้าทางโทรทัศน์หรือโทรภาพลาวก็ต้องนุ่งสิ้นเป็นส่วนใหญ่ไม่เพียงแต่พนักงานรัฐเท่านั้นที่ต้องสวมใส่สิ้นไปทำงานแต่ผู้ที่มาติดต่อราชการก็ควรแต่งกายให้สุภาพด้วยคือหากเป็นผู้หญิงก็ควรให้เกียรติสถานที่โดยการนุ่งสิ้นมาติดต่อราชการและสิ้นที่นิยมสวมใส่ในชุดพนักงานต่างๆนั้นก็เป็นผ้าไหมลาวหรือผ้าท้องถิ่นซึ่งคนลาวจะแยกระหว่างสิ้นที่สวมใส่อยู่บ้านกับสิ้นที่สวมใส่มาทำงานหรือติดต่อราชการโดยดูจากลวดลายหรือตีนหรือเชิงของสิ้นนั่นเองส่วนพนักงานเอกชนหรือหน่วยงานอื่นๆทั้งภาคธุรกิจในประเทศและต่างประเทศที่ตั้งอยู่ในประเทศลาวรัฐก็รณรงค์ให้ผู้หญิงแต่งกายด้วยผ้าสิ้นเหมือนกันเพื่อเป็นการให้เกียรติต่อวัฒนธรรมลาวดังนั้นหากผู้ที่ต้องมีกิจหรือไปติดต่อกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในลาวก็ควรหาซื้อผ้าถุงหรือสิ้นแบบลาวมาเตรียมไว้บ้างเพื่อให้เกียรติกับผู้ที่เราจะคบค้าสมาคมและเมื่อคนลาวเห็นเราแต่งกายด้วยสิ้นก็คงจะมีความประทับใจในการทำงานหรือทำธุรกิจร่วมกันมากกว่าการแต่งกายโดยไม่รู้วัฒนธรรมลาวส่วนการสวมใส่เสื้อนั้นผู้หญิงจะนิยมใส่เสื้อเชิ้ตหรือเสื้อผ้าไหมที่ตัดเย็บและออกแบบให้มีความทันสมัยก็ได้โดยหาซื้อได้ในตลาดหรือเมืองสำคัญทั่วไปราคาไม่แพงเพราะมีการจำหน่ายอย่างแพร่หลายทั้งเป็นการส่งเสริมการออกแบบผ้าพื้นเมืองของลาวเช่นกันส่วนประโยชน์ทางอ้อมของการสวมใส่ผ้าพื้นเมืองและสิ้นของพนักงานรัฐและเอกชนเหล่านี้คือเป็นการให้ผู้หญิงสำรวมกิริยามารยาทเพราะการสวมใส่สิ้นจะบังคับไม่ให้สามารถวิ่งหรือนั่งในท่าทางที่ไม่เหมาะสมดังนั้นจึงเป็นการรักษาวัฒนธรรมของผู้หญิงลาวทำให้อ่อนหวานด้วย
4: เป็นอย่างไรบ้างคะคุณผู้ชมได้รับสาระความรู้จากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.รัตนาจันเทาทั้งคำศัพท์ในภาษาลาวการสะกดคำการประสมคำแล้วยังได้ฟังประโยคสนทนาพร้อมกับฝึกพูดตามท่านอาจารย์สมภาวันแก้วบุตรตาและได้รับสาระความรู้จากเกล็ดความรู้อีกด้วยนะคะคงทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจภาษาและประเพณีวัฒนธรรมลาวมากยิ่งขึ้นแล้วนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเวลาของรายการแง้มประตูสู่ลาวหมดลงแล้วขอลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ

คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับมัธยมศึกษาปีที่3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข192ถึง194ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเวลาในการเรียนแต่ละวันแต่ละวิชาให้เหมาะสมควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ออกกำลังกายหรือทำ

0: สวัสดีครับถ้าพูดถึงพม่าหลายๆคนคงนึกถึงเจดีย์ชเวดากองสถานที่สำคัญทางศาสนาและเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้รับความนิยมของพม่านะครับแต่พม่าก็ยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญทั้งโบราณสถานและสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวันนี้นะครับเราจะเดินทางท่องเที่ยวทั่วพม่ากันไปพบกับอาจารย์มิมิกันเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิในประเทศพม่าเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวมากมายเลยนะคะชาวโลกรู้จักกันมากที่สุดก็คือเจดีย์ชเวดากองนั่นเองตอนนี้เรามาดูกันว่าท่องเที่ยวเนี่ยเราจะพูดภาษาพม่าว่ายังไงนะคะเลปัสยาเนียเลปัสยาเนียนะเลปะแปลว่าเที่ยวกันนะฮะสยาก็คือหน้าเที่ยวเนียก็คือสถานที่ที่น่าเที่ยวนั่นเองนะคะเลปัสยาเนียนะคะมีที่ไหนบ้างมีมากมายเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าไปย่างกุ้งเนี่ยเราต้องได้เจอกับเจดีย์ชเวดากองเรียกว่าชเวดากองเซดีดอชเวดากองเซดีดอนะคะถ้าหาว่าเจดีย์สุเลล่ะคะเรียกว่าสุเลเซดีดอสุเลเซดีดอคนไทยรู้จักดีนะคะที่แบบมีเทพทันใจก็คือบูดาทาวเซดีดอนั่นเองค่ะนะคะบูดาทาวเซดีดอทำไมถึงตั้งชื่อว่าเป็นบูดาทาวล่ะคะบูก็คือนายพันท่านหลายดาทาวหมายถึงว่า 1,000 หลายนะฮะก็สมัยพระพุทธเจ้าเนี่ยเรือที่ไปพระกิสาท่าไปนิมนต์มาเนี่ยเวลาไปจอดที่ท่านั้นนายพันคนไปรับด้วยนะฮะก็เราก็เรียกว่าบูดาทาวเซดีดอเลยนะคะแล้วที่พม่าเนี่ยมีอะไรที่แบบย่างกุ้งเนี่ยน่าเที่ยวบ้านไหมพระนนตาหวานที่คนไทยรู้จักกันดีนะคะเราเรียกว่าเช่าทะจีพยาเช่าทะจีพยานะคะตาหวานจริงๆค่ะทำจากแก้วนะฮะทำด้วยแก้วก็เลยไปพระนนตาหวานนั้นเองเช่าทัดจีพยานะคะเป็นพระพุทธรูปที่ไปนอนท่านอนนะคะท่าพักผ่อนนะฮะก็เช่าทัดจีพยานะคะอันนี้ก็คือที่ย่างกุ้งสถานที่ที่แบบที่ย่างกุ้งมีอยู่ไม่อยากไปแถวนั้นแล้วอย่าไปช้อปปิ้งแล้วอ้าวช้อปปิ้งเนี่ยจะว่ายังไงนะคะช้อปปิ้งก็คือซีเวเดย์ซีเวเดย์มิมิบอกว่ามิมิจะไปช้อปปิ้งนะก็มิมิซีเวตัวเมซีเวตัวเมนะคะก็จะไปช้อปปิ้งนั่นเองนะคะอ้าวถ้าไปตลาดสกอตตลาดสกอตล่ะนะสกอตซีตัวเมสกอตซีตัวเมนะคะตลาดสกอตก็ยังไม่อยากไปอีก

0: ถ้าเราบอกว่าเราจะไปสี่เหลี่ยมเราจะพูดยังไงนะตานหลีตัวเมตานหลีตัวเมนะคะจะย่างกุ้งประมาณ45นาทีไปได้ถึงสี่เหลี่ยมค่ะนะคะตานหลีตัวเมอ้าวจะไปฮงสาแล้วคะปะกูตัวเมฮงสาก็คือปะกูนะคะปะกูตัวเมเห็นไหมคะนะสถานที่เราใส่ข้างหน้าแล้วก็ตามด้วยตัวเมก็คือเราจะไปที่นั้นๆเองนะคะมันเดเลเนี่ยมีพระมหาเมียมุนีค่ะนะคะพระมหาเมียมุนีเนี่ยคนพม่าเรียกว่ามหาเมียมุนีพญาจีมหาเมียมุนีพญาจีนะคะศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยค่ะนะทุกวันล้านหน้าพระพุทธรูปองค์นั้นนะคะตีสี่เลยค่ะคนไหนที่จะไปพม่าไปชมนะคะต้องตื่นตีสามนะคะประตูเปิดตีสี่แล้วก็ล้านหน้าพระพุทธรูปพระมหาเมียมุนีค่ะเราอยากไปสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ยางกุ้งเนี่ยเราจะไปยังไงได้บ้างนะเราก็ถามเขานะว่าจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลตะกูจีพยาหมายถึงพระพุทธรูปหรือว่าจีรีองค์ที่แบบศักดิ์สิทธิ์มากๆนะคะจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลจะมาตะกูจีพยาผู้เจียนโลยังกงมาเบเนียตัวเต็นเดเลนะดิฉันอยากกลับสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ควรไปสถานที่ไหนคะเราก็ตอบว่าซีชุยตะกูสีดีดอตัวเต็นเดชุยตะโกสีดีดอตัวเต็นเดควรไปที่จีดีชุยตะโกค่ะนะคะชุยตะโกสีดีดอตัวเต็นเดตัวเต็นเดแปลว่าตัวแปลว่าไปเต็นก็คือควรนะเดตัวเต็นเดก็คือควรไปที่จีดีชุยตะโกนั้นเองค่ะก็เราจะไปที่ไหนจะไปยังไงเนี่ยมาติดตามชมที่บทสนทนานะคะ
1: จะมาอมัตยาปิสีเวชินรูปาเบเนียมาเวติมบาตะเลชิน
2: สกอเซมาเชฮองปงซันปิสีเดရပါတယ်တခြားပစ္စည်းတွေလည်းအဆုံးရှိပါတယ
1: ်တကယ်တော့ကျမတကူကြီးဖះကိုဖူးချင်ရင်ဘယ်နေရာကိုညွှန်းပေးမလဲ
2: ရွှေတကုံစီတီတော်ဖူးရမှာပေါ့ရွှေရောင်ဝင်းပြီးတိတ်တက်ပဲတာပဲဥပုံနေဆိုလဲပိုကောင်းတာပေါ့
1: စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလေတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင
2: ်ဩရပါတယ်

0: จดีชเวดากองศาสนสถานอันยิ่งใหญ่สำคัญและมีชื่อเสียงมากที่สุดในประเทศพม่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์และศูนย์รวมจิตใจที่ชาวพม่านับถือสูงสุดเป็นสถานที่ที่ชาวพม่าต้องเดินทางมานมัสการให้ได้สักครั้งหนึ่งในชีวิตชเวดากองแปลว่าเจดีทองแห่งเมืองดากองมีประวัติการสร้างเก่าแก่ยาวนานกว่า 2,500 ปีได้รับการบูรณะปฏิสังขรณ์มั้งด้วยกันราชประเพณีของกษัตริย์มอญและพม่าเมื่อจะขึ้นครองราชจะต้องทำนุบำรุงบูรณะองค์พระเจดีย์การดูแลรักษาเจดีย์ชเวดากองจะทำในทุกๆ50ปีโดยนำยอดฉัตรของพระเจดีย์ลงมาบูรณะและให้ประชาชนนำเครื่องสักการะคือเครื่องประดับอัญมณีแก้วแหวนเงินทองเพชรนิลจินดามาถวายเป็นพุทธบูชาเพื่อขึ้นติดไว้บนยอดฉัตรของพระเจดีย์สำหรับชาวพม่าชเวดากองเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ต้องให้ความเคารพแม้แต่เวลานอนทุกคนจะหันศีรษะไปยังทิศที่เจดีย์ตั้งอยู่เพื่อทำความเคารพและบูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้า
1: เป็นอย่างไรบ้างครับวันนี้ได้รู้จักเทศกาลของพม่าหลายเทศกาลด้วยกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมมีโอกาสได้ไปเที่ยวงานเทศกาลของพม่าก็อย่าลืมกลับมาเล่าให้ฟังกันบ้างนะครับสำหรับวันนี้เวลาของรายการภาษาพม่าง่ายๆก็หมดลงแล้วนะครับแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ

0: สวัสดีครับกลับมาพบกับรายการภาษาพม่าง่ายๆกันอีกครั้งนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ศัพท์คำเรียกเครือญาติเช่นพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอากันนะครับและไปดูกันนะครับว่าลำดับญาติของพม่าจะเหมือนกับของคนไทยเราหรือเปล่านะครับถ้าเกิดว่าพร้อมแล้วเราไปพบกับอาจารย์มิมิคนเก่งของเราเลยนะครับ
1: สวัสดีค่ะมิงลาวาชิวันนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์ต่างๆเกี่ยวกับเครือญาติกันนะคะวันนี้เรามาเรียนแบบเกี่ยวกับครอบครัวนะคะก็คำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัวก็เพราะฉะนั้นเราจำเป็นต้องรู้คำศัพท์เริ่มก็คือแบบครอบครัวนะคะเอาครอบครัวเนี่ยเราจะภาษาพม่าจะว่ายังไงคะมิตาสุนะคะมิตาสุเล็บเล่นนะคะมิตาสุมิแปลว่าแม่ตาก็คือลูกสุก็คือเรารวมกันอยู่นะก็เลยแบบครอบครัวที่แบบพ่อแม่ลูกรวมกันอยู่ก็คือมิตาสุค่ะถ้าหากว่าเราจะบอกว่าครอบครัวของเราใช่ไหมคะก็เราก็บอกว่าจโนโตมิตาสุจโนโตมิตาสุจโนหมายถึงท่านผู้หญิงท่านผู้ชายผู้ใดค่ะเราเริ่มจากพ่อแม่กันก่อนดีไหมคะคุณพ่อเราเรียกว่าอะไรนะถ้าเป็นคุณพ่อเราก็เรียกว่าอเปนะคะอเพหรือว่าเพเพก็ได้ค่ะคุณแม่ล่ะคะคุณแม่ก็อเมหรือว่าเมเมนะคะอเมหรือว่าเมเมคุณผู้ชมอาจจะได้เห็นในละครต่างๆเนี่ยอเมเยอเพเยเนี่ยทำไมถึงขั้นหลังมันมีเยล่ะไม่ใช่น้ำนะคะเยแปลว่าแม่จ๋าพ่อจ๋าอะไรทำนองนั้นค่ะเหมือนภาษาไทยนะคะอเมเยอเพเยนะคะก็อันนี้ก็คือแบบพ่อจ๋าแม่จ๋าถ้าเป็นลูกชายเราเรียกว่าตาตาเล็บเล่นนะคะตาถ้าเป็นลูกสาวล่ะคะตัมมี่ตัมมี่ถ้าเป็นคนตาหรือว่าคนปู่เนี่ยเราเรียกว่าอโพนะคะอโพหรือว่าโพโพโพโพหรืออโพก็คือทั้งคนตาทั้งคนปู่ก็ได้นะฮะอ้าวต่อไปก็คือคุณยายหรือว่าคุณย่าอพวา

0: Apois หรือ Pois Pois Pois นะคะก็ภาษาพม่าเนี่ยเราไม่ได้แยกกันแบบคมปูอีกคำหนึ่งคนตาอีกคำหนึ่งอะไรพวกนี้ไม่ได้แยกกันท่านไฟไหนก็ตามนะคะเราก็เรียกเป็นอโพโพโพหรือว่าอัพวาพวาพวานะคะถ้าเป็นคุณอาผู้ชายนะคะถามพ่อเราเรียกว่าบาจีค่ะบาจีอ้าวทานคุณแม่เราก็เรียกว่าอูเลอูเลนะคะถามพ่ออะไรนะคะบาจีนะคะถามแม่อูเลค่ะอันนี้เรามาแยกกันนะคะถ้าเป็นคนน้ากับคนป้าเนี่ยคนป้าเปลี่ยนถามผู้ชายใช่ไหมคะถามพ่อคุณพ่อก็คือเราก็เรียกว่าจีดอจีดอนะคะจีดอค่ะถ้าเป็นทางคุณแม่เราก็เรียกว่าอดออดอนะคะแต่สมัยนี้เนี่ยเราแบบไม่ได้แยกกันเรียกแบบบาจีหรือว่าอูเลหรือว่าจีดอหรือว่าอดอเราไม่ได้แยกกันเท่าไหร่แล้วเราเรียกแต่ว่าอูเลอูเลนะอดออดอเป็นแบบนี้ไปแล้วนะคะอีกคำหนึ่งต่อไปก็คือพี่สาวค่ะนะคะพี่สาวพี่สาวก็คือเราเรียกว่าอาม่านะคะไม่ใช่อาม่านะคะอาม่าค่ะอาม่าต้องแบบสั้นๆนะคะถ้าเป็นอาม่าเนี่ยเดี๋ยวเขาไม่ชอบนะเดี๋ยวโมโหอ้าวก็อาม่าหรือว่ามัมมะก็ได้นะคะมัมมะก็ได้อ้าวพี่ชายล่ะคะพี่ชายเราเรียกว่าอโกนะคะอโกหรือว่าโกโกก็ได้นะคะโกโกก็ได้อ้าวแต่ว่าน้องชายนี่แหละมีปัญหานิดนึงนะแล้วทำไมถึงบอกว่ามีปัญหานิดนึงถ้าสมมุติว่ามิมี่เป็นผู้ชายนะคะมิมี่เป็นผู้ชายมิมี่เรียกน้องชายของมิมี่ว่าน้องชายใช่ไหมคะน้องชายของมิมี่ว่างีเล่ค่ะงีเล่เสียงนี้คนไทยออกยากนิดนึงไม่ใช่ยอเย็นไม่ใช่อันนั้นนะคะแบบเสียงระหว่างเนื้อกับเนื้อกับเยอะก็คือเนื้อค่ะงีงีเล่ลองพูดดูนะคะงีเล่อันนี้เป็นพี่ชายเรียกน้องชายว่านีเล่ถ้าไม่มีเป็นผู้หญิงนะพี่สาวเรียกน้องชายว่ายังไงนะน้องชายว่าเมาเล่เมาเล่ก็ตัวนี้เรามาแนะนําเปลี่ยนน้องชายของมิมี่ละกันนะคะมิมี่แนะนํากับคนอื่นว่าอันนี้คือน้องชายของมิมี่ค่ะก็เราก็ต้องพูดว่าจะมาเมาเล่เนี่ยไม่เสพเบียร์สิจะมาเมาเลเนะไม่เสพเบียร์สิเราใช้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติเนี่ยเราจะใช้ยังไงเราก็มาดูที่บทสนทนากันนะคะ
1: สยามาตะมีเนี่ยအတဲ့အတူတူရောက်ရှိတဲ့အမျိုးသားတယောက်ဆရာမကိုတွေ့ဖို့စောင့်နေပါတယ်ရှင်
2: ။ကျေးဇူးပဲနော်ဆရာမတူလေးပါ။အ
1: ော်ဟုတ်လားဘယ်သူသားလဲဟင်
2: ။မောင်လေးရဲ့သားပါ။ဒီနေ့အလုံးသမင်းအတူတူစားဖို့ချိန်ထားကြလို
1: ့မိသားစုအလုံးချိန်พี่ทะเมียนซาจาพอล่ะนุ้ยถุยไล่ดาเนาะดาสุยินแลตั้วบาเสียมา
2: เจซุเบ้เนาะตั้วนิ่มเนาะ
3: เมี่ยงเป็นอาหารโบราณสันนิษฐานว่ามีต้นกำเนิดจากพม่าเมี่ยงในพม่า กับของบ้านเราจะมีลักษณะคล้ายกันเมี่ยงไม่ใช่เป็นแค่อาหารว่างแต่เป็นวัฒนธรรมสำหรับพม่าจ จะสังเกตได้ว่าตามร้านเครื่องเขินแทบจะทุกแห่งในพุกามจะมีโถเคลือบใส่ใบเมี่ยงและมีจานเคลือบใส่เครื่องเมี่ยงเช่นขิงหั่นถั่วลิสงและเกลือตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันคนพม่ามีวัฒนธรรมในการต้อนรับแขกผู้มาเยือนด้วยสิ่งของ3สิ่งคือยาสูบเมี่ยงและหมากซึ่งหากเป็นบ้านของผู้มีอันจะกินก็จะมีครบ3อย่างในภาชนะที่สวยงามชาวพม่านิยมกินเมี่ยงพร้อมกับน้ำชาร้อนซึ่งชาก็เป็นเครื่องดื่มยอดนิยมของชาวพม่าด้วยเช่นกัน
4: วันนี้เราก็ได้รู้คำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาติในภาษาพม่ากันพอสมควรแล้วนะครับภาษาพม่าเป็นภาษาที่ไม่ยากแต่ก็ไม่ง่ายหากต้องการสื่อสารให้ได้เราต้องฝึกฝนและหาความรู้เพิ่มเติมนะครับในบ้านเรานั้นนะครับก็มีชาวพม่าอยู่ไม่น้อยถ้าอยากรู้ศัพท์คำไหนก็ลองไปถามหรือว่าลองไปคุยกับพวกเขาดูบ้างก็ได้นะครับเรียกได้ว่าเป็นการฝึกฝนจากเจ้าของภาษากันเลยทีเดียวสำหรับวันนี้นะครับผมต้องขอลาไปก่อนแล้วกลับมาพบกันใหม่คราวหน้าวันนี้สวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
4: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงพยาบาลประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตั้งอยู่ที่ถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยา
5: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยากำหนดวิสัยทัศน์นะฮะเป็นโรงพยาบาลคุณภาพคู่คุณธรรมนะบริการด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัยนะครับกับเรากำหนดจุดเป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนทั้งสองส่วนนี้เราก็เลยมาทำโครงการโรงพยาบาลคุณธรรมตั้งแต่ปี2558โดยกำหนดอัตลักษณ์ร่วมกันคือ1เป็นความเรื่องความซื่อสัตย์นะครับ2เรื่องความสามัคคีแล้วก็มีน้ำใจนะครับผ่านโครงการกิจกรรมที่เรื่องที่1ก็คือปัญหาที่เราอยากแก้นะครับความดีที่อยากทำโครงการนี้ได้รับความนิยมของเจ้าหน้าที่มากส่งเรื่องมาเป็นร้อยๆเรื่องนะครับเราก็คัดเลือกเป็นต้นแบบของอัตลักษณ์ทั้ง3ด้านคือความซื่อสัตย์สามัคคีและมีน้ำใจนะครับส่วนเรื่องที่2ก็คือลมชมรมจริยธรรมนะครับโดยเริ่มต้นให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมได้มาทำบุญทุกวันศุกร์มาถวายสังฆทานนะครับโครงการที่3คือเรื่องเล่าของคนดีนะครับสุดท้ายก็เราก็ค้นหาคนดีนะครับเพื่อจะมาเผยแพร่ความดีของเขาตามบอร์ดในหน่วยงานหรือบอร์ดของส่วนกลางนะครับ

0: โรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีชมรมจริยธรรมมาเป็นเวลายาวนานซึ่งทำให้บุคลากรมีความตระหนักรู้ในเรื่องของจริยธรรมอันเป็นต้นทุนที่ดีและในปีพุทธศักราช2558เริ่มต้นดำเนินงานโรงพยาบาลคุณธรรมโดยคณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมภายใต้การนำของผู้บริหารที่มีใจที่จะพัฒนาบุคลากรอย่างรอบด้านทั้งจิตใจความผาสุกและคุณธรรมให้เกิดขึ้นในบุคลากรทุกระดับผ่านอัตลักษณ์ร่วมขององค์กรคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจภายใต้แนวคิดคนหนึ่งเริ่มคือผู้บริหารทำให้เห็น10คนสร้างคือหัวหน้าหน่วยงานลงมือทำจนเกิดผลเป็นประจักษ์ร้อยคนเห็นบุคคลเมื่อเห็นหัวหน้าปฏิบัติก็เริ่มทำตามเชื่อมโยงสัมพันธ์การทุกเครือข่ายพันคนพบผ่านชื่นชมยินดีผู้รับบริการมีความสุขจากที่บุคลากรมีน้ำใจซื่อสัตย์และมีความสามัคคี
1: สำหรับในส่วนของชมรมจริยธรรมโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยานะครับก็ได้มีการจัดตั้งมาตั้งแต่ปี2541โดยท่านนายแพทย์สาโรจน์จีระรุ่งเรืองวงศ์นะครับพร้อมกับคณะเจ้าหน้าที่ผู้มีจิตใจที่จะมีจิตอาสาทำบุญนะครับก็อยากจะทำบุญกันในโรงพยาบาลก็ได้มีการจัดตั้งการใส่บาตรในทุกๆเช้าวันศุกร์นะครับเป็นต้นมาโดยขอความร่วมมือไปยังท่านเจ้าคณะอำเภอพระนครศรีอยุธยานะครับก็จะมีพระมารับบาตรทุกๆวันศุกร์เราก็จะใส่บาตรด้วยกันนะครับก็เป็นโอกาสที่คนไข้แล้วก็ญาติเจ้าหน้าที่ญาติคนไข้ต่างๆก็จะมาทำบุญร่วมกันด้วยนะครับ
0: ในปีพุทธศักราช2558คณะกรรมการโรงพยาบาลคุณธรรมเริ่มต้นศึกษาค้นคว้าสภาพปัญหาจากปัญหาของบุคลากรที่ต้องทำงานบนกรอบตัวชี้วัดที่เพิ่มมากขึ้นทำงานในรูปแบบกำลังคนน้อยงานมากเกิดความเครียดและตามมาด้วยพฤติกรรมบริการจิตสาธารณะที่ลดน้อยลงส่งผลกระทบต่อองค์กรในเรื่องปัญหาข้อร้องเรียนมากขึ้นโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยาจึงได้ศึกษาดูงานต้นแบบโรงพยาบาลคุณธรรมเพื่อแก้ไขปัญหาและกลั่นกรองออกมาได้เป็นอัตลักษณ์โรงพยาบาลคือซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจที่ใช้เป็นแนวคิดหลักในการขับเคลื่อนโรงพยาบาลคุณธรรมมาจนถึงปัจจุบันโรงพยาบาลพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจสูงสุดคือการได้รับพระราชทานโล่โรงพยาบาลคุณธรรมจากพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินัดดามาตอีกทั้งกิจกรรมหลักที่ได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องจนเป็นความสำเร็จคือคนดีมีที่ยืนเพื่อยกย่องชื่นชมบุคลากรที่ทำความดีสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของโรงพยาบาลซื่อสัตย์สามัคคีมีน้ำใจเป็นประจำทุกปีเพื่อให้บุคลากรที่รับเข็มคนดีมีที่ยืนส่งต่อความดีและแรงบันดาลใจให้บุคลากรคนอื่นจนเกิดคนดีมีที่ยืนเพิ่มขึ้นในทุกปีเป็นเมล็ดพันธุ์ความดีที่กระจายและพร้อมแตกหน่อเพิ่มก่อขึ้นทั่วไปในโรงพยาบาลผลแห่งความสำเร็จที่เห็นชัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่2019ที่ทุกคนช่วยเหลือกันและพร้อมปรับตัวรับมือสถานการณ์วิกฤตอย่างพร้อมเพรียงและไร้ขอบเขต
2: ผมเองเนี่ยก็มีความเชื่อมั่นว่าถ้าเราให้โอกาสนะครับให้เจ้าที่ได้แสดงถึงความดีหรือกระจายความดีไปในองค์กรต่างๆเนี่ยมันก็จะมีพลังในการเปลี่ยนแปลงของโรงพยาบาลเป็นในสิ่งที่ดีเพื่อไปรู้เป้าหมายของโรงพยาบาลคือประชาชนสุขภาพดีเจ้าที่มีความสุขระบบสุขภาพยั่งยืนโดยการเริ่มต้นจากเจ้าที่มีความสุขก่อนนะครับแล้วก็ประชาชนก็สุขภาพดีระบบบริการสุขภาพหรือโรงพยาบาลก็มีความยั่งยืน

ในแง่มุมแห่งศรัทธาของชาวเนปาลที่ยังคงเสน่ห์ด้วยมนต์ขลังแห่งพิธีกรรมและเทพเจ้าดึงดูดให้เราต้องกลับมายังดินแดนแห่งถวยเทพนี้อีกครั้งการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับเทพเจ้าผ่านทางพิธีกรรมต่างๆมีเป็นประจำอยู่แทบทุกเดือนในรอบปีขบวนแห่ที่เดินไปรอบเมืองศาสนสถานคละคลุ้งไปด้วยควันธูปบูชาและกลิ่นข่าวเลือดของสัตว์สังเวยดูเหมือนว่าชีวิตประจำวันของชาวเนปาลจะฝากอนาคตไว้กับพระประสงค์ของเทพเจ้าเมื่อพวกเขาประสบความทุกข์ร้อนและไม่แน่ใจถึงชีวิตในวันข้างหน้าที่พึ่งทางใจที่ดีที่สุดก็คือการอ้อนวอนต่อเทพเจ้าให้ประทานอภัยและอำนวยพรให้พวกเขาผ่านพ้นช่วงเวลาร้ายๆของชีวิตไปให้ได้การสื่อสารกับเทพเจ้าผ่านทางร่างทรงของมนุษย์ก็เป็นอีกวิธีทางหนึ่งที่ทำให้พวกเขาเข้าใกล้เทพเจ้ามากยิ่งขึ้นแม้เป็นความเชื่อที่พิสูจน์ความจริงไม่ได้แต่ก็ทำให้หลายคนมีทางออกให้กับชีวิตและพร้อมที่จะกลับมาฝ่าฟันอุปสรรคอีกครั้งด้วยวจนะและคำบัญชาของพระเจ้าที่ได้ปลอบประโลม

วิถีโคจรเทพเจ้ากับมนุษย์ในเนปาลเสียงบทสวดภาวนาเป็นภาษาเนปาลีกึกก้องประสานกับควันธูปและกลิ่นกำยานที่อบอวลอยู่รอบกายคือสัมผัสแรกที่เรารับรู้ได้ทันทีที่ย่างก้าวเข้ามาในอาณาบริเวณของชาวฮินดูเมล็ดข้าวสีขาวบริสุทธิ์ที่ถูกโยนลงกองไฟหรือกูนอย่างพร้อมเพรียงบนจังหวะเดียวกับท่วงทำนองของบทสวดผ่าคือพิธีกรรมบูชาไฟที่ชาวฮินดูเรียกว่าอักนิโฮตระซึ่งก็คือการถวายสิ่งของหรืออาหารลงในกองไฟที่เปรียบเสมือนพระโอษฐ์ของเทพเจ้าที่พวกเขานับถือชาวเนปาลเชื่อกันว่าที่เปลวเพลิงลุกพวยพุ่งขึ้นมานั้นเป็นท่าทางของถวยเทพที่ได้นำเอาเครื่องสังเวยของพวกเขาขึ้นไปเสวยบนสูงสวรรค์หรืออีกในหนึ่งก็คือเทพเจ้าได้ตอบรับคำวิงวอนของพวกเขาและพร้อมที่จะปลดปล่อยผู้บูชาพระองค์ให้หลุดพ้นจากกิเลสและสิ่งมัวเมาทั้งปวงชาวเนปาลจะนิยมเข้าวัดในวันพฤหัสบดีเพราะถือว่าเป็นวันที่เลิกงามยามดีมาแต่โบราณพวกเขาจะตื่นแต่เช้ามาปฏิบัติตนในสิ่งที่เป็นมงคลแก่ชีวิตด้วยการเข้าวัดเพื่อสักการะบูชาเทพเจ้าโดยเฉพาะพระศิวะและพระแม่อุมาเทวีที่วัดบังกลาโมคิในเมืองลลิตปูร์

0: พวกเขาจะสวมใส่เครื่องแต่งกายสีส้มหรือแดงเพราะถือเคล็ดความเชื่อว่าเป็นสีมงคลที่เหมาะสมกับการใส่มาทำบุญการเดินทางมาสักการะบูชาพระศิวะและพระแม่อุมาที่วัดแห่งนี้จะต้องตระเตรียมเครื่องเส้นไหว้มาเองจากบ้านโดยจะจัดแจงอาหารผลไม้และของไหว้แต่ละชนิดสำหรับการบูชาเทพแต่ละองค์ซึ่งแตกต่างกันออกไปคนนำทางบอกกับเราว่าผงสีเรียกว่าติกะคือสิ่งที่ขาดไม่ได้ในการบูชาพระเจ้าทุกพระองค์การบูชาพระแม่อุมาจะต้องบูชาด้วยมะพร้าวดอกไม้ธูปและขนมหวานซึ่งจะต้องถูกจัดลงในตะกร้าใบเดียวกันได้อย่างครบถ้วนโดยไม่มีสิ่งใดตกหล่นส่วนการบูชาพระศิวะนั้นจะมีความยืดหยุ่นกว่าซึ่งอาจจะมีเพียงแค่ข้าวสารหรือดอกไม้อย่างใดอย่างหนึ่งสำหรับการบูชามหาเทพองค์นี
1: ้ For Shiva normally use yellow tikka then
2: bilpatra
1: ke bhancha tha chaina similar like this different style grains and the black is sesame and this called jau jau is another form of wheat and yellow tikka then flour only these four items used for Shiva and red tikka used for Uma Bangalamukhi and she says she come to here temple every Thursday and she have believe and mantra chai hamro Shiva ko mantra Sanskrit ma cha hai she used to learn mantra on Sanskrit it about only on Shiva Om hamro Bangalamukhi lai tei mantra lagdaina hola
2: arko Bangalamukhi lai arkai mantra
1: For the Uma Bangalamukhi, they have to chant another mantra, and for Shiva, another one.
0: ชาวเนปาลเชื่อกันว่าศิวลึงที่อยู่ในวิหารของวัดบังกลาโมคิแห่งนี้มีอายุไม่ต่ำกว่า 2,000 ปีและอาจจะเป็นหนึ่งในศิวลึงที่แก่ที่สุดในเมืองลลิตปูความพยายามในการรักษาให้ศิวลึงยังคงความศักดิ์สิทธิ์ด้วยการไม่อนุญาตให้ใครเข้าใกล้นอกเหนือจากพราหมณ์ที่ปฏิญาณตนว่าจะทานมังสวิรัติไปตลอดชีวิตทำให้ทางเข้าของวิหารแห่งนี้แน่นขนาดไปด้วยผู้คนที่พยายามจะส่งเครื่องบูชาของพวกเขาให้กับพราหมณ์ที่อยู่ด้านใน

ศักดิ์สิทธิ์มากเลยวัดหมอลำที่นี่เป็นเมื่อก่อนนี้เด็กกษัตริย์กษัตริย์มาทุกปีต้องมาที่นี่แล้วก็เกิดเป็นกษัตริย์แล้วต้องมาที่นี่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากถ้าเป็นเราเป็นกษัตริย์ใหม่ตั้งกษัตริย์ใหม่อะไรบ้างผมเป็นตั้งนายกรัฐมนตรีหรือดันกษัตริย์อะไรก็ต้องมาปูชาที่นี่คุณจะเอาอะไรขอได้แล้วก็ขอแล้วก็ต้องสัญญาอะไรบ้างทำแล้วก็สำเร็จส่วนมาก 90% สำเร็จผมอยากได้ลูกอยากได้เป็นทำธุรกิจสำเร็จอะไรหลายๆอย่างอ่ะชีวิตเราก็เลยมาถ้าสำเร็จแล้วก็มาจุดไฟแล้วก็สบายใจแล้วจุดไฟแล้วก็มีเงินด้วยแล้วก็มีเงินใจเล็กๆเงินน่ะเงินที่สตางค์ใช่ไหมแล้วก็ที่ดำแล้วก็เอาไปแล้วก็เงินนั้นเก็บไว้ที่บ้านหรือเก็บไว้ที่ในกระเป๋าผมก็เก็บไว้อยู่เราเป็นเหมือนเล็กเป็นลัชมีเทวดานี่เป็นเงินเป็นเราถือเป็นลัชมีแล้วก็เอาไปแล้วก็เก็บไว้ที่บ้านผม

0: ไปอยู่แล้วผมก็ยังนิดถืออยู่ยังนิดอยู่ไปไหนมาไหนก็เรากระเป๋าก็ยังเต็มๆหมายความว่าเนี่ยไม่เคยได้ empty อ่ะ
1: แม้ว่าในเขตหุบเขากาดมันดุจะมีสัดส่วนของผู้คนที่นับถือศาสนาฮินดูมากกว่าศาสนาพุทธแต่ในเมืองลลิปูหรือปาตานกลับมีคนนับถือศาสนาพุทธมากถึง 80% ซึ่งปรากฏหลักฐานให้เห็นเป็นเจดีย์และวัดพุทธในเขตเมืองเก่าหลายแห่งวัดพุทธในเนปาลจะสร้างในจัตุรัสที่ล้อมรอบด้วยเรือนไม้ทั้ง4ทิศมีสถูปโบราณและพระพุทธรูปหินที่ถูกแต่งแต้มด้วยติกะและข้าวสารในลักษณะคล้ายกับเทวสถานของชาวฮินดูซึ่งเป็นการสะท้อนให้เห็นถึงการประสานศรัทธาของผู้คนในพื้นที่แห่งนี้ได้เป็นอย่างดีและเมื่อเราได้พูดคุยเกี่ยวกับความเชื่อของชาวพุทธในเนปาลซึ่งส่วนใหญ่เป็นผู้นับถือพุทธนิกายวัชรยานเราก็พบว่าชาวปาตันมีความเชื่อในเรื่องของการทำนายดวงชะตาที่มีลักษณะคล้ายคลึงกับโหราศาสตร์ที่ผูกชีวิตไว้กับดวงดาวคนนำทางพาเราเดินไปตามตรอกซอกซอยในย่านเมืองเก่าจนพบอาคารหลังหนึ่งภายในอาคารมีห้องเล็กๆซึ่งเต็มไปด้วยผู้คนที่ต่อแถวรอการรักษาจากชายวัยกลางคนที่พวกเขาเรียกว่าโหราจารย์ชาวบ้านเชื่อกันว่าชายผู้นี้สามารถยังรู้ถึงสาเหตุของปัญหาต่างๆได้ด้วยการทำนายดวงชะตาและประกอบพิธีกรรมที่ผสมผสานระหว่างความเชื่อแบบพุทธและดูในการรักษาโหราจารย์จะใช้การคำนวณดวงชะตาด้วยวันเกิดตามปฏิทินเนปาลและจับชีพจรเพื่อหาการไหลเวียนของธาตุทั้ง5ในร่างกายตามหลักความเชื่อของพุทธนิกายวัชรยานอันได้แก่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟและธาตุโลหะเพื่อหาความผิดปกติซึ่งเป็นบ่อเกิดของโรคร้ายในร่างกายและเมื่อพบต้นตอของโรคแล้วก็จะทำพิธีสะเดาะเคราะห์ไล่ความชั่วร้ายและสวดมนตราเพื่อเยียวยาอาการเจ็บป่วย
2: अनि यहाँ आज हजुर
3: वाले तपाईलाई
2: हैन अब विश्वास हो
3: हजुर शान्ति गर्नु पर्छ भन्यो
2: कति विश्वास विश्वास हो अब पहिलो चोटी आइया छ अब भरे भोलिबाट थाहा हुन्छ होला नि
3: अस्पताल पनि त जानु भयो
2: अस्पताल म दिल्ली गएर म त क्यान्सर बिरामी क्यान्सर पेशेंट डेढ वर्ष भयो हैन
3: उपचार गरे
2: अनि उपचार गरिराखेछु कन्टीन्यु चलिरहेको छ तर अहिले आएर यो भयो के
3: मेसेज पनि
2: त्यो कहिले काहीँ ऊ भएर नि
3: होइन
2: नानीले भनेर हामी आयो
1: นอกจากเรื่องราวของโหราจารย์ผู้รักษาโรคแล้วยังมีความเชื่อเรื่องร่างทรงหรือดิวมะตัวกลางการสื่อสารระหว่างเทพและมนุษย์ผู้ชี้ทางการรักษาและแก้ไขปัญหาต่างๆทุกครั้งที่ร่างทรงทำการรักษาไม่ใช่ว่าทุกคนจะหายป่วย

0: หิมยาที่เป็นดิวมะมันนานกว่า40ปีบอกกับเราว่าทุกครั้งที่เธอนำวัชิระมากำไว้เธอจะรู้สึกได้ว่าองค์เทพกำลังจะลงมาประทับร่างไม่นานนักตัวเธอจะไร้ซึ่งความรู้สึกและจะปล่อยให้องค์เทพเป็นผู้ชี้แนะแนวทางในการรักษาคนไข้โดยที่ตัวเธอนั้นทำได้เพียงแค่นั่งสังเกตการอยู่เบื้องหลังในแต่ละวันมานิมายาต้องรักษาชาวบ้านไม่ต่ำกว่า30รายบางคนมาหาเธอด้วยปัญหาทางด้านร่างกายและก็มีอีกไม่น้อยที่มาหาเธอด้วยปัญหาทางจิตใจ
1: ชนะฟาชนะ
2: ฟาชนะเวก
1: ็เ
2: วก็ฟาช
1: นะเสนีบ้าแต่บีอันยับเนี่ยเวียนงมาอันยับจูซ่าเวียชโน
2: 제이소몬디제소모세주야송네아레다마도베자에나인키와레에제야자이네알레치미선이바선이바포치가도베몬달야자이네웨바제이소몬디라비
3: 제바요사마세지
2: 제바나카토고지제이나베타소케오카토고보이모코비니소자이네타이메데오웨
1: 바로디나몬몬데야로그나몬데마
2: 에토마나
1: 업스니블레Dua setelah tu mah saya ya jaga nya na cinta na cuma ya nama lagi kira bang anan dega ya tu kerai umur cuma pergi juga mah saya ya cuma tak milih juga terjuat na terjuat na tercuma milih juga sama saja juble kena kon saya cuma siu muka hasiu mana terjuat ni ya Babu mesti nak pergi mula panjang bayu, abis nale mula mat hari ayam mesti thamai dia mesti tu lah. Lepas babi nak fuzu bayar ni, berapa pergi ngah fuzu bayar ni juga, bar berstu. Mat hari ayam.
4: Jita malaki, oh Bhagawan Krishna jita tu khanat tu ni, sana tu khani mahu. Oh jita tu ni terenda dosar kena bijai. Abu semua mana walaki Bhagawan ayam semua bijaki. Kajita siapa malah, gaya malah Bhagawan dia mahu.Aduni atme bhagwan chana su samasya kha o bhagwan prasad biudi jal bi ni jal bi prasad bi oke uta man santa ja oke thik ja be bhagwan oke shakti tai oke jan je raksha ji an dhapa dusa jita wa din din khai la o khai bole jita bhagwan jita mela khake mate prabhu jita sadhana sakaitana shanti sweku jita biu da khake mate prabhu taile abo khau ta ni ma ho athate antarmukhi are sas shakti jaga bi patita
3: and see feel like this
4: why we le mat yaus ni bhagwan o swabi jake oke why we le bhagwan o shakti jana bi jai
0: เป็นที่รู้กันดีว่าการแต่งตัวและท่าทางของร่างทรงนั้นจะเปลี่ยนแปลงไปตามองค์เทพที่ลงมาประทับในเนปาลดิวมะแต่ละคนสามารถอัญเชิญเทพให้ลงมาประทับร่างได้หลายองค์โดยจำนวนมากหรือน้อยนั้นก็ขึ้นอยู่กับองค์เทพที่จะเลือกลงมาประทับร่างมานิมายาบอกกับเราว่าปกติแล้วเธอเป็นร่างทรงของเทพ5องค์ที่สลับสับเปลี่ยนกันลงมาประทับร่างของเธอในวันสำคัญต่างๆแต่สำหรับตัวเธอที่ทีมงานได้พูดคุยในวันนี้เป็นร่างทรงของพระกฤษณะหรือเทพเจ้าแห่งการหลุดพ้นอวตารหนึ่งของพระนารายณ์ผู้คุ้มครองและดูแลรักษาโลกทั้ง3ตามความเชื่อของชาวฮินดู

0: ยภารกิจหลักเนี่ยเรามีภารกิจหลักในการพัฒนาคุณธรรมนักเรียนนักศึกษาอยู่3กิจกรรมหลักๆนะครับกิจกรรมแรกก็คือกิจกรรมการพัฒนาสถานศึกษาคุณธรรมหรือสถานศึกษาวิถีพุทธกิจกรรมที่2คือกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อสร้างเสริมประสบการณ์ให้ผู้เรียนเป็นคนเก่งคนดีกิจกรรมที่3คือกิจกรรมคุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพกิจกรรมเด่นของสถานศึกษาก็คือกิจกรรมอาชีวศึกษาความธรรมเพราะนั้นหลักคิดของสถานศึกษาก็คือว่าในเมื่อความดีกับคนมันอยู่ไกลกันเราจะทำอย่างไรให้ความดีมันอยู่ใกล้กับคนเพราะนั้นเราก็เลยดำเนินการโครงการอาชีวศึกษาความธรรมโดยนำพระผู้ทรงภูมิปัญญาทางด้านพุทธศาสตร์ทางด้านคุณธรรมและจริยธรรมมาพบปะกับนักเรียนนักศึกษาให้ความรู้ให้แง่คิดทางด้านพุทธศาสนาให้แง่คิดทางด้านคุณธรรมจริยธรรมในทุกวันพระ
1: เราจะได้ทำบุญร่วมกับทางวิทยาลัยด้วยนะคะแล้วก็ได้นำน้องๆ นักเรียนนักศึกษานะคะได้ทำบุญร่วมกันทั้งวิทยาลัยแล้วก็มีการนำถวายปัจจัยถวายเครื่องใช้ธรรมและก็ถวายปิ่นโตแด่พระนะคะโดยมีตัวแทนนักเรียนนักศึกษานะคะถวายแด่พระค่ะเวลาพระเทศก็จะได้ข้อคิดแล้วก็ได้ฝึกสมาธิในการฟังธรรมนะคะได้ตั้งสติก่อนจะเข้าเรียนได้ช่วยได้เยอะค่ะ
0: กิจกรรมเด่นกิจกรรมที่2ก็คือกิจกรรมวันอังคารสดใสแต่งผ้าไทยใส่ปาเต้โครงการนี้มีหลักคิดว่าทำอย่างไรที่จะทำให้นักเรียนนักศึกษาของเราเนี่ยเกิดความภาคภูมิใจในความเป็นไทยเราก็เลยกำหนดให้นักเรียนนักศึกษาเนี่ยได้แต่งผ้าไทยซึ่งกำหนดว่าจะต้องเป็นผ้าที่มีอยู่ในท้องถิ่นโครงการนี้ได้รับความชื่นชมจากสังคมทั่วไปจึงทำให้เด็กเนี่ยก็เกิดความภาคภูมิใจและก็สืบสานต่อในเรื่องของการแต่งผ้าไทย
2: ความภาคภูมิใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาตั้งแต่ที่ได้แต่งมาตั้งแต่มีการประชาสัมพันธ์โครงการการกำหนดวันแต่งกายตั้งแต่วันแรกจนถึงณตอนนี้ก็มีทั้งความภาคภูมิใจที่ได้เห็นบุคลิกภาพของตัวเองที่ดีขึ้นมีความสุภาพมีความอ่อนน้อมถ่อมตนมากขึ้นแล้วก็คำชื่นชมจากคณะผู้บริหารคณะครูหรือองค์กรภายนอกนักเรียนนักศึกษาก็มีความภาคภูมิใจมากขึ้นครับ
0: ทั้งสองโครงการนี้ในอนาคตข้างหน้าเนี่ยจะเป็นโครงการพื้นฐานที่จะนำไปสู่การเป็นสถานศึกษาคุณธรรมและก็สถานศึกษาวิถีพุทธในอนาคตครับ

0: ามารถเป็นคนอัธยาศัยดีและเป็นคนที่เสียสละก็คือคุณครูเขาเสียสละที่จะไม่อยู่กับครอบครัวแล้วก็ไปอยู่โรงเรียนเดินแพ
1: คุณครูมาดเป็นคนที่ดูแลใส่ใจเด็กได้ดีมากนอกจากจะสอนในวิชาการได้ดีแล้วครูมาดยังสอนคุณธรรมจริยธรรมให้กับเด็ก
2: ในความเป็นครูครูสามารถแกก็มีครบเลยครับมีทั้งคุณธรรมจริยธรรมอยากเป็นครูที่ดีเหมือนแกนะครับ
3: เรียนบ้านข้อจัดสรรอยู่ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลำพูนเขต2มีอีก1สาขาที่เรือนแพสมัยก่อนพื้นที่ตรงนั้นมีชุมชนเรือนแพทำการประมงอยู่ในเหนือเขื่อนภูมิพลแล้วก็มีเด็กนักเรียนที่จำนวนมากสมัยก่อนไม่ค่อยได้เรียนหนังสือครูสมมาตรนี่ตั้งแต่เปิดมาน่าจะนานที่สุดที่สาขาเรือนแพครูสมมาตรท่านตั้งแต่สมัยเป็นครูอัตจ้างมาเป็นพนักงานราชการแล้วก็สอบแล้วก็บรรจุลงที่โรงเรียนข้อจัดสรรสาขาเรือนแพนั่นเลย
4: รายการสารคดีของเราในวันนี้นะคะเป็นเรื่องราวของคุณครูธรรมดาท่านหนึ่งซึ่งเขาสามารถเปลี่ยนโลกของเด็กๆบนเรือนแพรวมไปถึงคนรอบข้างของเขาเนี่ยให้ได้เห็นโลกกว้างมากขึ้นค่ะบุคคลที่ได้กำลังกล่าวถึงเนี่ยเขาเป็นใครและสามารถเปลี่ยนโลกของคนกลุ่มนี้ได้ยังไงไอด้าได้ส่งน้องปั๊มนะคะเป็นตัวแทนไปติดตามเรื่องราวดีๆเหล่านี้กันถึงอำเภอลี้จังหวัดลำพูนเลยค่ะ
5: ครับและตอนนี้เราก็อยู่ที่ตลาดสดอำเภอลี้นะครับที่เรานัดเจอครูสามารถไว้นะครับสงสัยไหมครับว่าทำไมต้องเป็นที่ตลาดสดเพราะปกติเวลาเราเจอคุณครูปุ๊บต้องไปที่โรงเรียนหรือเปล่าครับเอางี้ละกันเพื่อเป็นการไขข้อสงสัยทั้งหมดเข้าไปถามครูกันครับไปครับ
6: หมูแดง150 130โอเค
5: ครูสามารถสวัสดีครับ
6: สวัสดีครับผม
5: ครูทำไมเราต้องเจอที่ตลาดอ่ะครู
6: ทุกวันจันทร์เนี่ยผมก็จะเข้ามาซื้อของที่ตลาดนี้เพื่อจะไปโรงเรียนครับผม
5: เดี๋ยวผมช่วยถือนะครับ
6: ได้ครับผม
5: โอเคครับเดี๋ยวครูช่วยได้ต่อครับ
6: เดี๋ยวเราจะไปซื้อผักกันครับ
5: ได้ครับผมของนี้ไว้ตรงไหนครับข้างหลัง
6: โอเคไหนผมขึ้นไปข้างบนเดี๋ยวไปซื้อน้ำกลั่นครับ
5: น้ำกล
6: ั่
5: น
6: อาหารไก่เพราะว่าที่โรงเรียนเลี้ยงไก่ไข่ด้วย
5: อันนี้เด็กๆเราปุ๊บมีไก่อีกม
6: ี
5: ของคุณ
6: ไก่เพราะว่าเราไม่ซื้อไข่เพราะว่าเรามีไข่ที่โรงเรียนอยู่แล้ว
5: อ๋อแสดงว่าโรงเรียนมันก็มีวัตถุดิบส่วนหนึ่งอยู่แล้วใช่ไหม
6: ใช่ก็มีแปลงเกษตรบางส่วนอยู่แล้วที่จะเป็นพืชผักสวนครัวที่เราสามารถใช้กินได
5: ้โอเค
6: เดี๋ยววันนี้เดี๋ยวไปดูกัน
5: ได้ครับครู
6: สวัสดีครับสั่งอาหารไก่ไข่หนึ่งกระสอบครับ
5: ครูครับแล้วอาหารที่ครูซื้อไปอาหารไก่นะครับ
6: ครับผม
5: มัน1กระสอบนี้มันอยู่ได้นานไหมครับ
6: ประมาณ1เดือน
5: 1เดือน
6: ครับสำหรับจำนวนไก่ที่ครูมาเลี้ยงเนี่ยไก่เราเลี้ยงไม่เยอะมีประมาณ10กว่าตัว15ตัวรู้สึกตอนนี
5: ้แล้วนอกจากไก่แล้วมีอะไรอีกครับ
6: ที่แพก็จะเลี้ยงปลา
5: ครับ
6: ปลูกผักบนแพลอยน้ำนะครับแล้วก็มีเลี้ยงปลาเลี้ยงไก
5: ่ครูครับอย่างปลาโอเราเข้าใจเนาะมันเป็นแพอะไรเงี้ยแต่ไก่เนี่ยครับครูคือยังไงครับไปอยู่บนแพได้ไงครับ
6: คือเราจัดกรงให้เขาอยู่แล้วก็เมื่อก่อนเนี่ยครูมาเคยซื้อไข่เนี่ยถ้ามาตลาดต้องจองแล้ว2แผงถึง3แผงให้ครบ1อาทิตย์อะไรเงี้ย
5: ครับผม
6: แต่พอเราคิดอีกแบบนึงก็คือว่าถ้าเราเลี้ยงไก่ล่ะเด็กก็จะได้ความรู้นะ
5: ครับผม
6: ได้ความรู้ว่าเด็กจะให้อาหารไก่ตอนไหนให้น้ำตอนไหนยังไงดังนั้นว่าเขาก็จะดูแลไก่ดังนั้นตรงเนี้ยจะเป็นทักษะชีวิตที่เด็กได้รับ
5: เหมือนเป็นวิชาอีกวิชาหนึ่งป่ะคร
6: ับใช่เป็นวิชาทักษะชีวิต
5: ทักษะชีวิต
6: ครับเขาสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได
5: ้
6: ดังนั้นก็เลยว่าโอเคเลี้ยงไก่ก็ซื้อไก่มาเลี้ยง
7: เข้ามาแรกๆเนี่ยนะมันก็เนี่ยโอ้โหโหดมากทางนี้เขาเรียกว่าเป็นทางเปลี่ยนเด็กที่มาจากเรือนแพเนี่ยอาทิตย์หนึ่งมา1วันหรือ2วันก็หายไปเป็นเดือนก็มีทางท่านผอ.เล็กรัตนสุรังตอนนั้นท่านเป็นคนที่เปิดแล้วก็เบิกแล้วก็ให้ค่าที่จะอุดหนุนและช่วยเหลือแพหลังแรกนี่จะทางสปจ.สมัยนั้นนะครับก็จะเป็นผู้ที่ไปขอเช่ากับยายแก้วเลยเปิดเป็นห้องเรียนเรือนแพขึ้นตอนนั้นมีแต่น้ำกับฟ้ามันลำบากทั้งที่อยู่ที่กินทั้งแพแล้วก็การเดินทางลำบากมากนะลงไปถ้าจะพูดถึงว่าใครอยากลงไปไหมไม่มีคนลงไป

0: และตอนนี้นะครับเราอยู่บนฝั่งนะครับซึ่งกำลังจะนั่งเรือเพื่อไปยังโรงเรียนเรือนแพนะครับคุณมาศครับปกติต้องเดินทางเรืออย่างเดียวเลยใช่ไหมครับผม
1: ที่โรงเรียนก็คือต้องอาศัยเรืออย่างเดียว
0: เรืออย่างเดียวเดินทางนานไหมครับครู
1: จากที่นี่ที่ท่าเรืออุทยานแห่งชาติแก่งก้อเนี่ย
0: ครับ
1: ใช้เวลา40ในการเดินทาง
0: 40นาทีใช่ไหมครับผม
1: ที่เป็นเรือหางยาว
0: ต่างจากเมื่อก่อนไหมครับเมื่อก่อนก็เป็นแบบนี้เลย
1: เมื่อก่อนถามว่ามันจะมี2ฤดูก็คือฤดูร้อนเนี่ยน้ำจะแห้งตอนนั้นอาจจะได้เดินทางไกลคือต้องเดินเท้าด้วยนะครับ
0: คือต้องจอดเรือไว้แล้วก็เดินเท้าขึ้นไป
1: ต้องเดินเท้าลงไปหาเรือเพราะว่าจุดนี้จะไม่มีน้ำเลย
0: เพราะมันจะแห้งไป
1: แห้งมากครับตรงนี้ไม่มีน้ำแล้วมีแต่ป่าไม้ก็จะต้องเดินไปรถก็ไปไม่ได้เพราะเป็นโคลนหมดเลยก็ต้องได้เดินกัน
0: งั้นเดี๋ยววันนี้ผมต้องขอฝากตัวกับภูมาศหนึ่งคืนได้ไหมครับผม
1: ได้ครับ
0: ผมจะขอ
1: ครับผมเด็กๆมาลงเรือครับ

0: ว่าจะถึงโรงเรียนนะคะก็ต้องผ่านระยะทางไกลทั้งทางบกแล้วก็ทางน้ำไหนจะต้องถูกตัดขาดจากโลกภายนอกไม่มีสัญญาณโทรศัพท์ใช้ค่ะแถมไฟฟ้าเนี่ยก็ใช้จากพลังงานโซลาร์เซลล์เท่านั้นอีกแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้นะคะก็ไม่ได้ทำให้คุณครูคนนี้ย่อท้อเลยค่ะเพราะเขาทำแบบนี้มาถึง12ปีแล้วค่ะ
1: รับของหน่อยครับตอนนี้เราก็ถึงโรงเรียนเลนแพรแล้วนะครับผม

0: เดี๋ยววันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาทำเวรกันก่อนทำหน้าที่ของตัวเองให้เรียบร้อยก่อนนะครับ5 โมงงานต้องเสร็จหมดแล้วทุกคนจะไปรวมกันอยู่ที่หลังแพเพื่อช่วยครูมากครูน้อยทำกับข้าวเย็นนี้ครั้งที่แล้วใครของข้าวไม่สุกวันนี้ให้แก้ตัวโอเคเดี๋ยวชุดใครใส่ชุดนักเรียนอยู่ไปเปลี่ยนให้เรียบร้อยนะครับโอเคไหม
1: ชื่อเด็กชายชงพลและโปวงชื่อเล่นชื่อโฟมผมมีหน้าที่รดน้ำปลาครับ
2: ผมชื่อวนานีงุ้นชื่อเล่นชื่อฟิล์มครับผมมีหน้าที่เลี้ยงไก่ครับ
3: ผมชื่อเด็กชายสุยาเกตหนูชื่อเล่นชื่ออามผมมีหน้าที่รดน้ำต้นไม้ครับ
4: ผมชื่อเด็กชายสิงหาสังคำชื่อเล่นชื่อหมอยหน้าที่ของผมปอมน้ำครับ
5: เดี๋ยวผมจะรบกวนครูมากนะครับพาผมชมโรงเรียนตามจุดต่าง
0: ๆก็ห้องเรียนสาขาเรือนแพเรือนนี้เรียกว่าเรือนห้องเรียนห้องนี้ก็จะเป็นห้องเรียนสำหรับเด็กนักเรียนเรียนที่นี
5: ่
0: นะ
5: ครับ
0: เพราะว่าที่นี่เราใช้ห้องเรียนเดียวในการสอนเด็กทั้งหมดถึงแม้จะเรียนชั้นอะไรก็จะเรียนที่นี่เพราะว่าเราใช้ระบบการสอนตัวต่อตัวก็จะมีช่วงชั้นที่เด็กเรียนก็ที่ต่างไปก็คือเด็กอนุบาลครับนอกนั้นก็จะเป็นเด็กประถม1ถึงประถม6
5: ตอนนี้มีทั้งหมดกี่คนครับครู
0: ตอนนี้มีทั้งหมด6คนมีอนุบาล2คนป.4มี3คนแล้วก็ป.6อีก1คน
5: ครับ
0: นะครับก็รวมทั้งหมดเป็น6คน
5: นอกจากเป็นห้องเรียนแล้วเป็นอะไรอีกครับครูตรงนี
0: ้ที่นี่ตอนกลางคืนเด็กๆมานอนที่นี่นะ
5: อ๋อเป็นคืนนี้เป็นห้องนอนด้วยเหรอคร
0: ับ ใช่ครับผมที่โต๊ะที่เก็บจัดเก็บเนี้ยเพราะว่าเด็กๆที่นี่ก็จะนอนเขาจะมีที่หลับที่นอนมาเป็นที่นอนของตัวเองกลางมุ้งนอนกันที่นี
5: ่ครับครูครับแล้วแบบนอกจากวิชาเรียนปกติตามตารางนะครับผมจำได้ว่าครูมาพูดถึงเรื่องวิชาทักษะชีวิตทักษะชีวิตมันคือวิชายังไงครับผมยังไม่เห็นในตารางเลย
0: ทักษะชีวิตเราจะใช้สอนในวิชาเสริมเพิ่มเติมต่างๆเนี่ยเราจะใช้บูรณาการในการเรียนการสอนนะครับอย่างเช่นการงานและอาชีพที่เป็นหน้าที่ของเด็กที่เรือนแพที่เขาทำความสะอาดเขาทำอะไรกันต่างๆนานาเนี่ยก็คือมีเขตรับผิดชอบมีแพที่รับผิดชอบของตัวเองเนี่ยอันนี้ก็เป็นทักษะชีวิตทักษะหนึ่งทักษะที่2ก็คือการช่วยครูทำอาหาร
5: ครับ
0: ทักษะที่3ก็คือการปลูกผักดำรงชีพของตัวเอง

0: องในพื้นที่ในข้อจำกัดที่อยู่บนน้ำ
1: แล้วตอนที่เข้ามาครั้งแรกเลยครู
0: ครับ
1: เป็นอย่างนี้เลยครับมีหลายหลังนี่ไหมครับ
0: ครั้งแรกเลยก็จะมีแพหลังข้างหลังหนึ่งหลัง
1: ครับ
0: ครับก็จะเป็นแพโล่ง
1: ๆถ้างั้นเดี๋ยวก่อนที่จะไปดูรายกิจกรรมผมอยากเห็นพวกแปลงผักไก่อะไรเงี้ยครูทักษะชีวิต
0: ได้ครับเชิญครับ
1: โอเคครับไปครับโอ้นี่คือในส่วนของ
0: อันนี
1: ้เล้าไก่ครับ
0: เล้าไก่ที่เราเลี้ยงกันนะครับซึ่งเป็นทักษะชีวิตนึงที่สอนให้เด็กๆได้เรียนรู้นะครับเพราะว่าเขาอะเรียนอย่างเดียวอะเขาไม่ได้ลงมือทำเนี่ยผมมองว่าต้องลงมือทำถึงจะได้ใจที่อยากจะทำบ้างนี้ก็จะเป็นแปลงเกษตรที่เพิ่งทำเมื่อปีที่แล
1: ้
0: วแล้วก็เก็บไปบ้างละนะครับบางพืชบางตัวก็โดนเก็บไปหมดละนะครับก็จะมีมะเขือเทศตรงเนี้ยชีวิตหรือว่าความเป็นครูของผมเกิดขึ้นที่นี่เพราะผมเมื่อก่อนผมสอนโรงเรียนเอกชนเนี่ยผมสอนเด็กมัธยมพอมาอยู่ที่เนี่ยผมสอนเด็กประถมเดือนแรกที่ผมมาผมอยากกลับนะเพราะว่าเด็กอ่านหนังสือไม่ได้สักคนอ่ะจากที่ว่าเราสอนอยู่ในเมืองมาถึงนักเรียนขึ้นโจทย์บนกระดานนะวันนี้เราเรียนเรื่องนี้กันทุกคนเอาสมุดขึ้นมาอ่านโจทย์ได้เขียนตามเราได้แต่ที่นี่ไม่มีนะไม่มีใครอ่านหนังสือออกสักคนเขียนตัวหนังสือเขียนชื่อตัวเองไม่ถูกเลยผมเลยเครียดมากเลยว่าเฮ้ยยังไงดีวะจะกลับหรือว่าจะอยู่เพราะว่าผมมองว่าถ้ากลับเนี่ยเราแพ้ใจตัวเองไว
1: ้
0: ลองดูสักตั้งว่ามันจะเป็นยังไงก็เลยว่าคิดอีกแบบนึงว่าเฮ้ยอย่างน้อยว่าเราไม่ได้จบครูมาโดยตรงเราจบวิทยาศาสตร์การกีฬาความเป็นครูของเรามีน้อยดังนั้นต้องเพิ่มความรู้ตรงนี้ด้านอันดับแรกยังไงก่อนทำให้เด็กที่นี่อ่านหนังสือให้ออกก่อนก็เลยไปเริ่มเซิร์ชสุขเสาร์อาทิตย์ขึ้นไปก็เซิร์ชหาข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะมาสอนเด็กที่นี่ให้อ่านหนังสือให้เป็นก่อนอย่างแรกเลยผมบอกเลยผมไม่ทำอย่างอื่นนะผมขอสอนเด็กให้อ่านหนังสือเป็นก่อนผมใช้เวลาอยู่ที่นี่ประมาณ3ปีในการที่สอนเด็กให้มีความรู้เรื่องทักษะพื้นฐานแล้วก็ค่อยๆเพิ่มอย่างอื่นเข้ามาที่เด็กบริบทแบบนี้ควรที่จะได้รับแล้วก็เรียนรู้โดยที่ไม่ต่อต้านเขาจะต่อต้านนะผมมาสอนภาษาอังกฤษเนี่ยเขาบอกเขาไม่ได้ใช้เขาไม่เรียนดีกว่าไม่รู้จะไปใช้อะไรไม่เรียนได้ไหมครู
2: ไม่เอาเลย
0: ไม่เอาคณิตศาสตร์ผมไม่เรียนได้ไหมครูผมเรียนไม่เก่งผมบอกเลยว่าคณิตศาสตร์ไม่ได้ทำไมเธอมีอาชีพขายปลาใช่ไหมใช่ครับเธอรู้จักตาช่างไหมรู้จักครับแล้วเธอดูเป็นไหมไม่เป็นครับแล้วคิดตังเขาถูกไหมกิโลหนึ่งคูณเท่าไหร่คิดถูกไหมไม่ถูกครับจำเป็นไหมจำเป็นงั้นโดนโกงไหมโดนโกงดังนั้นเขาก็เลยคิดอยากที่จะเรียนเพื่อจะได้เอาตัวรอดโดยการที่ไม่อยากให้คนอื่นโกงตรงเนี้ยผมก็เลยว่าทุกอย่างมันเริ่มจากตรงนี้หมดเลยจับมือเด็กเขียนหนังสือกอไก่หนึ่งคอผมก็มาทำตรงเนี้ยดังนั้นผมกลับออกไปหลังจากนั้นอ่ะหนึ่งเดือนผมไปขอเรียนใบประกอบวิชาชีพครูอีกหนึ่งปีแต่พร้อมที่เสาร์อาทิตย์ออกไปเรียนหนังสือนะแต่ก็จันทร์ถึงศุกร์ก็มาสอนที่นี่จะทำอย่างเงี้ยอยู่1ปี
1: ใช้เวลานานไหมครูกี่ปีกว่าที่แบบมันจะหลักสูตรเริ่มลงตัวอ่ะการเรียนการสอนที่เราไปหาความรู้เพิ่มเติมมา
0: ปีที่5เราวัดผลได้ยังไงจากที่เมื่อก่อนเด็กห้องเรียนสาขาเรียนแพสอบวัดผลระดับชาติคือโอเน็ตเนี่ยไม่ติดท้ายเขาเลยไปดึงคะแนนเขาลงมาคือถ้าว่าไปสอบเทียบเนี่ยก็คือจะดึงกลุ่มเด็กของโรงเรียนมันก็จะสรรเนี่ยลงมาโดยที่เราเป็นจำนวนหนึ่งไปบวกดึงเปอร์เซ็นต์การคำนวณลงมา
2: เอาคะแนนเราไป
0: บวกจนเขาบอกว่าเขตพื้นที่ขอให้แยกห้องเรียนสาขาเรียนแพ้ได้ไหมเพราะว่ามาฉุดคะแนนของเด็กโรงเรียนมันก็จะสันโอเคพอเขาเอาชื่อเด็กเรียนแพ้ออกมาให้ไปสอบแยกคะแนนการคำนวณต่างหากมันก็จะเห็นได้ชัดใช่ไหมพอปีแรกที่เขาให้แยกปุ๊บเนี่ยเด็กผมคืออยู่ท้ายตารางแน่นอนคะแนนจาก100เนี่ยอาจจะได้สัก30ต่อรายวิชาพอหลังจากนั้นอีก1ปีปีที่5เนี่ยขึ้นมาเลยรู้เลยว่าโรงเรียนบนฝั่งบอกว่าไม่ต้องแยกก็ได้มั้งโรงเรียนสาขาเรียนแพเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วเริ่มเปลี่ยนอีกแล้วคือเด็กอ่านหนังสือเป็นคำนวณเป็นคิดเลขเป็นอะไรทุกอย่างอ่านภาษาอังกฤษพออ่านได้อะไรเงี้ยผมได้เกียรติบัตรจากเขตพื้นที่ว่าเป็นโรงเรียนที่ปอดอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ผมก็บอกว่าเนี่ยห้องเรียนผมทำได้ดังนั้นทุกวันนี้ผมเนี่ยมีอยู่อย่างหนึ่งที่ผมทำก็คือ

0: ทุกคนจะต้องมาอ่านหนังสือให้ผมก่อนนอนทุกวันทุกคนอย่างวันเนี้ยพวกเราก็จะได้ดูว่าเด็กที่เนี่ยพอทําที่นอนอะไรที่หลับที่นอนอะไรเสร็จเรียบร้อยเขาจะวิ่งมาหาครูแล้วเพื่อจะมาอ่านหนังสือ
1: ก่อนนอนต้องอ่าน
0: ก่อนนอนต้องอ่านหนังสือดังนั้นตรงเนี้ยเรื่องเด็กอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้สําหรับผมคือไม่ใช่ปัญหาละดังนั้นว่าสิ่งไหนที่เราจะใส่เติมแต้มให้เด็กได้เรียนรู้เนี่ยสิ่งนั้นน่ะจะเป็นสิ่งที่จะส่งผลให้เด็กของเราในอนาคตเป็นเด็กที่ดีได้มีพัฒนาการในทางที่ดี

0: ข
1: อรออ่ะสะกดดิ
0: ขอรอ
1: สระอะไร
0: ซ้ายขวา
2: ครูครับหลังจากที่ครูเสร็จสิ้นภารกิจส่งเด็กๆ เข้านอนใช่ไหมครับน่าจะเป็นภารกิจสุดท้ายของคืนนี้ไหมครับผมคือผมอะครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่ผมมาที่นี
3: ่ครับ
2: คือเป็นคืนแรกของผมเลยครูที่มานอนบนแพครับ
3: ครับ
2: แล้วคืนแรกของครูครับที่เดินทางมาปุ๊บเห็นสภาพแล้วก็มานอนที่นี่คืนแรกเป็นยังไงครับ
3: จะทบทวนถามตัวเองตลอดว่ามาทำอะไรที่นี่วันที่มาเนี่ยก็คือวันที่พอมาส่งแล้วก็พอกลับ
2: แล้วก็ทิ้งเราไว้เลย
3: ก็ทิ้งไว้ที่นี่ขับเรือไม่เป็นไปไหนไม่ได้ก็เลยนอนไม่หลับแล้วก็คิดว่าเราจะทำอะไรที่นี่ได้มั่งงานที่รออยู่ข้างหน้าเนี่ยก็คือทำความสะอาดห้องเรียนแพร่สองหลังซึ่งเป็นแพร่ห้องครัวแล้วก็แพร่ห้องเรียน คือทั้งอาทิตย์วุ่นมัวแต่เตรียมงานตรงไหนที่จะสามารถที่จะทำให้เป็นปรับบรรยากาศให้เข้ากับการเรียนการสอนจะทำตรงไหนจะติดบอร์ดอะไรตรงไหนก็ต้องทำหมดเลยต้องเตรียมเพื่อที่จะต้อนรับเด็กเข้ามาเรียนหนังสือทั้งที่ไม่รู้เลยว่าม
2: ีหรือเปล่าม
3: ีหรือเปล่ามีแต่กี่คนอะไรเงี้ย
2: แล้วช่วงแรกที่แบบครูบอกเราเตรียมงานเตรียมสถานที่เตรียมการสอนเต็มที่อะไรเงี้ยครับครูแล้วก็เราต้องออกไปตามหาเด็กๆเพื่อให้เด็กมีเด็กเรียนมาที่อย่างเงี้ยมันก็จะมีคนที่ปฏิเสธเราด้วยหรือเปล่าครับผม
3: มีครับผมผู้ปกครองที่เรียนแพเนี่ยจะมีอยู่อย่างคือเขาไม่ได้ไว้ใจครูที่สอนเพราะว่าหนึ่งถ้าปล่อยลูกมาก็คือลูกจะได้กินข้าวไหมความที่ผู้ปกครองเขาไม่ได้ไว้เนื้อเชื่อใจครูเนี่ย
2: ครับ
3: มันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่เราต้องพิสูจน์ตัวเองว่าเราจะทำยังไงให้เข้ากับชุมชนได้ให้เข้ากับผู้ปกครองนักเรียน
2: เห็นครูเคยเล่าว่าจริงๆแล้วก็แบบมีช่วงเวลาแบบออกเรือดึกๆเลยเพราะว่าเด็กป่วยไงครับครูอยากให้ครูเล่าให้ฟังหน่อยว่าแบบเหตุการณ์มันเป็นยังไงครับ
3: มีเหตุเกิดขึ้นกับเด็กก็คือลูกชาวประมงเนี่ยไม่สบาย
2: ครับ
3: นะครับอาหารเป็นพิษคือมาที่โรงเรียนเนี่ยเขาไปกลับไปกินข้าวที่แพเขาแล้วก็อ้วกอาเจียนอยู่ตลอดผู้ปกครองเขาก็ไม่อยู่แล้วก็เด็กก็อยู่กับผม5คนตอนนั้นอ่ะเป็นช่วงฝนตกหน้าฝนด้วยก็เปียกฝนหมดอ่ะผมตอนนั้นยังขับเรือยังไม่ค่อยเก่งก็จะขอคุณลุงที่เนี่ยขับเรือให้แล้วก็เด็กๆก็ลงเรือด้วยกันกับเด็กที่ไม่สบายก็พาไปโรงพยาบาลแต่ก็คุณหมอก็บอกว่าอาหารเป็นพิษอย่างเงี้ยนะ
2: ครับ
3: เราก็ว่าโอเคไม่เป็นไรถ้าอาหารเป็นพิษ
2: ครับแล้วพ่อแม่ของเด็กว่าไงครับหลังจากที่แบบเราได้ดูแล
3: ครับผู้ปกครองเด็กเขาก็เป็นห่วงลูกแต่ก็เขาก็ดีใจที่เราให้ความสำคัญกับลูกเขาแล้วก็ผมก็บอกว่าไม่ใช่ว่าเฉพาะลูกคุณคนเดียวนะทุกคนที่ในเรือนแพก็เหมือนกันเพราะว่าเราดูแลทุกอย่างทั้งการกินการอยู่การป่วยทุกอย่างคือเรารับผิดชอบหมด
2: วันนี้รบกวนครูมาไปทั้งวันเลยได้มาตามติดชีวิตได้เห็นเด็กๆ คือรู้สึกดีมากเพราะเอาจริงๆแล้วเราผมเนาะเราเข้าใจความหมายของคำว่าเสียสละแต่เราแบบเราก็ไม่รู้ว่าเสียสละมันต้องกว้างแค่ไหนมันต้องลึกแค่ไหนมันต้องยิ่งใหญ่แค่ไหนอย่างเงี้ย
3: ครับ
2: จนแค่มาเดินเนี่ยโดยที่แบบคุยไม่ต้องอธิบายเลยว่าคำว่าเสียสละคืออะไร เราได้เห็นทุกอย่างเห็นเด็กๆเห็นสิ่งที่ครูทำมันผมซูมมันตอบคำว่าเสียสละได้แบบยิ่งใหญ่มากจริงครับ

วันเนี่ยเด็กๆกับครูมาศเขาจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างแล้วก็เรียนวิชาอะไรที่สำคัญไอด้าทราบมาว่ามีวิชาหนึ่งค่ะที่ไม่ได้บรรจุในหลักสูตรแต่ครูมาศเขาเป็นคนคิดค้นขึ้นมาเองจะเป็นวิชาอะไรเดี๋ยวไปดูกันค่ะ

าแล้วครับคุณผู้ชมตอนนี้ก็เด็กๆ ก็ตื่นนอนกันเรียบร้อยแล้วนะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปทำภารกิจหน้าที่ของตัวเองครูมาศครับก็มาเตรียมทำอาหารให้เด็กๆเพื่อที่จะมานั่งกินด้วยกันครับไปดูกันครับ

0: เนื้อเรื่องเป็นไงนี่เขาจะบอกเนื้อหาของอะไรครับ
1: ประธานหรือว่าสรรพนามประธานส่วนขยาย
2: คุณมาศครับหลังจากที่ผมได้มานอนที่นี่1คืนเนาะคุณเนาะมันแค่สั้นๆนะครูแต่ว่าผมก็รู้สึกผูกพันกับเด็กๆมากแล้วครูครับที่อยู่ที่แบบนานมากมันผูกพันแค่ไหนอ่ะครู
0: มันเหมือนครอบครัวมากกว่าดังนั้นเด็กๆก็จะเหมือนลูก
2: ครูแล้วบอกว่าอยู่ด้วยกันที่เนี่ยผูกพันเป็นครอบครัวไงครูแล้วแบบทุกครั้งที่มีเด็กจบไปอ่ะครูเราใจหายมั้ย
0: คือดูเหมือนว่าเราส่งเขาถึงฝั่งแต่สำหรับผมอ่ะก็คือต้องติดตามผลการเรียนของเด็กอยู่ตลอดจนกว่าจะจบปริญญาตรี
2: ครูครับเราอยู่ที่นี่มันนานมากครูเคยมีสักครั้งนึงมั้ยครับที่คิดว่าถ้าวันนึงจะไม่ได้อยู่ที่เนี่ยครับครูจะรู้สึกยังไง
0: คือถามว่าจุดเปลี่ยนของชีวิตทุกคนเนี่ยมันก็ต้องมีดังนั้นสิ่งที่จะต้องเปลี่ยนในวันข้างหน้าเนี่ยมันต้องเป็นไปแน่นอนอยู่แล้ว
2: ครับผม
0: แต่ว่ามันจะช้าหรือเร็วเท่านั้นผมขอแค่ให้เด็กเรียนจบที่นี่สักหนึ่งคนซึ่งจะเป็นไอดอลของเรียนแพเป็นตัวอย่างที่ดีสำหรับเด็กในเรียนแพว่าพี่เขาเรียนที่นี่เขาจบปริญญาตรีเป็นแนวทางให้เด็กๆได้มองเห็นว่าถ้าเขาเรียนที่นี่เขาเรียนจบปริญญาตรีแน่นอนหรือว่ามีอาชีพที่ดีแน่นอน
3: สำหรับเด็กๆที่จบไปจากเรียนแพนะครับภูมาศก็ช่วยหาผู้อุปการะเพื่อจะส่งต่อให้น้องเรียนอย่างตอนนี้มีน้องคนนึงเรียนอยู่ที่สาขาวิศวะเครื่องยนต์ราชมงคลที่ตาก
4: ครูมาศเป็นครูที่ดีครับถ้าผมไม่ได้เรียนกับครูมาศผมเสียใจมากเลยครับไม่อยากให้ครูมาศออกจากโรงเรียนนี้อยากให้ครูมาศอยู่นานๆครับ
5: ผมคิดว่าครูมาศเป็นคนที่ดีครับไม่ดุด้วยครับผมจะเป็นเด็กดีเพื่อครูมาศครับ
6: ครูมาศเป็นคนเสียสละเวลาเขาเอาเงินมาบริจาคให้คลายไม่ได้ครูมาศจะตังครูมาศให้เอง
7: ครูมาศเป็นครูที่ดีแล้วก็ใจดีแล้วก็เสียสละครูมาศสอนให้ผมเป็นเด็กดีของพ่อแม่ครับขอบใจครูมาศและไม่อยากครูมาศทิ้งพวกเราไป
8: ตอนครั้งแรกที่ครูมาครับเพื่อนครูก็มาหาที่แปรว่าจะเอาน้องเข้าไปเรียนไหมแต่น้องยังไม่ถึงเกณฑ์ครูว่าไปได้ก็เลยเอาน้องไปฝากกับครูครั้งแรกก็ไม่ค่อยไว้ใจเท่าไหร่นะแต่เขามาอยู่เนี่ยบางคนนะที่ครูมาเนี่ยไม่เกินปีเขาก็ไปละเปลี่ยนครูตลอดรู้สึกว่าเพื่อนจริงจังแล้วก็ตั้งใจที่จะมาสอนนักเรียนนี่ก็ขอบคุณครูมาศนะคะครูมาศครูน้อยที่สอนน้องแอมเป็นเด็กดี
9: ครูทุกคนมานะปีละคนครูมาศไม่เหมือนใครครูทุกคนมาเขาจี้ให้อ่านไม่เคยให้เด็กสะกดอันนี้มีลูกเราก็มีพัฒนาการดีขึ้นจากติดศูนย์ติดรอครูมาศเขาก็เอาโน้ตบุ๊กอะไรให้ไม่รู้แล้วเขาก็แนะนำให้เป็นอย่าง 3.8 เรียนอยู่ปี2วิศวะราชมงคลตากเราก็จะภูมิใจตรงที่ว่าไปถึงสูงสุดเดี๋ยวเขาได้ไปจีนไปเยอรมันไม่รู้เพราะครูมาศเขาหาผู้อุปการะให้ความประทับใจกับครูมาศเหรอจะว่าประทับใจไม่ได้แต่บอกว่าดีใจสุดๆประทับใจคือชั่วคู่ชั่วขยำ

0: เนาะแต่ว่าถ้าว่าดีใจสุดๆคือเขาให้ชีวิตลูกเราก็ให้ชีวิตเราด้วย
1: ผมแค่เป็นคนตัวเล็กๆคนหนึ่งที่ก้าวเข้ามาอยู่ในพื้นที่โรงเรียนแห่งนี้ซึ่งมีครูหลายคนหลายท่านที่ผ่านเข้ามาในโรงเรียนแห่งนี้คนเป็นครูอ่ะสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือลูกศิษย์ตัวเองลูกศิษย์ตัวเองประสบความสำเร็จก็ถือว่าตัวเองประสบความสำเร็จแล้วนะ
2: เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวของครูมาแล้วก็ครูน้อยรวมไปถึงเด็กๆบนเรือนแพจริงๆแล้วนะคะบนโลกใบนี้เนี่ยก็ยังมีกลุ่มคนอีกมากมายเลยค่ะที่เขาทำความดีเพื่อสังคมแบบนี้แล้วพลังเล็กๆเหล่านี้แหละค่ะที่จะช่วยขับเคลื่อนให้สังคมของเราน่าอยู่ยิ่งขึ้นค่ะ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนะโมตัสสะภะคะวะโตขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอรหัตโตซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสสัมมาสัมพุทธัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองอิมานิมะยังพันเตภัตตานิสัพปริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิสัพปริวารานิปฏิคันหาตุอัมหากังทีฆรตังหิตายาสุขายา

กับทางบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดกาลละนานเทอญอิมานิมะยังพันเตมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิภิกขุสังคัสสะโอโนชยามาสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิมัตตกะภัตตานิสะปะริวารานิปะติคันหาตุอัมหาการเจวะมาตาปิตุอาทีนันจายาตะกานังกาละกะตานังทีรตังหิตายาสุขายาข้าแต่พระสงฆ์ผู้เจริญข้าพระเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายมัตตกะภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้แก่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับมัตตกะภัตตาหารกับทางบริวารเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายด้วยแก่ญาติของข้าพระเจ้าทั้งหลายมีมารดาบิดาเป็นต้น

ความสุขอะหังนิทุกโคมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากทุกข์อะหังอเวโรมิ

มีขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความเบียดเบียนอะหังอนิโคโหมิขอให้ข้าพระเจ้าจงปราศจากความทุกข์กายทุกข์ใจสุขีอัตตานังปะริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินสัพเพ

เลยอัพยาปัจฉาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถินอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอบุญนี้จงสำแระญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีแต่ความสุขเถิด

โหตุสุขิตาหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินังโหตุสุขิตาโหนตุยาตะโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมคุรุปัชฌายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรุปัชฌายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแด่ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปัชฌาย์อาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเทวตานังโหตุสุขิตาโหนตุเทวตาโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายขอให้เทวดาทั้งหลายจงมีความสุขอิทังเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุเปตโยขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายขอให้เปรตทั้งหลายจงมีความสุขอิทังสัพพะสัตตานังโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงมีความสุขทั่วหน้า

จริญพรท่านผู้ชมรายการธรรมสาธุในวันนี้เราจะได้มาทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญในชีวิตประจำวันของเราอีกครั้งหนึ่งหลายท่านหลายคนคงจะมีความคุ้นชินหรือว่ามีความคุ้นเคยดีกับการถวายสังฆทานแต่บางคนก็ยังไม่เข้าใจว่าอะไรที่เรียกว่าสังฆทานสังฆทานคืออะไรคำว่าทานในพระพุทธศาสนานั้นพระพุทธองค์ตรัสว่าทานที่จะมีผลมากมีอานิสงส์มากก็คือการถวายทานแก่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้ามุขการถวายทานแด่พระพุทธเจ้าก็ยังมีอานิสงส์หรือว่ามีผลน้อยกว่าการถวายทานแด่พระสงฆ์ซึ่งมีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการถวายทานนี้ก็จะมีระดับของผลที่จะให้เหมือนกันถ้าถวายทานแด่พระสงฆ์ธรรมดาก็จะมีผลน้อยกว่าถวายทานแก่พระอริยสงฆ์การให้ทานกับโยมที่มีศีลก็จะมีผลน้อยกว่าการถวายทานแก่พระภิกษุสงฆ์ในระหว่างโยมด้วยกันถ้าให้แก่คนที่มีศีลมากโยมก็จะได้รับผลมากได้อานิสงส์มากการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานเช่นการเลี้ยงปลาการเลี้ยงเต่าเหล่านี้ก็มีผลน้อยกว่าการให้ทานแก่มนุษย์แม้ว่ามนุษย์คนนั้นจะเป็นผู้ที่ไม่มีศีลเลยก็ตามเพราะว่ามนุษย์เป็นสัตว์ที่สามารถพัฒนาได้จนถึงขีดสุดพัฒนาได้จนถึงขีดสุดในที่นี้หมายความว่าเขาสามารถที่จะพัฒนาเป็นคนดีจนถึงพัฒนาเป็นพระอริยบุคคลได้ด้วยเหตุนี้ท่านจึงแสดงว่าการถวายทานแก่มนุษย์มีอานิสงส์มีผลมากกว่าการให้ทานแก่สัตว์เดรัจฉานในส่วนของการถวายสังฆทานนั้นทานที่นำไปถวายแด่พระสงฆ์ถ้าเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงลงไปถวายแก่บุคคลใดเช่นว่าเราไปวัดวันนี้เจอพระรูปไหนเราก็จะไปถวายรูปนั้นนั่นเรียกว่าถวายโดยไม่เจาะจงแม้ว่าจะถวายรูปเดียวก็ชื่อว่าถวายเป็นตัวแทนแด่คณะสงฆ์จึงเรียกว่าสังฆะนะแต่ถ้าเราตั้งใจไปจากบ้านว่าเราไปถวายคราวนี้เราจะถวายพระรูปนั้นรูปนี้หรือจะถวายหลวงพ่อเจ้าอาวาสอย่างนี้ชื่อว่าเป็นทานเจาะจงเป็นทานเจาะจงภาษาท่านเรียกว่าปาติปุคคลิกทานหรือทานที่เจาะจงลงไปว่าเราถวายรูปนี้แหละเราไม่ได้เผื่อตั้งแต่แรกว่าไปเจอรูปไหนเราก็จะถวายรูปนั้นนะเพราะฉะนั้น

ว่าสังฆทานคือการถวายโดยไม่เจาะจงเจอรูปไหนก็ถวายรูปนั้นและการถวายสังฆทานนี้บางคนจะคุ้นกับทางเหลืองๆซึ่งต้องหิ้วไปถวายพระความจริงสิ่งที่จะถวายพระได้เราก็ควรที่จะพิจารณาสิ่งที่มันเป็นประโยชน์สิ่งที่จำเป็นซึ่งพระสงฆ์จำเป็นจะต้องใช้เพราะว่าถ้าเป็นถังสังฆทานสำเร็จในนั้นอาจจะบรรจุสิ่งที่ไม่เหมาะสมหรือหมดอายุอันนี้ก็เป็นไปได้เพราะฉะนั้นให้ทุกท่านเลือกเฉพาะสิ่งที่เราคิดว่ามีประโยชน์ซึ่งพระสงฆ์ควรจะใช้เลือกเองแล้วนำไปถวายพระอันนี้จะตรงกับความต้องการการถวายสังฆทานบางครั้งในเวลาทำบุญเราก็จะถวายภัตตาหารแต่เวลากล่าวเราก็เข้าใจกันว่าเวลากล่าวแล้วก็ถวายกล่าวคำถวายสังฆทานการถวายภัตตาหารในพิธีการอย่างนั้นก็มีอยู่สองประเภทก็คือการทำบุญแก่บุคคลที่ยังมีชีวิตอยู่อย่างเช่นทำบุญวันเกิดทำบุญสำนักงานทำบุญเกี่ยวกับการได้เลื่อนตำแหน่งอย่างนี้เป็นต้นนี่เรียกว่าการทำบุญสำหรับคนที่มีชีวิตอยู่อีกประการหนึ่งก็คือการทำบุญอุทิศให้แก่ญาติผู้ล่วงลับไปแล้วท่านเรียกว่ามะตะกะภัตตาหารหรือว่ามะตะกะภัตในการกล่าวคำถวายสังฆทานก็จะแตกต่างกันเล็กน้อยถ้ามีการทำบุญให้กับคนที่เสียชีวิตไปแล้วเราก็จะเพิ่มคำว่ามัตตกะภัตตานิเข้าไปในคำถวายสังฆทานนั่นคือการถวายสังฆทานเพราะว่าญาติโยมบางคนก็เข้าใจว่าถ้าไม่มีถังเหลืองแล้วสิ่งนั้นจะไม่เป็นสังฆทานหลายคนจึงเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจว่าเวลาไปถวายทานแก่พระแล้วถ้าไม่มีถังไปมันจะไม่เป็นสังฆทานหรือเปล่าก็ขอให้ทำความเข้าใจให้ถูกต้องว่าคำว่าสังฆทานหมายความว่าเราไปถวายแด่พระสงฆ์โดยไม่จำเพาะเจาะจงว่าไปถวายแก่รูปใดอาจจะไปเรียนพระผู้ที่ทำท่านทำการนิมนต์พระให้ว่าขอนิมนต์พระหนึ่งรูปเพื่อที่จะรับทานของโยมอย่างนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถวายสังฆทานเพราะเราไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าต้องไปถวายรูปใดเมื่อเราถวายสังฆทานเสร็จแล้วก็นิยมที่จะต้องกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้การกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลไปให้นี้เป็นการทำบุญอุทิศให้กับคนที่ล่วงลับไปแล้วด้วยส่วนหนึ่งในขั้นตอนที่กรวดน้ำเวลาพระขึ้นคำให้พรท่านก็จะบอกว่าห้วงน้ำที่เต็มก็ย่อมทำมหาสมุทรทำแม่น้ำให้บริบูรณ์ได้ทานที่เราอุทิศจากโลกนี้ไปแล้วก็ย่อมสำเร็จประโยชน์แก่คนที่ละโลกนี้ไปแล้วได้เช่นกันเพราะฉะนั้นจึงนิยมการกรวดน้ำในเวลากรวดน้ำก็ให้ญาติโยมจับที่ภาชนะที่จะเทน้ำลงไปไม่ต้องใช้มือไปรองไว้นะไม่ต้องใช้มือไปรองน้ำที่เทออกให้ใช้มือจับที่ภาชนะหรือว่าแก้วหรือว่าคนโทน้ำที่เทลงไปแล้วก็ค่อยๆรินน้ำลงไปนะตามที่พระท่านยะถาหรือว่าให้พรจนจบเมื่อจบแล้วก็นั่งประนมมือฟังพระให้พรอย่างมีสติให้อยู่ในอาการสำรวมการกรวดน้ำเหล่านี้หลายคนบอกว่าจะสำเร็จประโยชน์ไหมแก่ญาติของเราที่ละโลกนี้ไปแล้วการที่จะสำเร็จประโยชน์หรือไม่สำเร็จประโยชน์นั้นก็แล้วแต่ว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในที่ใดถ้าไปเกิดอยู่ในที่ที่จำเป็นต้องอาศัยบุญจากเราก็คือไปเกิดเป็นเปรตที่อาศัยส่วนบุญรอรับส่วนบุญจากญาติทั้งหลายที่อุทิศไปให้
เมื่อเราทำบุญอุทิศไปให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับผลบุญอย่างเช่นเมื่อสมัยพุทธกาลเปรตญาติของพระเจ้าพิมพิสารก็มาแสดงตนให้เห็นพระเจ้าพิมพิสารก็มีความตกใจว่าทำบุญไปแล้วทำไมยังมีเสียงแบบนี้อีกก็ไปถามพระพุทธองค์พระพุทธองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระองค์ไม่ได้ทำบุญอุทิศไปให้ญาติทั้งหลายที่รอรับส่วนบุญมาเป็นเวลาหลายพัทรกัปเป็นเวลาหลายปีนะรอความหวังว่าเมื่อพระเจ้าพิมพิสารทำบุญแล้วจะอุทิศไปให้แต่พระเจ้าพิมพิสารก็ไม่อุทิศไปให้จากนั้นพระเจ้าพิมพิสารก็เลยทำบุญใหม่แล้วก็อุทิศส่วนกุศลไปให้เปรตทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อได้รับส่วนบุญแล้วก็ละอัตภาพจากความเป็นเปรตพ้นจากความเป็นเปรตนั้นนั่นก็แสดงให้เห็นว่าเมื่ออยู่ในฐานะที่รับได้ญาติทั้งหลายเหล่านั้นก็จะได้รับส่วนบุญจากเราแต่ถ้าไปอยู่ในภพภูมิที่รับไม่ได้อย่างเช่นไปเกิดเป็นสัตว์นรกสัตว์นรกเขาก็ย่อมมีอาหารของเขาก็คือความทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นตามผลกรรมที่ตัวเองได้ก่อไว้ทำกรรมหนักก็ได้รับผลกรรมหนักทำกรรมเบาก็ได้รับผลกรรมที่เบาบางแต่ก็ได้รับความทุกข์อยู่ในนรกนั้นถึงญาติจะทำบุญอุทิศไปให้ก็ไม่สามารถที่จะรับได้หรือถ้าไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานสัตว์เดรัจฉานเขาก็มีอาหารของเขาตามภพภูมิไปเกิดเป็นสัตว์ที่กินหญ้าอาหารของเขาก็คือหญ้าไปเกิดเป็นสัตว์ที่ดำรงชีวิตอยู่ในน้ำก็กินปลาเล็กปลาน้อยกินแพลงต้อนเป็นอาหารเหล่านี้เขาเรียกว่ามีอาหารตามภพภูมิหรือไปเกิดเป็นมนุษย์มนุษย์ก็มีข้าวมีน้ำมีอาหารต่างๆเป็นอาหารอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่บุญนั้นจะสำเร็จประโยชน์ก็ต้องอาศัยว่าญาติของเราไปเกิดอยู่ในภพภูมินั้นหรือเปล่าแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเมื่อเป็นเช่นนี้เมื่อเราแน่ใจว่าญาติของเราไม่เป็นเปรตเราก็ไม่ควรที่จะทำบุญอันนี้ไม่ใช่เพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าญาติของเราไปเกิดที่ใดและอีกประการหนึ่งการทำบุญนั้นเมื่อทำไว้ผลบุญทั้งหมดก็เป็นของเราไม่ว่าญาติจะได้รับหรือไม่ได้รับก็ตามสุดท้ายผลบุญนั้นเราเป็นคนได้รับเพราะฉะนั้นเมื่อการทำบุญอุทิศไปให้หรือว่าการกรวดน้ำเราวัตถุประสงค์เมื่อญาติได้รับแล้วเขาก็จะอนุโมทนาแล้วก็จะพ้นจากทุกขเวทนาที่เขาได้รับการกรวดน้ำอีกประการหนึ่งซึ่งไม่ได้เกี่ยวกับการกรวดน้ำอุทิศที่เราเห็นอยู่ก็คือการกรวดน้ำหรือว่าการเทน้ำเพื่อเป็นสักขีพยานอย่างเช่นในเวลาที่พระเวสสันดรจะมอบนางมัตสีให้กับพระอินทร์ซึ่งแปลงตัวมาขอพระเวสสันดรนั้นก็ใช้วิธีการในการหลั่งน้ำหรือว่าเทน้ำลงเพื่อให้พระอินทร์ได้รับทราบเป็นสักขีพยานว่าได้มอบให้แล้วการที่จะหลั่งน้ำอย่างนี้เราจะใช้ในกรณีที่วัตถุหรือว่าสิ่งของนั้นๆใหญ่โตเกินไปไม่สามารถที่จะยกถวายได้ก็ต้องใช้วิธีหลั่งน้ำหรือในปัจจุบันก็ใช้วิธีม้วนได้สายสิญแล้วก็ถวายได้สายสิญอันนี้ก็เป็นอีกวิธีการหนึ่งเพราะฉะนั้นการกรวดน้ำนี้นอกจากจะเป็นการทำบุญอุทิศให้กับญาติที่ล่วงลับไปแล้วก็ยังเป็นเครื่องประกาศสักขีพยานให้คนอื่นได้รับรู้รับทราบถึงการกระทำคุณงามความตนเองและสุดท้ายเมื่อมีการทำบุญแล้วเราก็ต้องมีการแผ่เมตตาการแผ่เมตตานี้ตามหลักแล้วเราต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองก่อนการแผ่เมตตาให้กับตนเองนั้นก็ด้วยอธิษฐานว่าขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขปราศจากความทุกข์รักษาตนอยู่เถิดถามว่าทำไมต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองนั่นก็เพราะว่ามนุษย์เราทุกคนคนเราทุกคนที่เกิดมา

มีความรักตนเองมากกว่าอย่างอื่นไม่มีความรักใดเสมอด้วยรักตนเองเมื่อเรารักตนเองแล้วเราก็ต้องทำตนเองให้เป็นอุทาหรณ์ให้เป็นเครื่องเปรียบเรารักความสุขเราเกลียดความทุกข์ฉันใดสัตว์ทั้งหลายก็รักความสุขก็เกลียดความทุกข์ฉันนั้นเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปเบียดเบียนสัตว์อื่นให้ได้รับความลำบากจึงเป็นการกระทำที่ไม่เหมาะสมเมื่อเรารู้ว่าเราเป็นที่รักอย่างนี้แล้วเราก็ต้องแผ่เมตตาให้กับตนเองในเบื้องต้นแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็แผ่เมตตาให้กับญาติผู้เป็นที่รักของเราบางคนอาจจะบอกว่าเราต้องแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรกับเราก่อนอันนี้มันจะทำให้จิตใจของเรากระวนกระวายเกินไปค่อยๆทำไปตามลำดับหมายความว่าเมื่อเราแผ่เมตตาให้กับตนเองแล้วก็ขยับความหวังดีนั้นความเห็นอกเห็นใจนั้นเผื่อแผ่ไปหาญาติสนิทมิตรสหายแผ่เมตตาให้ท่านทั้งหลายเหล่านั้นได้มีความสุขเราคงจะคุ้นกับคำแผ่เมตตาที่บอกว่าสัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยขอให้มีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดเหล่านี้เป็นคำแผ่เมตตาซึ่งเราใช้อยู่ในปัจจุบันและเมื่อเราใช้แผ่ให้กับญาติที่เป็นที่เคารพรักญาติสนิทมิตรสหายเราก็ระบุชื่อลงไปโดยสุดท้ายขั้นตอนสุดท้ายก็คือการแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรมีเวรมีภัยกับเราคนที่เราไม่ชอบหน้าพระพุทธองค์ตรัสว่าเมตตานั่นแหละเป็นเครื่องค้ำจุนโลกแม้คนที่เราไม่ถูกชะตาแม้คนที่เราไม่รักเราก็จำเป็นต้องแผ่เมตตาให้เพราะอะไรเพราะว่าการสร้างมิตรที่ดีที่สุดก็คือการทำศัตรูนั่นแหละให้มาเป็นมิตรกับเราการที่จะทำศัตรูให้เป็นมิตรได้เราต้องอาศัยความเมตตาแผ่เมตตาให้เขาทุกวันทุกวันเพื่อที่จะนำอานุภาพแห่งเมตตานั้นมาเป็นเครื่องเปลี่ยนจิตเปลี่ยนใจเอาอนุภาพของเมตตานั้นมาเป็นเกราะป้องกันภัยสำหรับเราเพราะฉะนั้นในการทำบุญทุกครั้งนอกจากจะกรวดน้ำอุทิศส่วนกุศลแล้วก็ควรที่จะแผ่เมตตาให้กับตัวเองแผ่เมตตาให้กับญาติสนิทหายคนรอบข้างแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายและแผ่เมตตาให้กับคนที่เป็นเวรเป็นภัยกับเราเพราะฉะนั้นเราจึงทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำบุญให้เพิ่มมากขึ้นในวันนี้เราได้พูดถึงเรื่องการถวายสังฆทานการถวายสังฆทานเราก็ทำความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นการทำสังฆทานถังเหลืองว่าความจริงมิใช่สังฆทานที่แท้จริงแต่การถวายโดยไม่จำเพาะเจาะจงแก่พระภิกษุสงฆ์นั่นแหละเป็นสังฆทานเป็นทานที่มีประโยชน์มากมีอานิสงส์มากการทำบุญกรวดน้ำอุทิศและการแผ่เมตตาให้กับสรรพสัตว์ทั้งหลายหลังจากที่เราทำบุญแล้วธรรมสาธุในวันนี้ได้อธิบายขยายความเกี่ยวกับวิธีการทำบุญในชีวิตประจำวันให้ทุกท่านได้รับทราบพอสมควรขอยุติการขยายความไว้แต่เพียงเท่านี้ขอเจริญพร

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัน
1: พี่น้องเอ๋ยอย่าให้ข้นบ้านไก่ต้องเป็นข้นไก่ห้างย้อนความบ่เข้าใจกันทางภาษาภาษาลาวมีความเหมือนที่ต่างกันมาเฮียนภาษาลาวกับได้การแง้มประตูโซล่าเด้อพี่น้องเอ๋ย

0: ท่านเอกในฝ่ายการเมืองนะครับก็คือหน้าที่หลักของผมคือดูแลความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์แล้วก็หาช่องทางสร้างความร่วมมือระหว่างทั้งสองประเทศอย่างเช่นผมมีหน้าที่ประสานการมาเยือนของเจ้าหน้าที่สิงคโปร์เวลาพวกเขามาเมืองไทยแล้วก็พอเจ้าหน้าที่ไทยไปสิงคโปร์ผมก็มีหน้าที่ช่วยประสานตรงนั้นด้วยนะครับแล้วนอกจากนั้นผมก็มีหน้าที่ติดตามสถานการณ์บ้านเมืองในประเทศของประเทศไทยนะครับเพราะว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักการทูตแม้ว่าจะอยู่ในประเทศไหนก็เป็นสิ่งที่นักการทูตทุกคนต้องเรียนรู้นะครับ
1: สถานทูตสิงคโปร์เนี่ยมีเจ้าหน้าที่การทูตประจำสักกี่คนคะในประเทศไทย
0: ของกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์เรามี11คนนะครับ
1: 11คน
0: รวมไปถึงท่านทูต
1: รวมถึงท่านทูตด้วยซึ่งอันนี้ถือว่าเป็นสถานทูตขนาดใหญ่หรือว่าขนาดเล็ก
0: เป็นสถานทูตขนาดกลาง
1: ขนาดกลาง11คนนะคะท่านผู้ชมทุกคนพูดภาษาไทยได้เหมือนกันหมดไหมคะ
0: พูดได้นะครับ
1: พูดได้
0: แต่ความสามารถอาจจะไม่เท่ากัน
1: แต่ว่าเรากำลังมาคุยถูกท่านแล้วนะคะเพราะว่าคุณเคนเนี่ยดูแลภาพรวมความสัมพันธ์ไทยสิงคโปร์อยากให้คุณเคนเล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าภาพรวมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์เป็นยังไงบ้างคะ
0: ความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์มันในปัจจุบันนี้ก็ดีมากนะครับเราไม่ค่อยมีปัญหาอะไรหรือว่าความขัดแย้งอะไรเลยนะครับเรามีความร่วมมือในหลายๆด้านทางด้านเศรษฐกิจการศึกษาแล้วก็ความมั่นคงด้วยนะครับผมก็คิดว่าสิงคโปร์โชคดีมากที่มีประเทศไทยเป็นมิตรเพราะว่าประเทศไทยเป็นประเทศแรกๆที่ยอมรับสิงคโปร์หลังจากสิงคโปร์ได้รับเอกราชจากอังกฤษประมาณ53ปีที่แล้วนะครับแต่ก็จริงๆแล้วไทยกับสิงคโปร์มีความสัมพันธ์ยาวหลายๆคนอาจจะไม่รู้ว่าสิงคโปร์เป็นประเทศแรกที่รัชกาลที่5เสด็จมาประมาณ150ปีที่แล้วครับแล้วตอนนั้นพระองค์ท่านพระราชทานรูปปั้นช้างทองสำริดให้กับสิงคโปร์ตอนนี้รูปปั้นนี้ตั้งอยู่ที่หน้าตึกเก่าของรัฐสภาสิงคโปร
1: ์
0: กลายเป็นสัญลักษณ์ที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ที่มีมาอย่างยาวนานแล้วครับ
1: มีความใกล้ชิดกันมาตั้งแต่เมื่อ150ปีที่ผ่านมาแล้วนะคะนอกจากนี้ปัจจุบันความสัมพันธ์ก็ยังขยายไปในทุกๆด้านอย่างที่คุณเคนว่าไม่ว่าจะเป็นทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจในเรื่องของการศึกษาคุณเคนคิดว่าปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์คือด้านไหนคะ
0: คือผมคิดว่าความเชื่อถือและความไว้วางใจระหว่างคนไทยครับคนสิงคโปร์มันสูงมากครับเนื่องจากว่าม ีการแลกเปลี่ยนในหลายๆระดับในหลายๆด้านระหว่างคนไทยกับคนสิงคโปร์ผมก็เข้าใจว่านับจากสถิติมีคนสิงคโปร์ประมาณ1ล้านคนเข้ามาเมืองไทยทุกปีไม่ว่าจะมาเที่ยวหรือว่ามาทำธุรกิจหรือว่าอะไรอย่างนี้ก็ตามนะครับแล้วส่วนคนไทยไปสิงคโปร์มีจำนวนมากกว่า 500,000 คน
1: ครับเรียกว่าการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนของสองประเทศเนี่ยมีค่อนข้างมากมีความใกล้ชิดกันคือเรารู้จักกันเราเป็นเพื่อนกันมาเป็นเวลานานแล้วนะคะเราได้ทราบนะคะว่าปัจจุบันนี้เนี่ยรัฐบาลสิงคโปร์ต้องการที่จะผลักดันนโยบายที่จะเป็นสมาร์ทเนชั่นนโยบายสมาร์ทเนชั่นเนี่ยคืออะไรคะคุณเคน
0: นโยบายสมาร์ทเนชั่นเป็นนโยบายที่รัฐบาลสิงคโปร์จัดขึ้นประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพื่อที่จะผลักดันอะไรที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมทางดิจิทัลเพื่อส่งเสริมเพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับประชาชนชาวสิงคโปร์ที่แล้วโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เทคโนโลยีดิจิทัลอะไรอย่างนี้
1: เทคโนโลยีดิจิทัลส่งเสริมให้เป็นประชาชนสามารถที่จะประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในชีวิตประจำวันในการทำงานในการใช้ชีวิตประจำวันได้มากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะประเทศไทยเองเนี่ยก็มีนโยบาย Thailand 4.0 ที่รัฐบาลต้องการจะผลักดันการพัฒนาที่มีพื้นฐานมาจากนวัตกรรมเช่นกันคุณเคนคิดว่า นโยบายสมาร์ทเนชั่นของสิงคโปร์กับนโยบาย Thailand 4.0 เนี่ยจะสามารถเติมเต็มให้กันและกันเราจะสามารถร่วมมือกันใน

0: านต่างๆเพิ่มมากขึ้นยังไงคะ
1: จริงๆแล้วหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยกันกำลังพาด้วยกันในเรื่องนี้นะครับ อย่างเช่นธนาคารกลางไทยกับสิงคโปร์ตกลงแล้วว่ามีแผนเชื่อมโยงการจ่ายเงินออนไลน์ของไทยกับสิงคโปร์ซึ่งในสิงคโปร์เรียกว่า Pay Now แล้วก็ในไทยเรียกว่า PromptPay
0: ครับ
1: ก็ผมเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ของทั้งสองฝ่ายกำลังพูดคุยเพื่อที่จะให้แนวคิดดังกล่าวเกิดขึ้นได้จริง
0: ค่ะหมายความว่าในอนาคตเนี่ยนักท่องเที่ยวไทยเดินทางไปสิงคโปร์เราจะสามารถใช้พร้อมเพย์จ่ายเงินให้กับสินค้าและบริการในสิงคโปร์ได้เลยอย่างนั้นเหรอคะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: น่าจะเป็นพัฒนาการที่ดีมากๆรวมทั้งนักท่องเที่ยวสิงคโปร์เดินทางมาก็จะใช้เพย์นาวจ่ายให้กับการซื้อข้าวของในประเทศไทยได้เลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับ
0: อย่างนี้จ้าจะเป็นประโยชน์เราก็จะรอคอยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นได้จริงๆนะคะเมื่อกี้คุณเคนบอกว่าไทยกับสิงคโปร์มีการแลกเปลี่ยนระดับประชาชนสูงสิงคโปร์เดินทางมาประเทศไทยเนี่ยประชาชนเดินทางมา1ล้านคนต่อปีในขณะที่ไทยก็เดินทางไปสิงคโปร์กว่า 500,000 คนต่อปีทางสถานทูตเนี่ยมีแผนในปี2561นี้ที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ระดับประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ทางสถานทูตสิงคโปร์เองนะครับเราจะมีแผนจะเทศกาลภาพยนตร์สิงคโปร์นะครับในกลางปีนี้นะครับงานนี้ก็เราปีแรกคือประมาณ5ปีที่แล้วนะครับแล้วปีนี้เป็นปีที่4ปีที่5นะครับ
0: ปีที่5ค่ะ
1: ปีที่5นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งของการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมระหว่างทั้งสองประเทศแล้วก็เป้าหมายก็คือเราอยากจะใช้หนังสิงคโปร์ให้กับผู้ชมชาวไทยให้ดูว่าหนังสิงคโปร์คืออะไรเพราะว่าหนังสิงคโปร์ไม่คนไทยไม่ค่อยนิย
0: ม
1: ไม่ค่อยนิยมดูแล้วก็จริงๆแล้วคนต่างชาติไม่ว่าคนไทยหรือว่าคนของประเทศอื่นก็ไม่ค่อยสนใจหนังสิงคโปร์แต่ว่าเราอยากจะให้คนไทยมีความเข้าใจแล้วก็มีความรู้ในเรื่องนี้มากยิ่งขึ้นนะครับ
0: ค่ะจะเทศกาลหนังสิงคโปร์ที่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
1: ช่วงกลางปีนี
0: ้กลางปี
1: แต่ยังไม่ได้กำหนดเดือนไหนนะครับ
0: ค่ะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านผู้ชมท่านผู้ฟังของเราเนี่ยจะมีโอกาสได้มาติดตามเทศกาลหนังสิงคโปร์ของสถานเอกอัครราชทูตนะคะเชื่อว่าคนไทยอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมว่าแนวการสร้างหนังของสิงคโปร์จะแตกต่างจากของประเทศไทยมากน้อยอย่างไรคะอย่างที่เราทราบกันนะคะว่าปีนี้เนี่ยสิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนนะคะอาเซียนเองเนี่ยไทยและสิงคโปร์ก็ถือเป็นผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียนมาตั้งแต่ต้นนะคะปัจจุบันนี้เนี่ยอาเซียนอายุ51ปีแล้วเรียกว่าเป็นคนที่มีวุฒิภาวะเต็มที่สิงคโปร์ประธานอาเซียนในปีนี้เนี่ยจะผลักดันขับเคลื่อนอาเซียนไปในทิศทางไหนคะ
1: ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้นะครับสิงคโปร์จะมี2ทีมในภาษาอังกฤษเรียกว่า resilience กับ innovation หรือว่าในภาษาไทยก็คือการสร้างความเข้มแข็งแล้วก็นวัตกรรมนะครับเพราะว่าสิงคโปร์มีความคิดว่าโลกนี้กำลังจะมีความซับซ้อนมากยิ่งขึ้นก็เลยประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง10ประเทศต้องเผชิญหน้ากับความท้าทายใหม่ๆ อย่างเช่นอาชญากรรมข้ามชาติการก่อการร้ายแล้วก็ความมั่นคงทางไซเบอร์นะครับเพราะฉะนั้นอาเซียนต้องร่วมมือกันเตรียมเพื่อเตรียมพร้อมรับมือความท้าทายเหล่านี้นะครับก็อีกอย่างหนึ่งคือโลกนี้เหมือนกับกำลังเข้าสู่ยุคดิจิทัลหรือว่ามีการปฏิวัติดิจิทัลกำลังจะเกิดขึ้นนะครับก็เลยเป้าหมายของสิงคโปร์ก็คืออยากจะให้อาเซียนทั้ง10ประเทศร่วมมือกันเพื่อที่จะได้ประโยชน์จากเรื่องนี้นะครับ
0: จากการใช้เทคโนโลยีนวัตกรรมเพื่อที่จะเตรียมพร้อมสำหรับการรับมือในเรื่องของความท้าทายในด้านต่างๆนะคะคุณเคนได้เล่าให้เราฟังถึงแนวทางการขับเคลื่อนอาเซียนของสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนนะคะในมุมมองของคุณเคนเนี่ยคุณเคนคิดว่า สิงคโปร์กับไทยจะมีประเด็นความร่วมมืออะไรที่เราจะผลักดันในกรอบอาเซียนได้อีกบ้างคะ
1: ผมคิดว่าช่วง2ปีนี้เป็นที่ดีสำหรับไทยกับสิงคโปร์เพราะว่าปีนี้สิงคโปร์เป็นประธานแล้วก็ปีหน้าไทยจะรับช่วงต่อไปก็เลยเราทั้ง2ประเทศมีโอกาสร่วมมือกันเพื่อที่จะผลักดันอาเซียนในทิศทางเดียวกันอย่างที่ผมกล่าวแล้วครับคือเรื่องนวัตกรรมดิจิทัลเพราะว่ารัฐบาลสิงคโปร์กับรัฐบาลไทยสนใจเรื่องนวัตกรรมสิงคโปร์มีนโยบาย Smart Nation แล้วก็ไทยมีนโยบาย Thailand 4.0 ก็เลยเราในฐานะประธานอาเซียนนะครับสิงคโปร์จะอยากจะสร้างอาเซียน Smart Cities Network อย่างที่ได้กล่าวแล้วก็ผมเข้าใจว่าไทยประเทศไทยสนใจเรื่องนี้ยังดีนะครับก็อยากจะสนับสนุนความคิดความริเริ่มของสิงคโปร์นะครับในเรื่องนี้นะครับ
0: ในเรื่องของเมืองอัจฉริยะเครือข่ายเมืองอัจฉริยะต่อไปในประเทศอาเซียนอื่นๆด้วยนะคะส่งเสริมให้เครือข่ายการเป็นเมืองอัจฉริยะเนี่ยมีความเข้มแข็งของอาเซียนต่อไปนะคะคุณเคนคะอาเซียนเองเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่าการมีอาเซียนเป็นแกนกลางหรือว่าอาเซียนเซ็นทรัลิตี้มาตลอดนะคะขณะนี้เนี่ยความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมที่มีอาเซียนเป็นแกนกลางก็คือความตกลงการค้าเสรีซึ่งอาเซียนโดยเฉพาะอย่างยิ่งสิงคโปร์กับไทยเองเนี่ยก็ได้ร่วมผลักดันมาตั้งแต่ต้นในการเจรจาความตกลงการค้าเสรีสิ่งที่เราเรียกว่า RCEP นะคะหรือว่าความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคในเรื่องอาเซียนเนี่ยประเทศอาเซียนจะได้ประโยชน์ยังไงคะ
1: ผมคิดว่าอาเซียนเนี่ยจะอำนวยความสะดวกการค้าและการลงทุนระหว่างประเทศสมาชิกอาเซียนกับประเทศอื่นๆอย่างเช่นจีนอินเดียญี่ปุ่นเกาหลีใต้แล้วก็ออสเตรเลียกับนิวซีแลนด์ด้วยนะครับเพราะว่าอาเซียนจะลดอุปสรรคทางการค้าแล้วก็ทางการลงทุนนะครับอันนี้ก็จะทำให้เศรษฐกิจอาเซียนจะเติบโตเร็วขึ้นนะครับแล้วอีกอย่างหนึ่งคือข้อตกลงอาเซียนอาเซียนเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับหลักการพื้นฐานของอาเซียนก็คือว่าอาเซียนทั้ง10ประเทศอยากจะสร้างภูมิภาคที่มีส่วนร่วมที่มีที่เจริญก้าวหน้าได้เพื่อที่จะให้ประชาชนอาเซียนทุกของทุกประเทศนะครับได้มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี
0: ค่ะค่ะเรียนท่านผู้ชมทราบนะคะอาเซบเนี่ยเป็นความตกลงเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกนะคะเมื่อเจรจาเสร็จแล้วซึ่งคาดว่าจะเจรจากันเสร็จภายในปีนี้นะคะสมาชิกของอาเซบเนี่ยก็คือประเทศอาเซียนพื้นฐาน10ประเทศนะคะบวกกับประเทศคู่เจรจาอีก6ประเทศก็คือจีนเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนะคะออสเตรเลียนิวซีแลนด์และอินเดียด้วยเหตุนี้อาเซบจึงเป็นเขตการค้าเสรีที่ใหญ่ที่สุดในโลกดังนั้นเนี่ยตามที่คุณเคนได้บอกเมื่อไหร่เจรจาเสร็จเนี่ยอันนี้จะเป็นกรอบที่จะช่วยอำนวยความสะดวกให้ผู้ลงทุนทั้งนอกอาเซียนในอาเซียนผู้ค้าทั้งนอกและในอาเซียนสามารถค้าขายสามารถลงทุนกันได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะเราก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเจรจาจะเสร็จสิ้นโดยเร็วแล้วก็สามารถมีผลบังคับใช้โดยเร็วนะคะสืบเนื่องจากอาเซบเนี่ยจริงๆอาเซียนกับสิงคโปร์กับไทยเนี่ยมีความใกล้ชิดกันมากนะคะสิงคโปร์เนี่ยถือเป็นนักลงทุนอันดับ2ของไทยมาอยู่แล้วนะคะโดยถือว่าเป็นนักลงทุนอันดับ1ของอาเซียนในประเทศไทยนะคะคุณว่าถ้าอาเซบเสร็จสิ้นเจรจาเสร็จสิ้นหรือว่าการที่อาเซียนรวมตัวกันเป็นประชาคมอย่างสมบูรณ์ที่ผ่านมาเนี่ยจะช่วยส่งเสริมให้นักลงทุนสิงคโปร์สนใจมาลงทุนในไทยเพิ่มไหมคะ
1: แน่นอนนะครับผมคิดว่านักลงทุนสิงคโปร์จะสนใจลงทุนในไทยเพิ่มขึ้นนะครับเพราะว่าข้อตกลงเหล่านี้ก็จะทำให้จะส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศนะครับแล้วก็ส่วนAEC หรือว่า RCEP มันจะลดอุปสรรคทางการค้าหรือว่าลด trade barriers ระหว่างประเทศนะครับ

0: อันนี้ก็เป็นข้อดีอย่างยิ่งสำหรับSMEs เพราะว่า SME ส่วนมากก็ไม่ค่อยสามารถนำเข้าหรือว่าส่งออกไปยังต่างประเทศก็เลยข้อตกลงแบบนี้ก็จะมีเป็นผลดีสำหรับ SMEs หรือว่า SMEs ของสิงคโปร์นะครับ
1: ค่ะเราพูดถึง SME ซึ่งอันนี้มีความสำคัญมากนะคะที่ผ่านมาเนี่ยอาเซียนเนี่ยผลักดันสิ่งที่เรียกว่า connectivity หรือว่าการสร้างความเชื่อมโยงซึ่งรวมไปถึงตั้งแต่การสร้างความเชื่อมโยงทางด้านกายภาพอย่างเช่นว่าสร้างถนนสร้างสะพานเพื่อที่จะให้เราสามารถไปมาหาสู่กันง่ายยิ่งขึ้นรวมถึงการสร้าง soft connectivity คือในแง่ของกฎระเบียบต่างๆเพื่อที่จะให้เราสามารถทำมาค้าขายกันมากยิ่งขึ้นคุณเคนคิดว่าตอนนี้ในเรื่องของ connectivity เนี่ยอาเซียนจะสามารถทำอะไรได้อีกบ้างเพื่อที่จะให้มันเป็นการลดช่องว่างในการพัฒนาแล้วก็ไม่ทิ้งใครไว้ทั้งหลังโดยเฉพาะอย่างยิ่ง SME
0: ครับผมคิดว่าประเด็นนี้ก็มันเป็นประเด็นที่สำคัญมากสำหรับอาเซียนนะครับคำถามก็คือเราต้องทำอะไรเพื่อที่จะไม่ให้ใครถูกทิ้งไว้ข้างหลังนะครับแต่ว่าผมมั่นใจว่าคำถามแบบนี้คืออยู่ในจิตสำนึกของผู้นำระดับสูงของอาเซียนหรือว่าอยู่ในจิตสำนึกของอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่อาเซียนนะครับก็คือจริงๆแล้วโดยทั่วไปอะไรที่อาเซียนกำลังจะทำอย่างเช่นนโยบายเครือข่ายเมืองอัจฉริยะหรือว่า ASEAN Smart Cities Network ก็จะมีเป้าหมายเดียวกันซึ่งจะเป็นเป้าหมายที่ไม่อยากให้ใครอยู่ข้างหลังถูกทิ้งแล้วก็ผมก็มีความหวังว่าเราจะทั้งอาเซียนทั้ง10ประเทศสามารถลดช่องว่างการพัฒนาได้นะครับในอนาคต
1: ค่ะซึ่งเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนานะคะถือว่าเป็นประเด็นสำคัญที่อาเซียนเราผลักดันมาตลอดวันนี้สิงคโปร์เป็นประธานอาเซียนปีหน้าสิงคโปร์ก็จะส่งไม้ต่อให้ประเทศไทยเป็นประธานต่อซึ่งประเทศไทยก็จะยังผลักดันในเรื่องของการลดช่องว่างของการพัฒนาต่อไปถือว่าเป็นเป้าหมายร่วมกันของประเทศอาเซียนทั้ง10ประเทศนะคะ
0: เ
1: ราถามคำถามหนักจากคุณเคนมาหลายคำถามแล้วนะคะเราจะถามคำถามสบายๆบ้างคุณเคนอยู่ในประเทศไทยมา2ปีครึ่งแล้วนะคะคุณเคนคิดว่าการที่ได้มาทำงานเป็นนักการทูตในประเทศไทยเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างไหมคะ
0: โอ้มีข้อดีหลายๆอย่างนะครับเพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับนักการทูตหรือว่าคนต่างชาติด้วยนะครับผมอยู่ในเมืองไทย2ปีกว่าแต่ไม่ค่อยอยากกลับสิงคโปร์เพราะว่า อยู่ในกรุงเทพก็สบายๆมีกิจกรรมหลายๆอย่างให้ทำอาหารก็อร่อยคนก็มีนิสัยดีนะครับก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับสำหรับผมครับ
1: ค่ะคุณเคนได้เดินทางไปท่องเที่ยวบ้างไหมคะหรือว่าทำงานหนัก
0: ได้ไปเที่ยวนะครับผมมีโอกาสไปต่างจังหวัดบ่อยปีละประมาณ3ครั้ง4ครั้งอะไรแบบนี้ครับแต่ก็ชอบไปต่างจังหวัดเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบธรรมชาติชอบเดินป่าชอบปีนภูเขาก็เลยล่าสุดแล้วผมได้ไปเขาใหญ่นะครับเดือนที่แล้วครับ
1: ได้ไปเขาใหญ่แล้วได้มีสถานที่ท่องเที่ยวอะไรอีกไหมคะที่คุณเคนอยากไปแต่ยังไม่ได้ไปอะครับ
0: ผมอยากไปกระบี
1: ่
0: ยังไม่มีเวลาไป
1: ต้องมีให้ได้หาเวลาไปให้ได้นะคะเพราะว่ากระบี่ก็เป็นอีกจังหวัดหนึ่งที่สวยงามมากๆนะคะอาจจะมีทั้งป่าอาจจะไม่ใช่ป่าอย่างเขาใหญ่จะเป็นป่าโกงกลางซึ่งก็คงต้องไปดูค่ะให้เห็นกับตานะคะเมื่อกี้คุณเคนพูดแล้วว่าอาหารไทยอร่อยคนสิงคโปร์นิยมทานอะไรคะของอาหารไทยประเภทไหน
0: คนสิงคโปร์นิยมทานอาหารไทยแน่นอนนะครับเพราะว่าผมคิดว่าอาหารไทยมีรสชาติไม่ต่างกับอาหารสิงคโปร์มากนะครับแล้วรสชาติอาหารไทยเป็นรสชาติที่เหมือนกับน่าสนใจมากเพราะว่ามีความเปรี้ยวมีความหวานมีความเค็มผสมกันในจาน

0: แล้วกันนะครับความเผ็ดด้วย
1: ค
0: น
1: ่
0: ะ
1: ะ
0: ครับใช่ครับแล้วก็ผมคิดว่าคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่ก็ชอบกินชอบกินต้มยำกุ้งผัดไทย
1: ค่ะ
0: หรือว่าส้มตำผมชอบกินส้มตำมากที่สุดครับ
1: คุณเคนชอบทานส้มตำชอบทานอาหารอีสานเหรอคะหรือ
0: ช
1: ว่
0: อ
1: า
0: บท
1: ส
0: าน
1: ้ม
0: อาห
1: ต
0: ารอีสาน
1: ำไก่ย่างข้าวเหนียว
0: ครับใช่ครับ
1: ชอบทานอาหารอีสานมากที่สุดนะคะ
0: ครับ
1: คุณเคนคะประเทศไทยเนี่ยมีชื่อเสียงในเรื่องของสตรีทฟู้ดหรือว่าอาหารถ้าเราเรียกก็อาหารข้างทางเนี่ยแหละหลายๆนิตยสาร CNN ก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยเรื่องของสตรีทฟู้ดเนี่ยเป็นอันดับต้นของโลกเลยทีเดียวคุณเคนชอบทานสตรีทฟู้ดไหมคะ
0: ชอบทานสตรีทฟู้ดเลยครับ
1: มีแหล่งที่ไหนที่คุณเคนชอบไปคะ
0: ใกล้ใกล้บ้านหน่อยครับใกล้บ้านผมมีร้านอาหารอีสานครับที่มีส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในกรุงเทพเลยนะครับ
1: ที่ไหนคะเนี่ยต้องสอบถาม
0: แถวศาลาแดง
1: ศาลาแดงนะคะ
0: ชื่ออีสานแซ่บ
1: อีสานแซ่บส้มตำไทยที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยนะคะท่านผู้ชมตามรอยคุณเคนไปได้เลยค่ะถามคุณเคนนิดนึงค่ะคนไทยไปเที่ยวสิงคโปร์ 500,000 กว่าคนต่อปีนะคะก็ถือว่าเยอะนะคะและก็ยังจะมีจำนวนมากที่ยังสนใจจะไปเที่ยวสิงคโปร์สถานที่เที่ยวยอดนิยมของสิงคโปร์เนี่ยคือที่ไหนคะ
0: สถานที่ยอดนิยมก็คือGardens by the Bay หรือว่า Orchard Road คนไทยชอบไปสถานที่สองแห่งนี้นะคร
1: ับ ค่ะแล้วมีที่ไหนไหมคะที่เป็นที่ที่คนไทยจะยังไม่รู้จักเป็นคล้ายๆกับ Secret Gem Base Camp Secret ของสิงคโปร์
0: ผมคิดว่าในสิงคโปร์มีเกาะนี้เรียกว่าพูลาอูบินเป็นเกาะเล็กๆที่อยู่นอกชายฝั่งสิงคโปร์นอกชายฝั่งเกาะใหญ่ของสิงคโปร์นะครับแล้วก็จริงๆแล้วธรรมชาติของสิงคโปร์สู้ประเทศไทยมาได้แต่ว่าผมคิดว่าไปเที่ยวเกาะนี้ก็น่าสนใจเพราะว่าจะให้มุมมองใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวคนไทยนะครับเพราะว่าคนไทยจะสามารถเห็นว่าชีวิตของคนสิงคโปร์ประมาณ40ปีที่แล้วหรือว่า50ปีที่แล้วเป็นยังไงนะครับ
1: ค่ะท่านผู้ชมอย่าลืมติดตามไปที่พูลาอูเบนถ้าจะไปเที่ยวสิงคโปร์นะคะเป็นข้อแนะนำจากคุณเคนค่ะคุณเคนครับคนไทยเนี่ยก็จะมองว่าคนสิงคโปร์เป็นคนที่มีประสิทธิภาพสูงมากนะคะสงสัยว่าคนสิงคโปร์เนี่ยเขาสนใจทำอาชีพข้าราชการกันไหมคะแล้วเขามองนักการทูตเนี่ยเป็นยังไงบ้าง
0: ข้าราชการสิงคโปร์ก็คนสิงคโปร์ก็ชอบเป็นข้าราชการเพราะว่าอาชีพข้าราชการมีรายได้มั่นคงแล้วก็ไม่ค่อยถูกไล่ออกไม่ถูกไล่ออกเลยครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รายได้ไม่ค่อยต่างจากภาคเอกชนมันเยอะนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็อีกอย่างนึงคืองานของข้าราชการสิงคโปร์ในปัจจุบันนี้มันน่าสนใจหรือว่าน่าตื่นเต้นนะครับไม่เหมือนเมื่อก่อน
1: มีเป็นงานที่น่าตื่นเต้นคือทุกวันนี้คนสิงคโปร์ก็ยังสนับสนุนถ้าหากว่าจะบอกว่าลูกจะไปเป็นข้าราชการเนี่ยก็ยังมีคุณพ่อคุณแม่สามารถสนับสนุนได้
0: ใช่ครับ
1: นะคะค่ะท่านผู้ชมคะอยากให้คุณเคนเล่าให้เราฟังนิดนึงค่ะทำงานเป็นนักการทูตมาเนี่ยมีประสบการณ์อะไรสนุกอยากจะเล่าที่ผ่านมาที่เคยประสบมาบางคนอาจจะมองไม่รู้ว่าที่สิงคโปร์เป็นไหมคือคนไทยเนี่ยมักจะมองว่าการเป็นนักการทูตเนี่ยเหมือนอยู่ในละครท่านจะได้ไปจิบวายตามงานปาร์ตี้ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะในสิงคโปร์เขามองเป็นแบบนี้ไหมคะ
0: เขามองเหมือนกันนะครับที่สิงคโปร์แต่ว่าความจริงคือไม่ใช่นะครับ
1: ไม่ใช่ในชีวิตจริงนักการทูตเป็นยังไงคะคุณเคน นักการทูตสิงคโปร์ในชีวิตจริง
0: ก็เป็นก็การเป็นนักการทูตไม่ว่าจะเป็นของประเทศไหนนะครับนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์ก็มีโอกาสที่ดีที่พบปะกับคนที่น่าสนใจแต่ง่ายเงินก็คือต้องมีต้องทำอะไรที่ไม่ค่อยดูดีอย่างเช่นนักการทูตบางครั้งก็ต้องเป็น ผู้ถือของผู้ยกของให้กับVIP หรือว่าต้องเป็นคนที่จดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ให้กับผู้นำประเทศ
1: ค่ะคือเรียกว่าทำทุกอย่างได้ต้องทำทุกอย่างได้หมด
0: ใช่ครับ
1: ตั้งแต่ยกของจดโน้ตหรือว่าเป็นทัวร์ไกด์ด้วย
0: ใช่ครับ
1: ทำทุกอย่างนะคะรวมทั้งเขียนประเด็นให้กับผู้ที่ไปพบกันพูดคุยสนทนากันด้วย
0: ใช่ครับ
1: ค่ะก็อันนี้นะคะคือชีวิตจริงของนักการทูตครับไม่ว่าจะเป็นนักการทูตไทยหรือว่านักการทูตสิงคโปร์เรายืนยันนะคะว่าชีวิตนักการทูตไม่ได้สบายเหมือนอยู่ในละครค่ะค่ะท่านผู้ชมคะสุดท้ายนี้เนี่ยถามคุณเคนเผื่อว่าจะฝากทางวิทยุสรานรมรายการรอบบ้านเราของเราเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยอย่างไรบ้างไหมคะ
0: ผมอยากจะพูดว่าผมมันโชคดีมากที่มีโอกาสทำงานในเมืองไทยนะครับแล้วก็มีโอกาสเจอคนไทยหลายๆคนที่เป็นมิตรแล้วก็มีนิสัยที่ดีเพราะว่าผมอย่าง3ปีมาที่อยู่เมืองไทยผมมีประสบการณ์ที่ดีมากนะครับแล้วเวลาถึงจะเวลาที่ผมกลับไปสิงคโปร์ผมจะรู้สึกเหมือนเศร้ามาก
1: ค่ะท่านผู้ชมครับวันนี้เรานำท่านมาพบกับคุณเคนนักการทูตสิงคโปร์ที่ประจำการอยู่ในประเทศไทยนะคะคุณเคนเองก็ได้เล่าประสบการณ์ของคุณเคนให้เราฟังอย่างเต็มที่นะคะแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับการเป็นประธานอาเซียนรวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสิงคโปร์ค่ะทางรายการรอบบ้านเรานะคะก็ยังคงออกอากาศให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังติดตามต่อไปนะคะผ่านทางช่องทางของวิทยุสรานรมนะคะ AM 1575หรือช่องทาง Facebook สรานรมเรดิโอนะคะ Facebook กระทรวงการต่างประเทศค่ะสำหรับวันนี้ขอบพระคุณค่ะสถานเอกอัครราชทูตสิงคโปร์ประจำประเทศไทยตกแต่งอย่างเรียบง่ายแต่สวยงามภายในสถานเอกอัครราชทูตมีการจัดแสดงของขวัญพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีและประดับด้วยงานศิลปะผ้าไหมมัดหมี่ที่สวยงามและมีชื่อที่ลึกซึ้งว่า Tied Together หรือผูกพันไว้ด้วยกันโดยศิลปินชาวไทยเชื้อสายอเมริกันคุณพัชรินทร์พิบูลสงครามสิงคโปร์ในฐานะประธานอาเซียนในปีนี้จะมุ่งเน้น2ประเด็นหลักคือการเสริมสร้างความเข้มแข็งของอาเซียนและนวัตกรรมและการสร้างเครือข่ายเมืองอัจฉริยะของอาเซียนเพื่อส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนของอาเซียนไทยจะรับไม้ต่อในการเป็นประธานอาเซียนในปีหน้าโดยจะผลักดันความเชื่อมโยงของอาเซียนการส่งเสริมการพัฒนาอย่างยั่งยืนเพื่อให้อาเซียนเป็นประชาคมที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางและไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง

0: 10บวก1อาเซียนฮึบฮึบ1 2 1 2 3 4เฮ้ยตอนเช้าเนี่ยสดชื่นจังเอาล่ะเตรียมพร้อมลุยวันนี้กันเลยดีกว่าเนซ่าเนซ่าเช้าแล้วล่ะได้เวลาออกตามหาบันทึกข้อมูลกันแล้วนะ
1: ไว้หัวเพลินอีกแล้วเรามาแล้วจ้ามาแล้วแป๊บนึงนะตะวัน
2: เฮ้ยเป็นแบบนี้อีกแล้วอ่ะ
1: อย่ามาแขวะเขานะคอมมี่แล้วเรื่องซ่อมยาล่ะเป็นไงบ้าง
2: ยังต้องใช้เวลาอีกสักพักครับเพราะงั้นตอนนี้ก็เป็นหน้าที่ของเนซ่าต้องไปตามเก็บบันทึกข้อมูลเหมือนเดิมนะ
1: ไม่ช่วยแล้วยังจะมาย่อเย้ยอีกนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับเนซ่า
1: อะไรนะ
0: อรุณสวัสดิ์ครับก็คือสวัสดีตอนเช้ายังไงแล้วครับ
1: งั้นก็อรุณสวัสดิ์ด้วยค่ะตะวันเนซ่าพร้อมแล้วเตรียมตัวไปต่างประเทศกันเลย
0: ตะวันก็พร้อมแล้วครับว่าแต่เนซ่าวันเนี้ยเราจะไปประเทศไหนกันหรอ
1: เนซ่าก็ยังไม่ได้คิดเลยฮะตะวันมีประเทศไหนที่อยากไปหรือเปล่าล่ะ
0: งั้นเราเริ่มจากประเทศที่เป็นผู้เริ่มก่อตั้งอาเซียนกันก่อนดีกว่าไหมครับ
1: ก็ดีนะแล้วประเทศที่เริ่มก่อตั้งอาเซียนเนี่ยมีอะไรบ้างนะขอทวนก่อนนะก็มีไทยมาเลเซียสิงคโปร์อินโดนีเซียแล้วก็ฟิลิปปินส
0: ์ถูกต้องแล้วครับครบ5ประเทศเลยเนซ่า
1: แค่นี้ไม่เท่าไหร่หรอก
0: งั้นเราจะไปประเทศไหนกันก่อนดีอ่ะ
1: งั้นเอาเป็นประเทศที่อยู่ใกล้ๆก่อนละกันนี่ประเทศนี
0: ้ไหนไหนไหนประเทศอะไรครับอ๋อมาเลเซียประเทศมาเลเซียไปกันเลยพอคิดว่าจะไปต่างประเทศกันส่วนใหญ่ตะวันคิดว่าจะต้องเดินทางไกลๆตลอดเลยแต่ความจริงแล้วมาเลเซียเนี่ยก็อยู่ติดกับประเทศไทยนี่เองนะครับ
1: ใช่แล้วล่ะมาเลเซียอยู่ติดกับประเทศไทยทางภาคใต้แต่ว่าไม่ใช่แค่นั้นหรอกนะ
0: มีอะไรเหรอครับเนซ่า
1: เดี๋ยวก็รู้สลามัสดาคังเกอร์มาเลเซียแปลว่าขอต้อนรับสู่มาเลเซียค่ะ Welcome to Malaysia
0: Hello, Malaysia! ฮะนั่นตึกแฝดที่ดังๆนี่ตะวันจำได้ก็เห็นรูปบ่อยๆอ่ะ
1: ชี้นิ้วอย่างนี้ไม่ได้นะตะวันในประเทศมาเลเซียการชี้นิ้วไปยังคนหรือสถานที่ถือว่าไม่สุภาพนะ
0: อ้าวแล้วจะชี้ยังไงอ่ะ
1: ที่เนี่ยเขาให้ใช้นิ้วโป้งชี้แทนไงนี่ต้องทำแบบนี้
0: อ๋อแบบนี้นี่เองอ่ะงั้นนี่ชื่อตึกอะไรอ่ะ
1: นี่คือตึกเปโตนัสไงตะวันตึกเนี้ยมีความสูงเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยนะจะเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งของมาเลเซียก็ว่าได
0: ้แสดงว่าตอนเนี้ยเราอยู่ในกัวลาลัมเปอร์แล้วสินะครับตะวันจำได้
1: ใช่แล้วล่ะตอนเนี้ยเราอยู่กัวลาลัมเปอร์เมืองหลวงของประเทศมาเลเซีย
0: แล้วเมื่อกี้เนซ่าจะบอกตะวันว่าอะไรเหรอครับ
1: แป๊บนึงนะอยู่นี่เองบันทึกข้อมูลเมื่อกี้ตะวันบอกว่ามาเลเซียอยู่ติดกับไทยขึ้นมางั้นเราดูเรื่องของภูมิประเทศของมาเลเซียกันบ้างนะประเทศมาเลเซียมีชื่อเต็มว่าสหพันธรัฐมาเลเซียมีพื้นที่ประมาณ 300,000 กว่าตารางกิโลเมตรมีลักษณะที่เด่นเป็นพิเศษก็คือพื้นที่ของประเทศถูกแบ่งออกเป็น2 ส่วนใหญ่ๆถูกกั้นกลางด้วยทะเลจีนใต้ส่วนแรกคือมาเลเซียตะวันตกคือพื้นที่ทางตอนใต้ของคาบสมุทรมาลายูทิศเหนือติดกับภาคใต้ของประเทศไทยและทิศใต้ติดกับประเทศสิงคโปร์อีกส่วนหนึ่งคือมาเลเซียตะวันออกได้แก่พื้นที่ทางตอนเหนือของเกาะบอร์เนียวทิศใต้ติดกับประเทศอินโดนีเซียและมีพรมแดนล้อมรอบประเทศบรูไน
0: เฮ้แบบนี้เหรอเนี่ยตะวันไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะเนี่ยคิดถึงประเทศมาเลเซียทีไรตะวันก็นึกออกเฉพาะส่วนที่ติดกับภาคใต้ของไทยเท่านั้นเองอะจริงๆแล้วนะตะวันก็เคยมาประเทศมาเลเซียแล้วล่ะ
1: อ้าวก็ไหนบอกไม่เคยไปต่างประเทศไงล่ะ
0: ก็คุณพ่อกับคุณแม่เคยพาตะวันไปเที่ยวหาดใหญ่แล้วก็เลยข้ามมาแวะเที่ยวมาเลเซียตรงด่านประดังเบซาไงล่ะ
1: ส่วนเรื่องภูมิอากาศก็คล้ายกับภาคใต้ของประเทศไทยโดยได้รับอิทธิพลของลมมรสุมทั้งลมมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ทำให้มีฝนตกตลอดทั้งปี
0: แล้วเราจะไปไหนกันต
1: ่อแป๊บนะจุดต่อไปเป็นที่นี่แล้วกันเป็นเมืองที่น่าสนใจมากๆเลย
0: เมืองอะไรเหรอครับ
1: เดี๋ยวก็รู
0: ้ห้องโลก10บวก1อาเซียนว้าวเมืองเนี้ยสวยจังเลยอ่ะแล้วที่เนี่ยเมืองอะไรเหรอครับ
1: ที่นี่ก็คือเมืองปุตราจายาได้ชื่อว่าเป็นเมืองราชการเลยนะ
0: เมืองราชการเหรออู้ทำไมเรียกงั้นเหรอครับ
1: ก็เพราะว่าเมืองปุตราจายาเป็นเมืองใหม่ที่สร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางการบริหารและการปกครองประเทศนะสิเป็นที่ตั้งของทำเนียบรัฐบาลและยังเป็นเมืองที่เน้นเรื่องสิ่งแวดล้อมด้วยนะเพราะว่ามีพื้นที่สีเขียวอยู่เกือบ 40% ของเมืองเลยทีเดียว
0: สร้างเมืองใหม่ขึ้นมาขนาดเนี้ยประเทศมาเลเซียเนี่ยมีที่มายังไงเหรอครับ
1: เดี๋ยวนะเรามาดูกำเนิดมาเลเซียจากบันทึกข้อมูลกันดีกว่าเดิมทีดินแดนต่างๆในแหลมมาลายูมีบทบาทมากในการติดต่อค้าขายทางทะเลซึ่งมีพื้นที่ของมาเลเซียเดิมถูกเรียกว่าอาณาจักรมาลากาจนถึงยุคล่าอาณานิคมมาลากาต้องตกเป็นเมืองขึ้นของหลายประเทศตั้งแต่โปรตุเกสฮอลันดาและอังกฤษซึ่งต่อมาอังกฤษได้รวมรัฐต่างๆที่ตนปกครองในแหลมมาลายูเข้าด้วยกันและจัดตั้งเป็นสหพันธรัฐมาลายาจนกระทั่งปีพุทธศักราช 2500สหพันธรัฐมาลายาจึงได้รับเอกราชจากอังกฤษต่อมาในปีพุทธศักราช 2506ก็ได้มีการรวมสหพันธรัฐมาลายาสิงคโปร์รัสซาบาและรัสซารวักเข้าด้วยกันและเปลี่ยนเป็นสหพันธรัฐมาเลเซียจากนั้นอีก2ปีสิงคโปร์ก็ขอแยกตัวออกไปปัจจุบันประเทศมาเลเซียมีการปกครองระบอบประชาธิปไตยแบบสหพันธรัฐโดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นประมุขมีนายกรัฐมนตรีและมีรัฐบาลกลางแห่งสหพันธรัฐบริหารประเทศแต่ในขณะเดียวกันแต่ละรัฐก็จะมีรัฐบาลของตัวเองด้วยตำแหน่งสมเด็จพระราชาธิบดีหรือที่ในมาเลเซียเรียกกันว่ายังดีเปอร์ตวนอากงซึ่งหมายถึงผู้ปกครองสูงสุดนั้นมาจากสุลต่านผู้ครองนครรัฐโดยผัดเปลี่ยนหมุนเวียนตำแหน่งกันคราวละ5ปี
0: ว่าแต่ทำไมดูปกครองซ้ำซ้อนกันจังเลยอ่ะ
1: ตรงนี้น่าจะเป็นเพราะว่าแต่เดิมมาเลเซียมีประชากรอยู่หลากหลายเชื้อชาติมากเลยนะทำให้แต่ละสังคมก็มีวัฒนธรรมของตัวเองซึ่งการแบ่งเขตเป็นรัฐแบบนี้ก็จะช่วยลดการขัดแย้งภายในไปได้อะจ้ะ
0: นั่นธงของมาเลเซียใช่ไหมครับ
1: ใช่แล้วล่ะมันดึงข้อมูลอยู่ตรงนั้นพอดีเลยอ่ะธงชาติของมาเลเซียเรียกว่ายาลูแกมิลังมีความหมายว่าธงแห่งความรุ่งเรืองมีลักษณะเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นริ้วสีขาวแสลง14แถบหมายถึงรัฐในสหพันธ์มาเลเซียทั้ง13รัฐกับรัฐบาลกลางมุมซ้ายบนเป็นพื้นสีน้ำเงินข้างในมีรูปจันทร์เสี้ยวและดาว14แฉกสีเหลืองรูปจันทร์เสี้ยวหมายถึงศาสนาอิสลามที่เป็นศาสนาประจำชาติส่วนดาว14แฉกก็คือดาราแห่งสหพันธรัฐหมายถึงความเป็นเอกภาพในหมู่รัฐสีเหลืองหมายถึงสีของประมุขแห่งรัฐส่วนพื้นสีน้ำเงินหมายถึงความสามัคคีของชาวมาเลเซียแต่ว่าเดิมทีนั้นเป็นสีที่ใช้แทนความเชื่อมโยงระหว่างสหพันธรัฐมาเลเซียกับเครือจักรภพอังกฤษ
0: โอ้โหธงผืนเดียวมีความหมายเยอะขนาดนี้เลยเหรอครับเนี่ย
1: นี่ก็เที่ยงแล้วเนซ่าว่าเราไปพักกันก่อนดีกว่านะนี่เป็นเงินของมาเลเซียเป็นเงินสกุลริงกิตหรือจะเรียกว่าดอลลาร์มาเลเซียก็ได้นะเนซ่าแลกเอาไว้ยังเหลืออยู่ตะวันเอาไว้ซื้อของกินกันนะ
0: โอ้ขอบคุณครับเอ๊ถ้าตะวันจะบอกว่าขอบคุณเป็นภาษามาเลเซียเนี่ยตะวันต้องพูดว่าอะไรเหรอเนซ่า
1: ตะวันต้องพูดว่าเตอรีมากาเซแปลว่าขอบคุณ
0: อ๋อเตอรีมากาเซ
1: ใช่แล้วล่ะค่ะนี่คือภาษาบาฮาซามาเลเซียเป็นภาษาประจำชาติของมาเลเซียค่ะเอางี้นะถ้าตะวันจะซื้ออะไรเดี๋ยวเนซ่าจะเป็นล่ามให้หรือตะวันจะใช้ภาษาอังกฤษก็ได้นะและตะวันอยากสั่งอาหารที่เป็นจำพวกเนื้อหมูนะเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่เนี่ยนับถือศาสนาอิสลามและถึงมาเลเซียจะอนุญาตให้คนนับถือศาสนาได้อิสระแต่การเปลี่ยนศาสนาก็ถือว่าเป็นปัญหานะเพราะว่ารัฐจะไม่เปลี่ยนข้อมูลราชการให้และอีกอย่างที่นับถือศาสนาอิสลามจะมีสิทธิพิเศษมากกว่าศาสนาอื่นด้วยล่ะ
0: งั้นลงมือรับประทานอาหารกันเลย
1: เอาล่ะเติมพลังกันเรียบร้อยแล้วเราไปกันต่อเถอะจ้า
0: ได้เลยห้องโลก10บวก1อาเซียน
1: ที่เนี่ยก็เป็นที่สุดท้ายของมาเลเซียแล้วนะ
0: ที่นี่คือเมืองอะไรเหรอเนซ่า
1: ที่นี่ก็คือเมืองไซเบอร์จายา
0: ไซเบอร์จายาโอ้ชื่อฟังดูไฮเทคจังเลยอ่ะ
1: ใช่แล้วล่ะเพราะว่าเมืองนี้นะเป็นเมืองใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมมัลติมีเดียของมาเลเซียยังไงล่ะ
0: เอ๊ะอย่างนี้ก็เหมือนปุตราจายาที่ถูกสร้างขึ้นเป็นเมืองราชการเลยนี่ครับ
1: ถูกต้องแล้วล่ะเมืองไซเบอร์จายากับปุตราจายาถือว่าเป็นเมืองคู่แฝดกันเลยชะละ
0: นี่ไงบันทึกข้อมูลอันสุดท้ายของมาเลเซียเนซ่าเปิดให้ดูหน่อยสิครับว่ามีเรื่องอะไรบ้างอ่ะ
1: ได้เลยในด้านเศรษฐกิจเดิมทีมาเลเซียได้มีความเด่นด้านเกษตรและการทำเหมืองแร่แต่ในปัจจุบันที่มีการแข่งขันทางเศรษฐกิจสูงมาเลเซียจึงได้พัฒนาด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นจนได้ขึ้นชื่อว่าเป็นประเทศอุตสาหกรรมใหม่ของเอเชียเลยทีเดียวโดยเฉพาะด้านอุตสาหกรรมมัลติมีเดียปัจจุบันได้มีการส่งเสริมการท่องเที่ยวเป็นอย่างมากทั้งในด้านการท่องเที่ยวทางธรรมชาติและการพัฒนาเมืองให้ทันสมัยเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวอย่างที่เห็นนี่แหละเราจะเห็นได้ว่ามาเลเซียกำลังพัฒนาเศรษฐกิจในหลายๆด้านเลยนะ
0: โอ้ถือว่าเป็นการเตรียมตัวพัฒนาสังคมเพื่อไปสู่ประชาคมอาเซียนเลยสินะครับเนี่ย
1: ใช่ๆอ้าวนี่ก็ได้เวลากลับบ้านกันแล้ว
0: คือตะวันอยากไปแวะอีกที่นึงก่อนกลับบ้านนะได้เปล่าวะ
1: ที่ไหนหรอ
0: ปีนัง
1: ทำไมถึงอยากแวะไปปีนังล่ะ
0: ตะวันเคยรู้มาว่าเกาะปีนังอ่ะเคยอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศไทยมาก่อนนะครับโดยตอนนั้นมีชื่อว่าเกาะมากแล้วตอนหลังก็ไปอยู่ภายใต้การปกครองของประเทศอังกฤษสมัยก่อนโน้นน่ะคนไทยก็เลยนิยมส่งลูกหลานไปเรียนหนังสือที่เกาะปีนังเพื่อที่จะได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับภาษาจีนด้วยนะก็เลยอยากไปเห็นนะครับ
1: อ๋อได้ได้งั้นเดี๋ยวเนซ่าจะพาไปเองนะที่นี่คือสะพานปีนังซึ่งเชื่อมต่อเกาะปีนังเข้ากับแผ่นดินใหญ่ของมาเลเซียมีความยาวถึง 13.5 กิโลเมตรหรือเราจะนั่งเรือข้ามฟากมาที่นี่ก็ได้นะคนที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเชื้อสายจีนมากกว่าเชื้อสายมาเลปีนังในฐานะเมืองอนานิคมนั้นร่ำรวยมาจากการเติบโตของอุตสาหกรรมยางและดีบุกแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่2ทั่วทั้งเกาะปีนังถูกระเบิดทำลายหลายครั้งจนเสียหายหนักมากแต่โชคดีที่อาคารและอนุสาวรีย์ที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ส่วนใหญ่ก็ยังคงเหลือรอดมาได
0: ้ในความโชคร้ายก็ยังมีความโชคดีเหลืออยู่บ้างอะเนอะ
1: เอาล่ะทีเนี้ยกลับบ้านกันได้หรือยังล่ะ
0: ได้ครับแต่ว่าตะวันอยากกลับรถไฟอ่ะนะเนซ่าจะได้ชมวิวทิวทัศน์สองข้างทางด้วยไง
1: ไม่ได้หรอกนั่งรถไฟต้องใช้เวลาตั้งนานกว่าจะกลับถึงบ้านคุณพ่อคุณแม่ของตะวันก็ตกใจแย่เลยสิจู่ๆตะวันก็หายไปไม่กลับบ้านทำอย่างเงี้ยไม่น่ารักเลยนะตะวัน
0: หุย ตะวันขอโทษตะวันลืมไปอ่ะเอาไว้ตะวันโตอีกหน่อยตะวันมาเองใหม่ก็ได้อ่ะ
1: อ่ะงั้นพูดตามเนซ่านะสลามาติงกอล
0: สลามาติงกอลแปลว่าอะไรเหรอครับ
1: แปลว่าลาก่อนงี้ล่ะ
0: สลามัตติงกอมาเลเซีย

0: าวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบริหารงานโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชูสิทธิ์ประดับเพชรอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาภายใต้ปรัชญาคุณธรรมนำความรู้สู่การพัฒนาท้องถิ่นสานสินมรดกโลก
1: มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันการศึกษาที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศมีอายุครบ115ปีเมื่อวันที่1กรกฎาคม2563ที่ผ่านมามหาวิทยาลัยของเราเป็นมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ2547
0: ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยาเป็นสถาบันอุดมศึกษาการผลิตบัณฑิตที่ตอบโจทย์ในศตวรรษที่21เพื่อสร้างนวัตกรรมสู่การพัฒนาท้องถิ่นและสร้างความมั่นคงให้กับประเทศจะน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10มาบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมาภิบาลให้ครบถ้วนทุกประการอย่างโปร่งใสตรวจสอบได้พร้อมรับผิดชอบการทำงานทั้ง4พันธกิจหลักคือการสอนวิจัยทนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมและการบริการวิชาการเรามีหน่วยงานที่รับผิดชอบทั้ง4พันธกิจเช่นสถาบันอยุธยาทำหน้าที่ในการทำนุบำรุงศิลปะวัฒนธรรมความเป็นไทยและวัฒนธรรมอยุธยาสถาบันวิจัยและพัฒนาทำหน้าที่นำศาสตร์พระราชาสู่การพัฒนาท้องถิ่นเป็นต้นมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการถ่ายทอดนโยบายการบริหารงานประกาศเจตจำนงสุจริตแบบมีส่วนร่วมที่มีผู้บริหารทุกระดับบุคลากรและนักศึกษาร่วมกิจกรรมเน้นการบริหารงานด้วยหลักธรรมาภิบาลแบบมีส่วนร่วมมีนโยบายในการบริหารงานที่เป็นรูปธรรมการใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่าดูแลสุขภาพของบุคลากรรวมทั้งมีกลุ่มราชภัฏอาสาทำความดีเพื่อแผ่นดินอีกด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีความภาคภูมิใจกับความสำเร็จในการเป็นผู้นำด้านวิชาการน้อมนำศาสตร์พระราชาในการพัฒนาท้องถิ่นเป็นมหาวิทยาลัยพหุวัฒนธรรมเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว Green University มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยามีการบริหารงานด้วยความโปร่งใสจากผลการประเมินองค์กรคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ITA ผ่านการประเมินอยู่ในลำดับที่28ของมหาวิทยาลัยทั่วประเทศและลำดับที่14ของกลุ่มมหาวิทยาลัยราชภัฏ36แห่งทั่วประเทศ
1: การดำเนินการด้านคุณธรรมต่อจากนี้ไปของมหาวิทยาลัยผมมีนโยบายใน3ประเด็นด้วยกันนะครับประเด็นแรกก็คือเรื่องของการประเมินคุณธรรมความโปร่งใสในการปฏิบัติงานของหน่วยงานหรือเรียกว่า ITA เราจะมีการประกาศเจตนารมณ์การทำงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบแล้วก็จะปลูกฝังบุคลากรให้ปฏิบัติในเรื่องนี้อย่างเคร่งครัดเรื่องที่2ก็คือเรื่องของการใช้จ่ายงบประมาณเราจะมีนโยบายการจัดสรรการใช้จ่ายงบประมาณที่ชัดเจนโดยคำนึงถึงความคุ้มค่าและก็ประโยชน์ที่ได้รับจากการใช้จ่ายงบประมาณอย่างเคร่งครัดในส่วนที่3นะครับก็คือเรื่องของการส่งเสริมจรรยาบรรณของบุคลากรเราจะมุ่งเน้นให้บุคลากรตระหนักเรื่อง

0: การมีคุณธรรมจรรยาบรรณที่ดีต่อสังคมหรือต่อนักศึกษาทั้งนี้ทั้งนั้นหากมีประเด็นร้องเรียนใดๆผมในฐานะผู้บริหารสูงสุดจะอำนวยความยุติธรรมให้กับทุกฝ่ายโดยยึดถือระเบียบกฎหมายข้อบังคับต่างๆในการพิจารณาดำเนินการอย่างเคร่งครัดครับ
1: ร่วมคิดร่วมทำน้อมนำศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาองค์กรและท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

0: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: On these new 5 pieces of land, where nature is abundant and people live diversely, Thailand is a land where topography, geography, and culture are deeply interconnected. This forms a unique identity that is beautifully indescribable, a charm that the whole world has fallen in love with. From the steep mountain tops of Lanna to the vast Isan Plateau, from the lush green rice fields in the Jaipur Basin to the peninsula embraced by two seas. With diverse landscapes, Thailand has one of Asia's richest ecosystems. It's the sort of water forest, cultivated areas, and underwater world. Natural resources have sustained the way of life for people in every region. Rainforests and rivers create great cultural livelihoods. The West Sea gives rise to fishing wisdom, while the Isan Plateau provides the soil and flora that create unique local cuisine. Nature not only nurtures life, but also nourishes culture. Nature is the greatest instructor for Thai society. Thailand has a diverse population comprising over 60 ethnic groups. Each group has different languages, foods, clothing, and rituals. The graceful sounds of the foreign lap of Lanna, the lively rhythm of Mao Lam Sang in the Isan region, the melodies of Nora and Nang Tarung from the south, as well as the beauty of traditional textiles, all profoundly reflect the identity of Thai people in each area. Thai cuisine reflects this landscape. Northern flavors are mine, rich in wild vegetables and mountainous ingredients. Isan use fermented foods, para and sticky rice. The south is intense with herbs and seafood. The central region exquisitely balances flavors. Every dish is a story of local resources and wisdom passed down through generations. When natural abundance is merged with cultural diversity, it creates the unique charm of Thai society unlike any other in the world. This charm is what propels Thai arts, cuisine, festivals, and rare fly onto the international stage. Thai geo-social culture is the story of a beautiful land and the people who give meaning to this soil. Thailand, rich in nature, infused with culture, and graceful on the world stage.
1: สิ่งที่เกิดขึ้นทางธรรมชาติบนโลกเรากับสิ่งที่มนุษย์เราเปลี่ยนแปลงให้โลกเรามีมิติที่หลากหลายแล้วก็มีความสวยงามทีนี้พอเราเอาเรื่องของความเป็นวัฒนธรรมของมนุษย์เรามาเกี่ยวข้องกับสิ่งที่เป็นธรรมชาติมนุษย์เราก็จะมีการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติเพื่อให้มันสอดคล้องกับวิถีชีวิตแล้วก็วัฒนธรรมของพื้นที่นั้นๆคือถ้าพูดถึงแลนด์สเคปที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์เราจะพูดถึงภูมิทัศน์วัฒนธรรมเราจะเรียกว่าเป็น cultural landscape นะคะสมมุติว่าถ้าเรามองว่ามันมีการเรียกว่ามีอิทธิพลซึ่งกันและกันระหว่างธรรมชาติกับมนุษย์เป็นตัวแปรที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอาจจะไปส่งผลให้เห็นเราอาจจะปรากฏในสายตาเรานี้แง่ของรูปแบบการแต่งตัวเครื่องแต่งกายอาหารอย่างนี้ค่ะในแต่ละพื้นที่เราจะเห็นว่าอาหารก็อาจจะไม่เหมือนกันเนาะเครื่องแต่งกายต่างกันประเพณีวัฒนธรรมเรามีประเพณีต่างๆมากมายเนาะที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมนะคะแล้วก็มาปั้นแต่งรวมกันอ่ะแล้วก็อาจจะมีในหลายๆมิติที่เราอาจจะมองว่าการคมนาคมก็ใช่อย่างเงี้ยค่ะหรือจะให้เรียกอีกอย่างนึงในอีกคำหนึ่งที่เราใช้กันนอกเหนือจากภูมิทัศน์วัฒนธรรมนะคะก็จะเป็นเรื่องของภูมิสังคมที่มีการเกี่ยวข้องร้อยเรียงในเรื่องของภูมิศาสตร์กับความเป็นอยู่ของมนุษย์เป็นเรื่องของเพราะว่ามนุษย์ต้องอยู่รวมกันเป็นกลุ่มนะคะเป็นสังคมก็เป็นวิถีของสังคมด้วยนะคะภูมิทัศน์ไทยเสน่ห์ที่ทั้งโลกต้องหลงรัก
0: This geographical diversity not only creates different lifestyles and cultures but also represent Thailand's powerful Thai identityThe Thai charm captivates people worldwide.

สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการซินจ่าวเวียดนามสวัสดีเวียดนามค่ะคุณผู้ชมคะเกิดเป็นผู้หญิงเนี่ยแท้จริงแสนลำบากนะคะต้องอดทนอดกลั้นต้องมีความเข้าใจกับสิ่งรอบด้านเป็นอย่างมากเลยค่ะโดยเฉพาะกับคำถามบางอย่างที่เราไม่อยากจะตอบเช่นถามว่าหนักเท่าไหร่แต่งงานหรือยังหรือว่าอายุเท่าไหร่แล้วไม่รู้ว่าจะอยากรู้กันไปทำไมนะคะเพราะคำถามพวกนี้ล้วนจี้ใจดำทั้งนั้นเลยค่ะที่พูดมาซะยาวนะคะไม่รู้ว่าเกี่ยวกับการเรียนวันนี้หรือเปล่าหรืออาจจะไม่เกี่ยวเลยก็ได้นะคะถ้าอยากรู้แล้วเดี๋ยวเราไปพบกับอาจารย์พิสิทธิ์อํานวยเงินตราอาจารย์ภาษาเวียดนามประจำคณะมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์กันเลยค่ะ

Kính chào quý vị và các bạn. Sau bài đi thân bố chôm thúc than khắp. Hôm nay chúng ta sẽ học về cách hỏi tuổi trong tiếng Việt. วันนี้ เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุในภาษาเวียดนามกันครับ. ท่านผู้ชมทราบหรือไม่ว่า

นะฮะดังนั้นการถามอายุจึงเป็นเรื่องสำคัญเรื่องหนึ่งในวัฒนธรรมการพบปะของชาวเวียดนามเพราะฉะนั้นการถามอายุในประเทศเวียดนามนั้นนะครับถือเป็นเรื่องปกติไม่เสียมารยาทแต่อย่างใดนะฮะนอกจากนี้นะครับการถามอายุของคู่สนทนานั้นยังทำให้เราสามารถรู้วิธีการวางตัวกับคู่สนทนาได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมอีกด้วยนะฮะแต่ก่อนที่ท่านผู้ชมจะไปเรียนรู้เกี่ยวกับการถามอายุของคนเวียดนามเราต้องมาเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเลขในภาษาเวียดนามก่อนถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับศูนย์นะครับภาษาเวียดนามออกเสียงว่าคงนะครับต่อมาโหมดอ่านตามผมไฮบาโบนนำเสาใบนะฮะเสียงยาวใบนะฮะต่อมาตามจินเมื่อยเมื่อยโหมดเมื่อยหายเมื่อยบาเมื่อยโบนเมื่อยลำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินหายเมื่อยหายเมื่อยโหมดหายเมื่อยหายหายเมื่อยบาหายเมื่อยโบนหรือหายเมื่อยตือก็ได้นะฮะต่อมา25หายเมื่อยลำหายเมื่อยเสาหายเมื่อยใบหายเมื่อยตามหายเมื่อยจินบาเมื่อยโบนเมื่อยนะครับอันนี้เราไล่ทีละ10ขึ้นไปนะฮะนำเมื่อยเสาเมื่อยใบเมื่อยตามเมื่อยจินเมื่อยและ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะข้อสังเกตเกี่ยวกับการบอกตัวเลขอันนี้ควรจำนะฮะตัวเลข11ถึง19นะฮะจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหน้าตัวเลขหลักหน่วยนะครับเช่น11นะฮะภาษาเวียดนามจะอ่านว่าเหมื่อยโหมดต่อมา15นะครับ15ภาษาเวียดนามจะอ่านเหมื่อยลำนะครับสังเกตเลข5ถ้าเลข5อยู่โดดๆจะใช้คำว่านำแต่ถ้าอยู่ข้างหลังจะออกเสียงว่าลำนะฮะต่อมา18นะครับออกเสียงว่าเหมื่อยตามนะครับข้อต่อมาตัวเลข20ถึง90นะครับจะใช้คำว่าเหมื่อยวางข้างหลังนะครับใช้คำว่าเมื่อยเช่น20นะครับจะใช้คำว่าหายเมื่อย40โบนเมื่อย80ตามเมื่อยนะครับส่วนอีกข้อนะฮะอีกกฎหนึ่งตัวเลข1นะครับตัวเลข1ถ้าอยู่ในหลักหน่วยตั้งแต่เลข21ถึงเลข91นะครับจะเปลี่ยนการอ่านออกเสียงจากคำว่าโหมดเป็นคำว่าโมดนะฮะส่วนตัวเลข5นะครับถ้าอยู่ในหลักหน่วยจะใช้คำว่านำแต่ถ้า15ขึ้นไปจนถึง95จะเปลี่ยนเป็นลำนะครับคราวนี้นะครับเรามาต่อตัวเลขหลักร้อยขึ้นไปนะครับ100ภาษาเวียดนามใช้คำว่าโหมดจำนะฮะ 1,000 ออกเสียงได้2แบบคือโหมดหงินหรือโหมดงานนะครับส่วนหลักหมื่นและหลักแสนภาษาเวียดนามไม่มีคำอ่านดังนั้นเวียดนามนะครับคำว่า 10,000 จึงใช้คำว่าเหมื่อยหงินนะครับก็คือ 10,000 นั่นเองส่วน 100,000 เวียดนามก็ไม่มีเวียดนามเลยออกเสียงว่าโหมดจำหงินก็คือ100,000นะครับส่วน1 ล้านมีใช้คำว่าโหมดเจียวนะฮะ10 ล้านเหมื่อยเจียว100 ล้านนะครับโหมดจำเจียวและ1,000 ล้านภาษาเวียดนามมีคำอ่านนะครับออกเสียงว่าโหมดตีนะฮะโหมดตีนะครับข้อสังเกตที่น่าสนใจนะครับโดยทั่วไปหลักศูนย์นะครับจะออกเสียงว่าคงออกเสียงก้องนะฮะคงนะฮะแต่ถ้าตัวเลขศูนย์วางอยู่ในหลัก10นะครับหลักเดียวจะออกเสียงว่าลิงหรือแหล่นะฮะยกตัวอย่างเช่น102นะครับจะออกเสียงว่าโหมดจำลิงไฮนะครับในประเทศเวียดนามนะครับเครื่องหมายจุดจะสลับกับเครื่องหมายคอมม่านะครับเช่น1ล้านจะเขียนแบบนี้เลยนะฮะ 1.000.000 นะครับขนาดที่ 95.5 นะครับภาษาเวียดนามจะขีดว่าจะเขียนว่า 95.5 นะครับต่อไปเรามาดูรูปแบบประโยคการถามอายุในภาษาเวียดนามนะครับจะมี2แบบนะครับคือการถามอายุเด็กนะครับการถามอายุเด็กจะใช้คำว่าเหมยนะฮะซึ่งแปลว่ากี่ในการถามนะครับตามรูปแบบประโยคนี้นะฮะนำในแอมเลนเหมยต่วยนะครับเราสามารถเติมคำว่าเลนหรือละคำว่าเลนก็ได้นะฮะต่อมานำในกอนเหมยต่วยนำในเจ้าเหมยต่วยนะครับซึ่งอาจจะแปลว่าปีนี้หลานกี่ขวบนั่นเองนะครับเหมยต่วยคือกี่ขวบนะฮะถ้าเวลาตอบแล้วก็ทวนประโยคกลับนะฮะก็จะสามารถตอบว่านำใน
แอมบวกอายุบวกต่วยแล้วก็อาจจะ

0: เติมคำว่าอะลงท้ายนะครับตามตัวอย่างดังต่อไปนี้นะฮะตัวอย่างแรกนะฮะนำในแอมเหมยต่วยนำในแอมเหมยต่วยแปลว่าปีนี้น้องอายุกี่ขวบนะครับถ้าเวลาตอบนะฮะดูตัวอย่างนำในแอมตามต่วยอะปีนี้น้องอายุ8ขวบครับ8ขวบค่ะนะฮะอีกตัวอย่างหนึ่งนะครับแอมนำในเหมยต่วยสังเกตคำว่านำในกับแอมนะครับหรือประธานสลับกันได้นะฮะถ้าเวลาตอบเขาสลับข้างบนแล้วก็สลับข้างล่างก็จะกลายเป็นแอมนำในเหมยต่วยอะน้องปีนี้อายุ10ขวบนะฮะต่อมาเรามาดูส่วนของการถามอายุผู้ใหญ่นะครับซึ่งจะไม่ใช่คำว่าเหมยแล้วจะเปลี่ยนจากคำว่าเหมยเป็นคำว่าบาวเนียวซึ่งแปลว่าเท่าไหร่นะครับจะมีรูปประโยคดังต่อไปนี้นะครับดูทีละประโยคนะครับนำในองบาวเนียวต่วยอะนำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้องหรือว่าคุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับเท่าไหร่ค่ะนะครับนำในบ่าบาวเนียวต่วยนำในแองบาวป่วยนำในจิบาวเนียวต่วยนำในแอมบาวเนียวต่วยนะครับเวลาตอบนะครับเช่นเดียวกันนะฮะเหมือนกับการถามอายุเด็กนะฮะตอบนำในขึ้นข้างหน้าเลยนะฮะนำในโตยบวกอายุและบวกคำว่าต่วยนะครับตามตัวอย่างเช่นนำในจิบาวเนียวต่วยปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเมื่อกี้ถามด้วยนำในก็ตอบด้วยนำในนะฮะนำในโตยหายเมยตามต่วยปีนี้ฉันอายุ28ปีนะครับดูตัวอย่างต่อมานำในองบาวเนียวต่วยอะปีนี้คุณปู่คุณตาอายุเท่าไหร่ครับนะครับตอบได้ว่านำในโตยใบเมยต่วยปีนี้ฉันอายุ70ปีนะครับตามรูปแบบการถามอายุทั้ง2แบบนะฮะเราสามารถสลับตำแหน่งของนำในกับตำแหน่งประธานได้นะครับเช่นแองนำในบาวเนียวต่วยอะปีนี้พี่อายุเท่าไหร่นะครับเวลาตอบนะฮะก็เอานำในวางไว้หลังประธานได้นะครับก็จะกลายเป็นโตยนำในบาเมยตามต่วยปีนี้นะครับหรือว่าฉันปีนี้อายุ38ปีนะครับส่วนต่อมานะครับคือระบบเครือญาติในภาษาเวียดนามนะครับซึ่งเราเคยเรียนไปบางส่วนนะฮะวันนี้เราจะมาลองเรียนเกี่ยวกับคำศัพท์เครือญาติภาษาเวียดนามนะครับเริ่มกันที่เครือญาติฝั่งพ่อและฝั่งแม่พร้อมกันนะครับเริ่มต้นด้วยคำว่ากุนะฮะทั้งฝั่งพ่อและฝั่งแม่ใช้คำเดียวกันนะฮะกุแปลว่าทวดนะครับต่อมามาดูฝั่งพ่อต่อนะครับองหน่วยบาหน่วยนะฮะองหน่วยแปลว่าปู่นะฮะบาหน่วยแปลว่าย่านะครับส่วนฝั่งแม่องหวายบาหวายนะครับองหวายคือตาบาหวายคือยายนะครับต่อมามาดูรุ่นลุงกับป้านะฮะใช้เหมือนกันทั้งสองฝั่งนะครับคือบาร์กจายและบาร์กหงายนะครับบาร์กจายคือคุณลุงนะฮะส่วนบาร์กหงายคือป้านั่นเองนะครับจายคือผู้ชายหงายคือผู้หญิงนะฮะลงมามาดูคำว่าพ่อกับแม่นะครับพร้อมกันโบแมะนะครับโบแปลว่าพ่อแมะแปลว่าแม่นะครับแต่ถ้าในภาษาเวียดนามถิ่นใต้นะครับจะเรียกพ่อว่าบาหรือจาส่วนแม่นะครับจะเรียกว่าหมานะฮะต่อมานะครับมาดูคำต่อมาคำว่าจูโกนะครับจูโกแปลว่าอะไรจูโกแปลว่าอาผู้ชายและอาผู้หญิงนะฮะจูคืออาผู้ชายโกคืออาผู้หญิงตามมาด้วยเกิลกับซีนะฮะเกิลคือน้าผู้ชายซีคือน้าผู้หญิงนะฮะต่อมาแองจีแอมแองจีแอมนะครับใช้ได้กับทั้งสองฝั่งแองแปลว่าพี่ชายจีแปลว่าพี่สาวส่วนแอมนะครับแปลว่าน้องชายหรือน้องสาวก็ได้แต่ถ้าเราอยากจะบอกว่าน้องชายนะครับเราก็จะพูดว่าแอมจายส่วนน้องสาวจะพูดว่าแอมกายต่อมามาดูรุ่นลูกนะครับรุ่นลูกนะฮะลูกชายนะครับออกเสียงว่ากอนจายนะฮะลูกสาวออกเสียงว่ากอนกาย นะครับขนาดรุ่นหลานก็เช่นเดียวกันนะครับหลานชายใช้เจ๋าจายส่วนหลานสาวใช้เจ๋าหงายนะฮะนอกจากนี้เรายังสามารถแยกหลานฝั่งพ่อและฝั่งแม่ได้นะครับถ้าหลานฝั่งพ่อจะใช้คำว่าเจ๋าหน่อยนะฮะเจ๋าหน่อยนะครับส่วนหลานฝั่งแม่จะใช้เจ๋าหวายเจ๋าหวายเพิ่มเติมคำศัพท์ที่ควรเรียนรู้นะฮะกอนเซ่กับกอนเซลนะฮะกอนเซ่คือลูกเขยส่วนกอนเซลคือลูกสะใภ้นะครับโดยคำศัพท์เกี่ยวกับเครือญาตินี้นะครับสามารถใช้เป็นบุรุษที่1 2 3ได้นะครับซึ่งหากเราจะทำให้เป็นบุรุษก็เพียงเติมคำว่าเอ๋ยวางข้างท้ายก็จะกลายเป็นบุรุษที่3นะครับส่วนการเรียกใช้คำในครอบครัวนะครับจะมีการใช้ดังนี้นะฮะคำว่าเจ๋าที่แปลว่าหลานนะครับจะใช้พูดกับกุคือทวดองบ่าคือปู่ย่าตายายบาร์กนะครับคือลุงป้านะครับจูโกนะครับจูโกคืออาชายและอาผู้หญิงนะฮะและเกิลกับจีนะฮะเกิลคือน้าชายนะฮะส่วนจีคือน้าสาวนะฮะส่วนคำสุดท้ายคำว่ากอนนะครับที่แปลว่าลูกจะใช้พูดกับพ่อแม่หรือโบแม่ในภาษาเวียดนามนะครับต่อมาเรามาดูรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งชาวเวียดนามมักจะถามเรื่องส่วนตัวโดยเฉพาะเรื่องการถามเกี่ยวกับสถานภาพการสมรสนะฮะเพื่อแสดงความเป็นมิตรและผูกมิตรกับผู้พูดนะฮะดังนั้นนะครับท่านผู้ชมควรจะเรียนรู้รูปประโยคการถามตอบสถานภาพสมรสเพื่อที่จะผูกมิตรกับชาวเวียดนามนะครับตามรูปประโยคที่1 นะฮะรูปประโยคแรกเป็นการถามเกี่ยวกับสถานภาพสมรสนะฮะซึ่งไม่ระบุเพศนะครับดูตามนี้เลยครับเราจะใส่ประธานนะครับและตามด้วยคำว่าดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับซึ่งแปลว่ามีครอบครัวหรือยังนะครับดูตามนี้นะฮะแองดาก๋อซาดิ่งเจือจิดาก๋อซาดิ่งเจือแอมดาก๋อซาดิ่งเจือนะครับถ้าเราตอบนะครับถ้าเรามีครอบครัวแล้วเราจะตอบว่าโจยถ้ายังไม่มีนะครับจะตอบว่าเจือแต่ห้ามใช้เหมือนภาษาไทยเช่นคำว่าคงนะฮะเพราะถ้าใช้คำว่าคงก็คือตั้งใจจะไม่มีตลอดชีวิตนะฮะเรามาดูก่อนถ้ามีแล้วนะครับถ้าแต่งงานแล้วใช้คำว่าโจยนะฮะพร้อมกันโจยโตยก๋อซาดิ่งโจยนะครับซึ่งจะแปลว่าแล้วฉันมีครอบครัวแล้วถ้ายังไม่มีนะครับใช้คำว่าเจือเจือแปลว่ายังนะฮะเจือโตยเจือก๋อซาดิ่งนะครับยังฉันยังไม่มีครอบครัวรูปประโยคการถามสถานภาพสมรสระบุเพศนะครับเรามาเริ่มต้นที่เพศชายก่อนนะครับดูตัวอย่างนะฮะเพศชายนะครับดูตัวอย่างนะฮะแองเหลยเวอเจือแองเหลยเวอเจือนะครับถ้าแปลตามตัวแองแปลว่าพี่นะฮะเหลยแปลว่าเอาเวอแปลว่าภรรยานะครับเจือแปลว่าอย่างพี่เอาภรรยาหรืออย่างก็คือพี่แต่งงานหรืออย่างนั่นเองนะครับถ้าแต่งงานแล้วนะครับก็ตอบว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นโจยโตยเหลยเวอโจยนะครับก็คือแล้วฉันมีภรรยาแล้วนะฮะถ้ายังนะครับก็ใช้คำว่าเจือนะฮะเช่นเจือโตยเจือเหลยเวอนะฮะยังฉันยังไม่มีภรรยานะครับต่อมาเรามาดูการถามเพศหญิงบ้างนะฮะก็คือเอาประธานของเพศหญิงนะครับแล้วก็บวกคำว่าเหลยจงเจือเช่นจิเหลยจงเจือนะครับจีแปลว่าพี่ผู้หญิงพี่สาวนะฮะเหลยคือเอาจงคือสามีเจือคือยังพี่เอาสามียังก็คือพี่แต่งงานแล้วหรือยังนะฮะถ้าแต่งงานแล้วก็ใช้คำว่าโจยถ้ายังก็ใช้คำว่าเจือเช่นเดียวกันก็จะกลายเป็นโจยโตยเหลยจงโจยนะฮะถ้ายังนะฮะเจือโตยเจือเหลยจงแล้วถ้าจะบอกว่ายังโสดจะพูดยังไงภาษาเวียดนามนะครับพร้อมกันโตยก่อนดกเทินโตยก่อนดกเทินดกเทินแปลว่าโสดนะครับก่อนแปลว่ายังก็จะแปลว่าฉันยังโสดนะฮะหรืออีกประโยคหนึ่งนะครับโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยเจือก๋อซาดิ่งโตยแปลว่าฉันเจือแปลว่ายังก๋อมีซาดิ่งครอบครัวฉันยังไม่มีครอบครัวนะครับต่อมาเป็นเรื่องการใช้คำว่ากุ๋งกับคำว่าเดวนะฮะกุ๋งเป็นคำพิเศษนะครับจะวางอยู่หน้ากริยานะครับมีความหมายก็นะครับเช่นแอมกุ๋งหอกเตียงเวียดเอ่อได้หอกเกษตรศาสตร์นะครับน้องก็เรียนภาษาเวียดนามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะฮะหรืออีกตัวอย่างโบกัวแอม กุ๋งทิกดีญาจางนะครับพ่อของน้องก็ชอบไปญาจางคำนี้ต้องอ่านให้ถูกนะฮะอ่านว่าญาจางนะครับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเวียดนามเป็นทะเลที่สวยสุดในประเทศเวียดนามนะครับคนไทยชอบไปอ่านว่านาตรังนะฮะไม่ใช่นะต้องญาจางต่อมานะครับองบ่ากุ๋งสงฮานอยองบ่ากุ๋งสงฮานอยนะฮะปู่ย่าหรือตายายกุ๋งก็สงอาศัยอยู่ที่ฮานอยก็คือฮานอยปู่ย่าก็อาศัยอยู่ที่ฮานอยนะครับต่อมามาดูคำว่าเดวนะฮะเดวก็เป็นคำวิเศษเช่นเดียวกันนะครับจะวางอยู่หน้าคำกริยาและหลังประธานพหูพจน์นะครับซึ่งจะมีความหมายว่าต่างก็ตัวอย่างเช่นจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานจุ๋งตาเดวลาเงยถายลานนะครับจุ๋งตาคือพวกเราพวกเราต่างก็เป็นคนไทยนะครับเงยถายหรือเงยถายลานก็ได้นะครับต่อมาจิจางว่าโกเทืองเดวลาเงยหวยนะครับพี่จางและอาเทืองต่างก็เป็นคนหวยหวยคือเวนั่นเองนะครับต่อมานะฮะแองเซิร์นว่าแองจุงเดวทิกอันแนมเหนืองนะครับแปลว่าอะไรพี่เซิร์นและนะครับว่าแปลว่าและพี่จุงต่างก็ชอบกินแหนมเนืองนะครับเรียนภาษาเวียดนามห้ามพูดว่าแหนมเนืองต้องออกเสียงว่าแนมเหนืองนะครับ
1: แอมเจ้าจีอ่ะนำนายจีเบาเยอะตัวอ่ะ
2: นำนายจีไฮเมย์เสาตัวโซย
1: จีก่อซาดิ่งเจืออ่ะ
2: เจือแอมอ่ะก่อนแอมแอมเบาเยอะตัว
1: แอมนำนายไฮเมย์บ้าตัวว่าก่อนดกเทินอ่ะ
2: แอมก่อแองจีแอมคง
1: ก่ออ่ะแอมก่อหมดแอมจายแอมเอ๋ยเมยไฮตัวอ่ะ
2: เบิ้ง
3: ช่วงรอบรู้เวียดนามวันนี้หงสงสัยมานานแล้วค่ะว่าทำไมประเทศเวียดนามถึงใช้รถจักรยานยนต์มากมายขนาดนี้ถ้าใครเคยไปเวียดนามคงจะได้เห็นกับตาตัวเองแล้วนะคะวันนี้หงจึงต้องมาขอคำตอบจากอาจารย์พิสิทธิ์อำนวยเงินตราผู้เชี่ยวชาญด้านเวียดนามศึกษาสวัสดีค่ะอาจารย
4: ์สวัสดีครับ
3: อาจารย์คะก่อนที่เราจะไปพูดถึงเรื่องของรถมอเตอร์ไซค์ที่มีเยอะในเวียดนามอยากรู้ภาพรวมของระบบขนส่งมวลชนของเวียดนามหน่อยค่ะว่าเป็นยังไงบ้างคะ
0: ที่ประเทศเวียดนามนะฮะระบบขนส่งมวลชนก็จะล้อไปกับภูมิประเทศของเวียดนา
3: ม
0: คือยิงจากเหนือลงใต้เลยนะฮะนอกจากนั้นก็จะถ้าเป็นแม่น้ำของประเทศเวียดนามจะไหลจากซ้ายไปขวาคือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงสู่ทะเลจีนใต้นะฮะก่อนอื่นผมขอเริ่มต้นดังนี้นะครับก็คือเรื่องทางหลวงก่อนนี่คือระบบขนส่งมวลชนแรกนะฮะของเวียดนามทางหลวงของประเทศเวียดนามเนี่ยมีทั้งหมด 222,000 กิโลเมตรนะฮะแต่อย่างไรก็ตามโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะลาดคอนกรีตแล้วแต่จะมีตามท้องถิ่นเช่นถนนอำเภอที่อยู่ห่างไกลเมืองก็จะเป็นถนนดินแดงอยู่นะครับนอกจากนั้นรถไฟของเวียดนามปัจจุบันเนี้ยถ้าเราไปดูรถไฟเวียดนามเนี่ยเผลอๆดีกว่าบ้านเราอีกนะฮะ
3: จริงเหรอคะ
0: ใช่ครับก็คือรถไฟถ้าเทียบเกรดด้วยกันอย่างสมมติบ้านเราจะเป็นปรับอากาศชั้น2แต่ของเวียดนามดีกว่าราคาเกินเราไปประมาณ100 200บาท
3: แต่ดีกว่าน ั่งบ่อยค่ะของไทย
0: นั่งบ่อยนะโอเคนะรถไฟของเวียดนามเนี่ยความยาวทั้งหมดก็ประมาณ 2,600 กิโลเมตรนะฮะแต่เส้นที่ใหญ่ที่สุดหรือเส้นที่ยาวที่สุดก็คือจากกรุงฮานอยถึงนครโฮจิมินห์คือจากเหนือลงใต้เลยระยะทาง 1,726 กิโลเมตร
3: กี่วันคะอาจารย์
0: นะครับโอใช้เวลาประมาณ30ชั่วโมง
3: ค่ะ
0: นะฮะเกินวันนิดๆ นะฮะใช่ก็เทียบกับเหนือลงใต้บ้านเรานะครับนอกจากนั้นจะมีทางน้ำทางน้ำเวียดนามก็มีเยอะแยะมากมายนะฮะประเทศเวียดนามก็มีแม่น้ำแต่ลักษณะแม่น้ำของประเทศเวียดนามนี่จะเป็นลักษณะแม่น้ำไม่ยาวเท่าไหร่ถ้าเป็นบ้านเราจะเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาลงมายาวเวียดนามจะเป็นแม่น้ำระยะสั้นนะฮะซะเป็นส่วนใหญ่ก็คือเหมือนที่ผมบอกก็คือไหลจากที่ตะวันตกไปที่ตะวันออกลงทะเลจีนใต้นะฮะซึ่งแม่น้ำที่ยาวที่สุดแม่น้ำคือแม่น้ำแดงนะ541กิโลเมตรก็คือถ้าเทียบกับบ้านเราคือจากกรุงเทพไปอุดรธานีนะครับก็จะมีการโดยสารทางเรือเป็นหลักนะฮะนอกจากนั้นเวียดนามก็ยังมีท่าเรือที่สำคัญอย่างสมมติทางภาคเหนือก็จะมีท่าเรือที่เมืองไห่ฝงนะฮะหรือว่าท่าเรือก่ายเลินนะครับทางภาคใต้ก็จะมีท่าเรือไซง่อนนะฮะส่วนทางอากาศปัจจุบันนี้ประเทศเวียดนามเนี่ยมีสนามบินทั้งหมด27แห่ง แต่เป็นนานาชาติ8แห่งนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินที่เป็นของประเทศก็คือเวียดนามแอร์ไลน์ถ้าเราเห็นจะเป็นสัญลักษณ์เป็นรูปดอกบัวใช่ไหมฮ
3: ะ
0: นะครับนอกจากนั้นเวียดนามก็จะมีสายการบินของเวียดนามเช่นเจสตาร์แปซิฟิกนะฮะวาสโกเวียดเจ็ตแอร
3: ์
0: มีมากมายเลย

0: ่ะอาจารย์คะเคยได้ยินมาที่เขาบอกว่าเวียดนามมีการทำรถไฟความเร็วสูงแต่อาจารย์ได้พูดเมื่อครั้งที่แล้วว่าเขาได้ชะลอไว้แล้วอาจารย์ช่วยเล่าเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นให้ฟังหน่อยค่ะว่าเขามีแผนการยังไงบ้างคะ
1: ครับจริงๆรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามนี่มีแผนมาก่อนประเทศไทยเราอีกนะฮะแต่อย่างไรก็ตามในปี2010นะฮะโดนรัฐสภาเวียดนามตีตกไปงบประมาณปี2010ของเวียดนามถ้าเราดูเนี่ยใกล้เคียงกับบ้านเราเลยรถไฟฟ้าความเร็วสูงของเวียดนามเนี่ยเขาจะสร้างนโยบายงบประมาณทั้งหมดเนี่ย 1.8 ล้านล้านบาทน
0: ะ
1: ใกล้กับบ้านเราบ้านเรา2ล้านล้านนะฮะแต่ว่าร ัฐสภาเวียดนามพิจารณาแล้วมองว่าไม่คุ้มค่าเท่าที่ควรก็เลยยกเลิกไปก่อนไม่ใช่ยกเลิกชะลอไปก่อนนะฮะอย่างไรก็ตามนะรัฐบาลเวียดนามก็ให้ใจกล้าไปทำวิจัยและผลปรากฏออกมานะครับบอกว่าตั้งแต่ปัจจุบันจนถึงปี2030เวียดนามยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้รถไฟฟ้าความเร็วสูงนะครับแต่ใจกล้าเสนอแผนหนึ่งที่น่าสนใจที่บอกว่ารัฐบาลเวียดนามควรทำก็คือควรจะสร้างหรือว่าปรับปรุงรถไฟเนี่ยให้วิ่งได้90กิโลเมตรต่อชั่วโมงตลอดก็คือวิ่งได้เร็วขึ้นนะฮะซึ่งจะลดระยะเวลามากถ้าเราดูเหมือนที่ผมบอกเมื่อกี้ว่าจากฮานอยไปถึงโฮจิมินห์นะฮะใช้เวลาเดินทางรถไฟธรรมดาเนี่ยประมาณ30
0: ชั่วโมง
1: วันกว่านะครับแต่จะลดระยะทางนะฮะล้นระยะเวลาให้เหลือ25ชั่วโมงก
0: ็
1: คือจะวิ่งได้เร็วขึ้น
0: คือให้เร็วขึ้น
1: ใช
0: ่
1: แล้วก็งบประมาณก็จะใช้น้อยลงด้วยนะครับจะไม่ถึงขั้นต้องใช้รถความเร็วสูงแต่หลังจากปี2030ประเทศเวียดนามนะก็ต้องการรถไฟความเร็วสูงเหมือนกันอันนั้นเขาก็ต้องคิดต่ออีกทีว่าเขาจะทำยังไง
0: ค่ะแต่อันนี้คือแผนที่เอามารองรับก่อนใช่ไหมคะเหมือนช่วยเหลือประชาชนก่อนในการเดินทาง
1: ครับ
0: ค่ะอาจารย์อย่างนี้พูดถึงพอยที่ผมบอกมาก่อนหน้านี้แล้วว่าไปเวียดนามเนี่ยจะเห็นว่ามีรถจักรยานยนต์เยอะมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นในหนังหรือในละครต่างๆก็จะเห็นเลยเป็นเพราะอะไรคะอาจารย
1: ์ครับ อย่างที่ประเทศเวียดนามสมัยก่อนเนี่ยเขาจะปั่นจักรยานเป็นหลักนะฮะแต่พอกระแส เริ่มเปิดประเทศเข้ามานะครับพอเริ่มเปิดประเทศปุ๊บก็จะเริ่มมีมอเตอร์ไซค์เข้ามาซึ่งเป็นสินค้าที่ราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูมอไซค์ตอนเข้ามาเวียดนามตอนแรกก็คือมอไซค์ฮอนด้าที่ผลิตจากประเทศไทยนะครับถ้าเทียบตอนนั้นขายอยู่บ้านเราประมาณสัก 3-4 หมื่นแต่ที่เวียดนามขายเกือบแสนบาทนะฮะซึ่งถือว่า
0: เป็นแสนเลย
1: เป็นแสนเลยนะฮะเป็นที่นิยมเพราะว่าถ้าเราดูเมืองของประเทศเวียดนามเนี่ยเมืองต่างๆเมืองสำคัญในเมืองเก่าๆจะเป็นถนนเล็กๆดังนั้นขับรถยนต์จะไม่สะดวกจริงๆขับมอไซค์จะสะดวกกว่าป
0: ั
1: จจุบันนี้ที่ประเทศเวียดนามเนี่ยมีมอไซค์ทั้งหมด37ล้านคัน
0: โอ้โหเยอะมาก
1: อาจจะเยอะกว่าจำนวนคนบางประเทศอีกนะฮะนะครับซึ่งคนเวียดนามทั้งหมดมีประมาณ90ล้านดังนั้นเฉลี่ย2คนจะมีมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งนะครับตอนนี้เวียดนามก็พยายามที่จะลดปริมาณมอเตอร์ไซค์ลงอยู่นะครับแล้วก็พยายามปรับปรุงระบบขนส่งมวลชนเช่นรถเมย์ในเมืองอย่างเงี้ยนะฮะหรือว่ารถทัวร์ประจำจังหวัดอย่างเงี้ยนะฮะให้ดีขึ้นครับ
0: ค่ะเอาละค่ะคุณผู้ชมประเทศเวียดนามนี่ถือว่ามีรถมอเตอร์ไซค์เยอะจังเลยนะคะถ้าเราต้องเดินทางไปประเทศเวียดนามก็ต้องระมัดระวังในการใช้รถใช้ถนนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะได้เรียนรู้เรื่องของการถามอายุสถานะทางครอบครัวกันไปแล้วแต่ผมก็ยังไม่เข้าใจอยู่ดีนะคะว่าทำไมต้องถามด้วยไม่ได้อยากตอบซะหน่อยแต่ในเมื่อเป็นธรรมเนียมของประเทศเขาเราก็ต้องปรับตัวตามถ้าต้องติดต่อสื่อสารกันเอาเป็นว่าอย่าลืมกลับไปฝึกฝนกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการซินเจ่าเวียดนามสวัสดีเวียดนามแล้วหงและอาจารย์พิสิทธิ์ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ

0: 안녕하세요. 잘지내세요? สวัสดีครับ คุณผู้ชมกำลังอยู่กับผมตูนวรัตน์นะครับ ในรายการฮันกูก้ออันยองครับ รายการที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เรียนรู้ภาษาเกาหลีและบทสนทนาแบบเกาหลีง่ายๆโดยอาจารย์เกาหลีตัวจริงเสียงจริงนะครับ และวันนี้เราจะมาเรียนรู้เรื่องอะไรไปพูดคุยกันเลยครับกับอาจารย์วอนแฮยองจากปูซานยูนิเวอร์ซิตี้ออฟฟอเรสต์สตัดดี้ครับ สวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีค่ะอาจารย์ฮันยองเซโยอันยองเซโยนี่ต้องทักทายอาจารย์ก่อนนะครับวันนี้เรียนเรื่องอะไรกันดีครับ
1: วันนี้เราจะเรียน เดือนวันที่แล้วก็วันอะไรด้วยค่ะมี3อย่างนะครับมีเดือนมีวันที่แล้วก็วันนี้เป็นวันอะไรใช่ค่ะคือประโยคคือ오늘 며칠이에요? 10월 13일이에요. 무슨 요일이에요? 화요일이에요.
0: 10ประโยควันนี้แต่ละประโยคเนี่ยจะมีคำศัพท์หลายคำนิดนึงนะฮะเดี๋ยวคุณผู้ชมตั้งใจฟังไปพร้อมๆกันกับการแปลของอาจารย์เลยแล้วกันครับค่ะประโยคแรกคือว่า
1: 오늘 며칠이에요? นะคะก็วันที่วันนี้วันที่เท่าไรค่ะ
0: โอเนอร์คือว่าวันนี้นะคะ
1: 며칠이에요? 며칠 ก็ว่าวันที่เท่าไรแล้วก็이에요คือว่าคือหรือว่าเป็นนะคะ วันนี้วันที่เท่าไหร่คือโอเนอร์เมียวชิริเอโยโอเนอร์เมียวชิริเอโยใช่ค่ะวันนี้เป็นคำถามใช่ค่ะอย่างเช่นถ้าหากอยากจะเปลี่ยนเมื่อวานเป็นวันที่เท่าไหร่คือออเจเมียวชิริเอโยโอเนอร์คือว่าวันนี้แล้วก็ออเจเป็นเมื่อวานแล้วอย่างพรุ่งนี้เป็นเนอีค่ะโอเนอร์ ออเจเนอีวันนี้เมื่อวานนี้แล้วพรุ่งนี้ก็เปลี่ยนไปได้ก็อยากรู้วันที่เท่าไหร่โอเนอร์เมียวชิริเอโยวันนี้วันที่เท่าไหร่ออเจเมียวชิริเอโยเมื่อวานวันที่เท่าไหร่อิลเมียวชิริเอโยพรุ่งนี้วันที่เท่าไหร่คะคำตอบคือว่าชิวอลสิบสามีเดียวก็ภาษาเกาหลีต้องบอกเดือนก่อนวันที่หลังเดือนนะคะ ภาษาเกาหลีไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเหมือนไทยนะคะไทยมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะคือเราจะมีเดือนหนึ่งก็เป็นมกราคมเดือนสองเป็นกุมภาพันธ์มีนาคมเมษายนค่ะมีชื่อเดือนด้วยใช่ไหมคะแต่ภาษาเกาหลีไม่มีใช้เลขจินด้วยค่ะอย่างเช่นว่าถ้าเดือนหนึ่งก็ไทยว่ามกราคมแต่ประเทศเกาหลีอีรวอลใช่ค่ะแล้วเดือนที่สองคืออีรวอล 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 12월 ถึง11월ตั้งแต่เดือนหนึ่งถึงตั้งแต่เดือน12เราใช้หมายเลขจีนด้วยค่ะแล้วบอกเดือนก่อนแล้วก็วันที่เท่าไหร่ด้วยแต่วันที่ก็ใช้เลขจีนด้วยค่ะก็วันที่หนึ่งก็อีดิลเดือนคือวอลอีลวอลวันที่หนึ่งคืออีลอิล เดือนวันที่อิลครับเดือนวันที่1คือ11ใช่ด้วยกันเดือน10วันที่10ก็10월 11เดือนสองวันที่สองคือ2월 21ครับค่ะอย่างนี้ใช้ได้นะคะแล้วถามว่าโอเนอร์เมียวชิริเอโยวันนี้วันที่เท่าไรคะตอบได้ว่าวันนี้ถ้าเช่น
0: เดือน12วันที่15 11월 15일이에요เอ๊ะอาจารย์ครับสังเกตอย่างหนึ่งเรามีวันเรามีเดือนกันไปแล้วแล้วปีของเกาหลีล่ะครับมีไหมครับอ๋อมีค่ะก็ปีคือว่าย้อนนะคะเช่นย้อนใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็ปี2018ก็ภาษาเกาหลีว่า2015
1: 2016년เราใช้หมายเลขจีนด้วยนะคะผสมกันใช่ค่ะครับแล้วลำดับนะครับลำดับก็ถ้าประเทศไทยก็ต้องใช้
0: เราเป็นวันเดือนปี
1: อ๋อเกาหลีปีเดือนวันค่ะ
0: สลับตำแหน่ง
1: ใช่ค่ะถ้าตัวอย่างก็2018ปี2018เดือนหนึ่งวันที่หนึ่งคือว่า2015년 1월 1일
0: ก็จะเป็นการเรียงลำดับสลับเหมือนของเราจากหลังมาหน้านั่นแหละครับเพราะฉะนั้นด้วยความที่ไม่มีชื่อเดือนเฉพาะเนี่ยต้องเรียงให้ถูกนะไม่งั้นสลับที่กันเนี่ยวันที่จะเปลี่ยนเลยนะครับ
1: ใช่ค่ะใช่ค่ะนี่ระวังด้วยค่ะแล้ววอลกับอิลออกเสียงยากเหมือนกันนะคะก
0: ็
1: ปีคือว่าเน
0: ีย
1: น
0: เน
1: ีย
0: น
1: เน
0: ีย
1: นเดือนคือวอล
0: วอล
1: แล้ววันที่คืออิล
0: อิล
1: ค่ะเนียนวอลอิล
0: ครับแล้วชื่อเรียกวันล่ะครับมีไหมเดือนไม่ม
1: ีมีค่ะมีแล้วถามว่าวันนี้วันอะไร
0: โ
1: อ้นี่มุสซึนโยอิลเอเยโอวันอะไรคือว่ามุสซึนโยอิล
0: มุสซึนโยอิล
1: มุสซึนแปลว่าอะไร
0: ครับ
1: มุสซึนโยอิลก็วันอะไรคะวันนี้วันอะไรคะแล้วตอบได้ว่าวันมีกี่วันคะทั้งหมด7วันใช่ไหมคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ก็วันจันทร์คือวอโรอิล
0: วอโรวิด
1: วันอังคารคือฮวาโยอิล
0: ฮวาโยอิล
1: วันพุธซูโยอิล
0: ซูโยอิล
1: วันพฤหัสโมโยอิล
0: โมโยอิล
1: วันศุกร์คึมโยอิล
0: คึมโยอิล
1: วันเสาร์โทโยอิล
0: โทโยอิล
1: วันอาทิตย์อิโยอิล
0: อีโรอินอาจจะออกเสียงยากนิดนึงนะครับเพราะมันมีคำควบกล้ำที่ไม่เหมือนภาษาบ้านเรานะครับ
1: ต้องฝึกด้วยนะคะแล้ววันนี้วันอะไรคะ오늘무슨요일이에요คือคำตอบได้ว่าวันนี้เป็นวันอังคารค่ะ화요일이에요

0: 일요일이에요.
1: 다 와나틋 일요일이에요.
0: 일요일이에요.
1: 다 담다이 당모카.
0: ครับผมนี่ก็จะเป็นเรื่องราวของปีเดือนวันแล้วก็ชื่อเรียกวันเฉพาะในแบบของเกาหลีนะครับ
1: แล้วตุ้นซีเซ็งอีดีออนเจ๋ย
0: แปลว่าอะไรนะครับอาจารย
1: ์คุณตุ้นวันเกิดเมื่อไรคะ
0: อ๋อผมเกิดถ้าเรียงแบบไทยนะครับเกิดวันที่28เดือนมิถุนายนครับเป็นวันเสาร์
1: 28มิถุนายนก็เดือนก่อนนะคะ6 28
0: เดือน28
1: กับเดือน6 6วันที่28 28
0: 28
1: วันเสาร์ทุยุยเลียโ
0: อทุยุยเลียโอ้โหกว่าจะบอกวันที่จบนี่ยาวมากเลย
1: ใช่ค่ะ
0: อาจารย์วอนครับแล้วอย่างนี้ในภาษาเกาหลีเขามีอวยพรวันเกิดกันว่ายังไงครับ
1: มีค่ะนี่สุขสันต์วันเกิดใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: เซงิลชุกคาฮัมนิดาเซงิลคือว่าวันเกิดแล้วชุกคาฮัมนิดาคือ congratulation นะคะ
0: อ๋อครับยินดีด้วยที่เกิดมา
1: ใช่ค่ะเซงิลชุกคาฮัมนิดามีเพลงด้วยค่ะ
0: ร้องให้หน่อยได้ไหมคร
1: ับเอาไหมคะ
0: สักท่อนนึง
1: เซงิลชุกคาฮัมนิดา

0: ครับอาจารย์วิสาร้องเพลงอวยพรวันเกิดให้นะฮะแม่วันนี้เราได้รู้เรื่องของวันที่เรื่องของวันแล้วก็เรื่องของเดือนครบเลยนะครับคุณผู้ชมครับต้องขอบคุณความรู้ดีๆจากอาจารย์วอนแฮยองมากๆครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณค่ะ
0: เรียนกันแล้วก็ได้เวลาไปฝึกฝนทดลองใช้ภาษากันแล้วครับกับช่วง Try Out
2: 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 10월 13일이에요.
2: 무슨 요일이에요?
3: 목요일이에요.
2: 내일 무슨 요일이에요?
3: 금요일이에요.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
2: 생일이 언제예요?
3: 9월 10일이에요.
2: 오늘 며칠이에요?
3: 9월 10일이에요.
2: 아, 생일 축하해요.
3: 감사합니다.
4: 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 오늘 며칠이에요? 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 3월 15일이에요. 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 무슨 요일이에요? 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 화요일이에요. 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 생일이 언제예요? 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 9월 12일이에요. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 생일 축하합니다. 일요일, 일요일, 월요일, 월요일, 화요일, 화요일, 수요일, 수요일, 목요일, 목요일, 금요일, 금요일, 토요일, 토요일, 1월, 1월, 2월, 2월, 3월, 3월, 4월, 4월, 5월, 5월, 6월, 6월, 7월, 7월, 8월, 8월, 9월, 9월, 10월, 10월, 11월, 11월, 12월, 12월
0: จะว่าไปแล้วเนี่ยการบอกวันเดือนปีในภาษาเกาหลีนี่ก็ไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับแต่ว่าสิ่งแรกที่คุณผู้ชมต้องจดจำเลยก็คือการจำตัวเลขให้ได้แม่นๆซะก่อนครับซึ่งเรื่องของตัวเลขเนี่ยอาจารย์วอนแฮยองก็ได้สอนเราไปแล้วทั้ง2ชุดนะครับถ้าคุณผู้ชมท่านไหนยังจำไม่ได้แล้วอยากจะทบทวนบทเรียนครับสามารถคลิกเข้าไปดูรายการย้อนหลังได้เลยที่ www.etvthai.tv ครับส่วนวันนี้หมดเวลาของรายการเราซะแล้วครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนทาอุเมโตมันไนโยแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ

0: อัญโยงาเซโยสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับการเรียนภาษาเนี่ยพูดถึงภาษาที่2ที่3ในปัจจุบันนี้ถือว่ามีความจำเป็นอย่างมากเลยนะครับยิ่งโลกของเรากว้างการสื่อสารก็ยิ่งจำเป็นมากขึ้นและถ้าคุณผู้ชมคนไหนตัดสินใจที่จะเรียนภาษาเกาหลีแล้วก็ถือว่าดูรายการได้ถูกต้องเลยแหละครับเพราะว่ารายการฮันกุกออัญยองถือว่าเป็นการสอนภาษาเกาหลีทั้งคำศัพท์ทั้งประโยคสนทนาพื้นฐานโดยอาจารย์เจ้าของภาษาตัวจริงเสียงจริงเลยแหละครับนั่นก็คืออาจารย์วอนแฮยองจากมหาวิทยาลัยปูซาน University of Foreign Studies ประเทศเกาหลีครับตอนนี้กับผมเรียบร้อยแล้วครับสวัสดีอาจารย์วอนครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: วันนี้เราจะมีเรื่องอะไรมาฝากคุณผู้ชมกันบ้างครับ
1: วันนี้จะเรียนเรื่องเวลาค่ะ
0: ครับ
1: เรื่องเวลานั้นสำคัญในชีวิตประจำวันค่ะแต่นับเวลาเกาหลียากนิดนึงค่ะต้องตั้งใจฟังด้วยนะคะ
0: งั้นวันนี้ต้องตั้งใจเป็นพิเศษนะครับ
1: ตัวอย่างประโยคก่อนนะคะ
0: ครับ
1: 몇 시에요 두 시에요 몇 시에 만날까요 다섯 시 삼십 분에 만나요 몇 시에 가요 오전 아홉 시에 가요 6 ประโยคค่ะ
0: 6 ประโยคนี้หมายถึงอะไรบ้างครับ
1: ประโยคที่1คือ몇 시에 요คือว่ากี่โมงแล้วคะ몇เพราะว่ากี่ 시คือว่าโมง시คือนับเวลานะคะ몇 시에 요กี่โมงแล้วคะ
0: ครับ
1: แล้วตอบได้ว่า2시에요 2โมงค่ะก็ไป2โมงก็ได้ตี2ก็ได้2시에요อันนี้สำคัญคือว่านับแรกเกาหลีมี2แบบนะคะ
0: ครับ
1: เลขเกาหลีแท้ๆแล้วก็เลขจีนแล้ว1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือเลขจีน
0: ครับ
1: แต่1 2 3 4 5 6 7 8 9 10คือว่าเลขเกาหลีแท้ๆแล้วต้องใช้ต้นที่นับเวลาต้องใช้2แบบเลยค่ะ
0: แล้วใช้ในแบบไหนต่างกันยังไง
1: ต้นที่นับกี่โมงกี่โมงคือนับเลขเกาหลีแท้นะคะ1โมงคือว่า1 시2โมง2 시3โมง4 시ถึง12โมง12สิได้ครับก็1ถึง12ก็นับโมงใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: แล้วก็ใช้เลขเกาหลี1

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. ชายได้ค่ะ
1: ครับแล้วเลขจีน
0: เลขจีนก็1 2 3 4นะคะอย่างเช่น몇 시에 만날까요몇 시에 ก็กี่โมง만날까요พบกันก็พบกันกี่โมงคะ몇 시에 만날까요แล้วตอบได้ว่า5 시30분에 만나요ก็시5 시5โมง30분30นาทีพบกัน5โมง30นาทีกี่โมงกี่โมงคือใช้เลขเกาหลี5 시ไม่ใช่โอแล้วก็นาที30 1 2 3 4 5
1: 6ก็คือเป็นเลขจีน
0: เลขจีน
1: ว่าง่ายๆนะครับถ้าเป็นจำนวนชั่วโมง1ถึง12เนี่ยท่องเลขเกาหลีไว้12ตัวเลย
0: ใช่ค่ะ
1: แต่ว่าที่เหลือที่เป็นจำนวนนาทีทั้งหมดเนี่ยจนถึง59นาทีเนี่ยใช้เลขจีน
0: ใช่ค่ะ
1: แล้วถ้าเป็นการถามเวลาว่ากลางวันหรือกลางคืนเราจะรู้ได้ไงครับว่าเราคนตอบมาว่าเจอกันตอน8โมง8นี่มันคือ8โมงเช้าหรือ2ทุ่มอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะเราก็นับแยกกันนะคะถ้าตอนเช้าก็อัจฉิมก็ตอนบ่ายก็จันทิมตอนเย็นก็ชอนยอกก็กลางวันนัดกลางคืนก็ปั๊มก่อนเที่ยงก็โอเจนแล้วก็หลังเที่ยงก็โอฮูด้วยค่ะ
1: วันนี้ยาก
0: เช่นนี้ประโยคที่5นะคะ
1: เบ
0: ลซีเอ้กายโอกายโอรู้แล้วใช่ไหมคะไปเบลซีเอ้กายโอไปกี่โมงแล้วตอบได้ว่าโอเจนอาฮบซีเอ้กายโอกายโอรู้ไปอาฮบซีอาฮบคือว่าเลขเกาหลีนะคะอาฮบคือ9
1: 9
0: ไป9โมงแต่ไม่รู้ว่าตอนเช้าหรือตอนบ่ายใช่ไหมคะโอเจนอาฮบซีโอเจนคือว่าก่อนเที่ยงค่ะ
1: อ๋อเพราะฉะนั้นถ้าไม่โอเจนเนี่ยอาจจะสับสนว่าเอ๊ะแล้ว9โมงนี้มันเป็น9เช้าหรือ9ดึกล่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าโอเจนอาฮบซีก็9เช้าใช่ไหมคะ
1: 9
0: เช้า9โมงก็โอเจนอาฮบซีเอ้กายโอคือว่า
1: ไป9โมงเช
0: ้าถ้าไปตอนหลังเที่ยงนะคะโอฮูอาฮบซีเอ้กายโ
1: อก็คือ3นั่นเองว่าง่าย
0: ใช่ค่ะบอกเวลาก็บอกได้ว่าโอเจนหรือว่าโอฮูโอเจนกับโอฮูใช้ได้ทั้งหมดเลยค่ะ
1: งั้นเราจำง่ายๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมโอชอนก็คือ AM นะฮะหมายความว่าหลังเที่ยงคืนมาจนถึงก่อนช่วงเวลาเที่ยงของตอนกลางวันนะครับแต่ถ้าเป็น PM ก็จะเป็นโอฮูคือหลังเที่ยงวันไปจนถึงก่อนเที่ยงคืนของอีกหนึ่งวันนะครับทีนี้คำศัพท์เรื่องชั่วโมงนาทีล่ะครับ
0: ก็โมงคือว่าชี
1: ชี
0: แล้วก็นาทีคือว่าปูนเราต้องบอกชีก่อนแล้วก็นาทีที่หลังนะคะแล้วเบียชีเบียปูนเช่นหนึ่งโมงสิบนาทีก็ฮันชีสิบปูนก็สองโมงสามสิบนาทีทูชีสามสิบปูนบ่ายโมงสามสิบนาทีบ่ายโมงคือว่า PM ใช่ไหมคะโอฮูฮันชีสามสิบปูนแล้วถ้าตอนเช้า10โมงเช้า10นาทีก็โอเจน10โมง10น
1: ต้องมีโอเจนด้วยเพื่อให้รู้ว่าเป็นตอนเช้าเอ๊ะภาษาเกาหลีเนี่ยเขามีคำว่าบ่ายโมงครึ่งเหมือนภาษาไทยไหมครับ
0: บ่ายโมงครึ่งก็ไปคือว่าตอนบ่าย PM ใช่ไหมคะโอคูแล้วก็โมง1โมง1ชีแล้วจริงๆแล้วครึ่งคือว่า30นาทีก็โอฮู1ชี30นแต่ว่าเหมือนภาษาไทยครึ่งก็มีปานฮันซีปานปานคือว่าครึ่งค่ะใช้ได้ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นจะบอกว่าบ่ายโมงสามสิบนาทีหรือบ่ายโมงครึ่งก็ใช้ได้หมดเลย
0: ค่ะโอฮูฮันซีปานหรือบ่ายสองโมงครึ่งโอฮูทูซีปานบ่ายสามโมงครึ่งโอฮูเซซีปาน
1: ครับก็เลือกได้ว่าถนัดพูดแบบไหนง่ายแล้วก็สะดวกกว่ากันนะครับแล้วถ้าเราจะถามว่าเอ๊ะทำงานกี่ชั่วโมง
0: ก็ชั่วโมงก็มีคำศัพท์อื่นกันนะคะชีกันค่ะโมงคือว่าชีชั่วโมงคือชีกันก็กี่โมงแล้วเมื่อชีเอ๋ยกี่ชั่วโมงแล้วเมื่อชีกันเอ๋ย
1: เพิ่มชีกันขึ้นมานะครับ
0: ใช่ค่ะเมื่อชีกันอิลเฮ่ยทำงานกี่ชั่วโมงเมื่อชีกันอิลเฮ่ยแล้วก็ส่วนใหญ่เราทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมงก็8ชั่วโมงชั่วโมงก็ต้องใช้เลขเกาหลีแท้ๆนะคะ
1: ชั่วโ
0: มง8ชั่วโมงก็ว่า8ชั่วโมงทำงาน8ชั่วโมง8ชั่วโมง일해요ดูหนัง2ชั่วโมงถ้า2ชั่วโมง2ชั่วโมง영화봐요2ชั่วโมง영화봐요ออกกำลังกายใช้เวลา30นาที30분운동해요ออกกำลังกาย20นาที

0: 20분 운동해요. 60분 운동해요. 그러니까 갑로 송초아몽 10나티 갑로 그 운전해요. 송초아몽 10나티 2시간 10분 운전해요. 뭐다 자 그러니까
1: แล้วถ้าผมจะถามอาจารย์ว่าเอ๊ะอาจารย์เดินทางจากเกาหลีมาไทยใช้เวลานานแค่ไหนครับกี่ชั่วโมง
0: ค่ะปกติจากเกาหลีถึงไทยหรือว่าจากไทยถึงเกาหลีใช้เวลา5 ชั่วโมงค่ะ
1: ค
0: ห
1: ร
0: ้
1: ั
0: า
1: บ
0: ชั่วโมงคือว่า5 ชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาคือมีคำศัพท์เฉพาะนะคะ걸려요
1: คอลเลอร์
0: 걸려요걸려요ใช้เวลา5 ชั่วโมง5 ชั่วโมง걸려요ใช้เวลา2 ชั่วโมง2 ชั่วโมง걸려요1 ชั่วโมง걸려요แล้วก็นาทีก็เหมือนกันบอก1 ชั่วโมง 30 นาที걸려요ใช้เวลา1 ชั่วโมง 30 นาที
1: 30 นาที
0: 1 ชั่วโมง 30 นาที걸려요หรือ1 ชั่วโมง 30 นาที걸려요ก็ใช้ได้ค่ะ
1: ครับวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เรื่องของเวลานะครับอาจจะเป็นเรื่องละเอียดแล้วก็ยากนิดนึงแต่ว่าทบทวนแล้วรับรองว่าจำได้และมีประโยชน์อย่างแน่นอนนะครับต้องขอบคุณอาจารย์บอนแฮยองมากๆสำหรับความรู้เรื่องภาษาเกาหลีในวันนี้ครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: เอางี้ฮะเราเรียนรู้ในห้องเรียนกันแล้วไปฝึกใช้กันดีกว่ากับช่วงนี้ครับ try out

จีนแล้วก็เลขเกาหลีกันให้แม่นๆนะครับเรื่องเวลาเนี่ยเผื่อใครถามเรื่องเวลานาทีจะได้ตอบอย่างถูกต้องนะครับและสำคัญยิ่งกว่าการอ่านออกเสียงยิ่งกว่าการเรียนรู้ภาษาเกาหลีได้ถูกต้องก็คือการรักษาเวลานะครับเมื่อมีนัดหมายการตรงต่อเวลาถือเป็นสิ่งสำคัญไม่ใช่แค่คนไทยคนเกาหลีเองก็ให้ความสำคัญกับการตรงต่อเวลาอย่างมากด้วยแหละครับสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะครับผมตูนวรัตน์ต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนดังเมโตมันไหนแล้วพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ตอนพายุฝนฟ้าคะนองอันตรายกว่าที่คิดเต็นท์นายกางง่ายมากเลยนะอะตอม
1: เต็นท์หลังใหม่ของฉันเฟี้ยวไหมล่ะ
2: เฟี้ยวเงาะอรุ่มเจาะไปเลยอะตอม
3: โอ้โหมาเป็นชุดเลยนะต้นกล้า
4: ว่าแต่เราจะได้เล่นถึงกี่โมงเนี่ย
1: พ่อแม่ฉันไม่อยู่ทางโปร่งเล่นได้ยันค่ำเลยของกินเพียบแม่ฉันเตรียมเอาไว้ให้แล้ว
4: ไม่ใช่อย่างนั้นฉันหมายถึงว่าดูเหมือนฝนมันจะตกนะสิดูสิมีเมฆเยอะมากเลยแล้วก็ไม่มีลมพัดเลยฉันพอจะคุ้นๆคำของปู่เคยบอกว่าเมฆเยอะไม่มีลมอาจจะมีฝนตกหนักได้นะ
3: จริงด้วย DLTV ลองค้นหาข้อมูลดูไหมล่ะ
0: ได้สิพลังแห่งความคิดนี่เจอแล้วข้อมูลจากเว็บไซต์ environment.in.th เขาบอกถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเปลี่ยนแปลงสภาพว่าฤดูร้อนในเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆเป็นสัญญาณเตือนว่าตอนเย็นจนถึงใกล้ค่ำอาจจะมีพายุฤดูร้อนจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงมีฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่าลมกระโชกแรงและอาจจะมีลมงวงช้างลงมาจากฐานเมฆ
2: เอาไงดีล่ะเพราะมันก็อากาศร้อนมา2วันจริงๆอ่ะ
1: คงไม่หรอกนะเราคงไม่โชคร้ายขนาดนั้นหรอกมั้ง
4: DLTV ฉันถามหน่อยสิแล้วอย่างในฤดูร้อนเนี่ยฝนที่ตกหนักๆลมแรงเนี่ยเขามีชื่อเรียกไหมอ่ะ
1: มีสิ
0: ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติเขาบอกว่าในฤดูร้อนก็มักจะมีพายุฝนฟ้าคะนองได้บ่อยๆเกือบตลอดเวลาหรือเกือบทั้งปีนะโดยเฉพาะในเดือนมีนาคมถึงเดือนพฤษภาคม

จะมีความรุนแรงกว่าปกติมันเกิดจากเมฆที่ก่อตัวขึ้นในทางตั้งขนาดใหญ่เรียกว่าเมฆคิวมูโลนิมบัสหรือเมฆรูปทั้งซึ่งเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดลักษณะของอากาศร้ายชนิดต่างๆอย่างลมกระโชกฟ้าร้อง

0: กลางตั้งแต่50กิโลเมตรต่อชั่วโมงขึ้นไปพายุฝนฟ้าคะนองที่มีความรุนแรงกว่าปกติจะเกิดเป็นลักษณะที่เรียกว่าพายุฤดูร้อนยังไงล่ะถึงว่าช่วงก่อนหน้านี้เห็นพ่อฉันสั่งให้คนมาเช็คสายไฟฟ้าในบ้านนอกบ้านตัดต้นไม้กิ่งไม้เก็บข้าวของรอบบ้านเลยคงกลัวว่าถ้ามีพายุจะพัดปลิวต้นไม้หักล้มทับบ้านละมั้งแม่ฉันก็เหมือนกันวันก่อนก็เห็นเตรียมสิ่งของจำเป็นต่างๆแล้วก็เก็บข้าวของไว้ในที่ต่ำคงระวังว่าจะหล่นแตกหักเสียหายเวลามีลมพายุแน่เลย
1: จริงด้วยพระย่าก็ให้ฉันค้นหาเบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉินให้เซฟไว้ในโทรศัพท์ของย่านะอาทิตย์ก่อนแม่ฉันก็รีบโทรไปแจ้งให้การไฟฟ้ามาดูเสาไฟหน้าบ้านสงสัยกลัวว่ามันจะล้มทับบ้านละมั้ง
0: ถูกต้องแล้วผู้ใหญ่เขาคงเตรียมรับมือก่อนจะเกิดพายุฝนฟ้าคะนองนะเพราะมันสามารถสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินและอันตรายต่อชีวิตได้นะเราเองก็ต้องติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาศึกษาข้อมูลการรับมือเบื้องต้นถ้าเราต้องเจอพายุฝนฟ้าคะนองและก็ฟ้าผ่าไว้ด้วยนะ
2: โอ้ยร่มปลิวลมแรงมาก
1: ฝนตกแล้วทุกคน
0: ชัวร์เลยละเราเจอพายุฝนฟ้าคะนองเข้าให้แล้วทุกคนเข้ามาหลบในเต็นท์ฉันก่อนไม่ได้หลบในเต็นท์ไม่ปลอดภัยพวกเราเข้าไปหลบในบ้านอะตอมแข็งแรงปลอดภัยแน่นอนไปเร็ว
2: อะตอมประตูบ้านนายเปิดไม่ได้
0: เดี๋ยวฉันลองเปิดประตูหลังบ้านดูพวกนายรอตรงนี้นะเวลาที่มีพายุฝนฟ้าคะนองแบบเนี้ยอย่ายืนหลบอยู่ใต้ต้นไม้สูงหรือใกล้ๆต้นไม้และอย่ากางร่มเพราะอาจจะถูกฟ้าผ่าได้อันตรายถึงชีวิตเลยนะ
3: ฝนตกหนักลมแรงมากฟ้าก็ร้องเสียงดังเชียว
0: เปิดไม่ได้เหมือนกันเลยสงสัยพ่อกับแม่ฉันเผลอล็อกบ้านแน่เลยทำยังไงกันดีอะ
2: โทรไปถามพ่อกับแม่อะตอมไหมเขาทิ้งมือถือไว้ให้นี่ลองโทรถามไหมว่าใกล้จะกลับมาหรือยัง
0: ได้ได้ได้ได้
1: ปิดประตูหน้าต่างทุกบานก่อนออกจากบ้านอย่างน้อยลมพายุก็พัดเข้าไปทำลายข้าวของในบ้านไม่ได้อะ
3: ฉันกลัวฟ้าแลบฟ้าผ่าที่สุดเลย
0: เมื่อฟ้าผ่ากลางแจ้งและอยู่ใกล้จุดเสี่ยงให้นั่งยองๆและเท้าชิดติดกันเพื่อให้ตัวอยู่ต่ำที่สุดเลยเอามือทั้งสองข้างประสานบนท้ายทอยส่วนแขนแนบชิดติดกับเข่าแล้วก้มหัวลงระวังเข่าแล้วขย่งปลายเท้าให้ร่างกายสัมผัสพื้นน้อยที่สุดอย่านอนหมอบกับพื้นเด็ดขาดเพราะเวลาฟ้าผ่ากระแสไฟฟ้าอาจวิ่งมาตามพื้นได้อดทนไว้นะอิงฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองนี้เป็นพายุที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆมีน้อยครั้งที่จะเกิดนานกว่า2ชั่วโมงนะ
2: ดูเหมือนว่าพายุจะเริ่มสงบแล้วล่ะพวกเราน่าจะปลอดภัยแล้วเอาไงต่อดีแอลทีวี
0: อย่างแรกก็ต้องรอให้มั่นใจว่าพายุผ่านไปแล้วจากนั้นเราก็ตรวจสายไฟและเสาไฟอาคารบ้านเรือนต้นไม้ที่ล้มข้าวของเสียหายมากน้อยแค่ไหนถ้ามีความเสียหายเยอะมากก็ควรแจ้งเจ้าหน้าที่เพื่อเข้าจัดการพื้นที่ทันทีโอเคพวกเราก็ไม่มีผู้บาดเจ็บก็ไม่ต้องนำส่งโรงพยาบาล
3: แล้วอย่างที่ DLTV บอกว่าประเทศไทยสามารถเกิดพายุฝนฟ้าคะนองได้ตลอดทั้งปีแล้วอย่างนี้ในบางพื้นที่ที่เขาเดือดร้อนมากๆน้ำท่วมมากกว่านี้เขาจะทำยังไงกันล่ะ
0: ต้องบอกว่าการป้องกันที่ยั่งยืนที่สุดสำหรับคนไทยเกิดขึ้นมาอย่างต่อเนื่องแล้วนะอย่างโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านไทยประจันอันเนื่องมาจากพระราชดำริเป็นหนึ่งใน6โครงการพัฒนาแหล่งน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดราชบุรีของในหลวงรัชกาลที่10ตั้งแต่ปี2534ในขณะที่ยังทรงดำรงพระราชอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารได้เสด็จพระราชดำเนินเยี่ยมราษฎร และทอดพระเนตรพื้นที่บริเวณโครงการอุทยานเฉลิมพระเกียรติไทยประจัน

0: บ้านไทยประจันจังหวัดราชบุรีได้พระราชทานพระราชดำริให้กรมชลประทานพิจารณาโครงการและก่อสร้างแหล่งน้ำช่วยเหลือการเพาะปลูกและการอุปโภคบริโภคเพื่อบรรเทาและแก้ปัญหาอุทกภัยที่เกิดจากพายุจำนวน6แห่งโดยกรมชลประทานได้ดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จจำนวน5แห่งตั้งแต่ปี2542และมีแผนที่จะดำเนินการก่อสร้างอีก1แห่งภายในปี2565นับได้ว่าโครงการอ่างเก็บน้ำทั้ง6แห่งนี้พระองค์ทรงมีพระราชปณิธานสืบสานรักษาและต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริแห่งแรกด้านการพัฒนาแหล่งน้ำ
1: ในหลวงของเราทุกพระองค์ท่านทรงเป็นห่วงประชาชนคนไทยเป็นอย่างมากเลยเนาะ
0: แต่ถ้าพวกน้าอยากรู้ข้อมูลเกี่ยวกับพายุฝนฟ้าคะนองเพิ่มเติมมากกว่านี้ก็เข้าไปได้เลยที่เว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาตินะพ่อแม่ฉันกลับมาแล้วเรารอดแล้ว
2: เย้
3: เย
0: ้พายุฝนฟ้าคะนองเกิดได้เกือบทั้งปีและมาพร้อมกับฝนตกหนักลมกระโชกฟ้าร้องฟ้าแลบฟ้าผ่าลูกเห็บพายุงวงช้างในฤดูร้อนเวลากลางวันถ้าอากาศร้อนอบอ้าวติดต่อกัน2วันพอเช้าวันที่3มีเมฆมากตามแนวขอบฟ้าลมสงบก้อนเมฆใหญ่ขึ้นสูงขึ้นเรื่อยๆถือเป็นสัญญาณว่าตอนเย็นจนถึงค่ำอาจจะมีฝนฟ้าคะนองรุนแรงควรติดตามข่าวและคำเตือนลักษณะอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อความปลอดภัย
4: ลมมาจากไหนเนี่ยพัดแรงมาก
1: นนเข้าไปหลบในศาลารอรถกันเถอะ
5: ว้า
1: วเสียงอะไรนะ
0: แย่แล้วพวกเรานี่มันลูกเห็บตกนี่นะ
4: ลูกเห็บตก
1: มันคืออะไรหรอลูกเห็บตกเนี่ย
4: ลูกเห็บตกมันอันตรายแค่ไหนเหรอคะลุงชิด

0: ดถึงคนดีสังคมดีต้องมาจากครอบครัวที่ดีครอบครัวพระหฤทัยหรือลูกพระหฤทัยณโรงเรียนแห่งนี้เราก่อตั้งมาถึง80กว่าปีแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นของอารามพระหฤทัยซึ่งด้านหลังของซิสเตอร์นี่มีรูปคุณแม่เซราฟิมเดอร์มารีซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งโรงเรียนนะคะโรงเรียนของเราก่อตั้งมีจุดประสงค์เดียวเพื่อพัฒนาเด็กๆให้มีการเจริญเติบโตทางด้านสติปัญญาร่างกายอารมณ์และคุณธรรมภายในจิตใจลึกๆพระศาสนาจักรคาทอลิกเรียกสิ่งนี้ว่าจิตวิญญาณคนดีต้องเป็นคนดีไม่ใช่แค่สร้างภาพแต่เราอยากจะสร้างชีวิตคนดีความดีต้องเป็นวิถีชีวิตจากที่บ้านสู่โรงเรียนจากโรงเรียนสู่สังคมและเราอยากให้สังคมดีความรักสุภาพซื่อสัตย์และเมตตาพระหฤทัยคอนแวนต์คือโรงเรียนที่เป็นหัวใจของพระเยซูเจ้าและหัวใจของพระเยซูเจ้าเป็นหัวใจแห่งความรักคำว่ารักก็มาจากหัวใจของพระองค์นั่นเองเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเป็นคุณครูซิสเตอร์ผู้บริหารหรือบรรดาเด็กๆหรือบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนเราต้องเริ่มต้นด้วยรักเมื่อเริ่มต้นด้วยรักเราทำได้อย่างยั่งยืนตลอดไป
1: โรงเรียนพระฤทัยคอนแวนต์เนี่ยเราเน้นคุณธรรมอยู่4ตัวด้วยกันหลักๆนะครับก็มีรักสุภาพซื่อสัตย์แล้วก็เมตตาซึ่งคุณธรรมทั้ง4อย่างนี้เราแตกออกมาเป็นกิจกรรมต่างๆที่จะส่งเสริมให้เด็กๆเนี่ยมีคุณธรรมแล้วก็จริยธรรมคำว่ารักเนี่ยเรามีกิจกรรมหลายอย่างด้วยกันที่ส่งเสริมให้เด็กมีความรักนะอย่างเช่นเรามีกิจกรรมค่ายแรกพบค่ายแรกรักแล้วก็มีกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ในโรงเรียนของเราในช่วงเปิดปีการศึกษาเรามีพิธีการเข้าร่วมบูชามิซาขอบพระคุณพระเจ้าซึ่งแสดงถึงความรักความสุภาพแล้วก็ความเมตตานะทำให้เด็กๆเราเนี่ยมีจิตใจที่อบอ้อมอารีแล้วก็น้อมนำหลักธรรมคำสอนของศาสนามาเป็นแนวทางปฏิบัตินะครับเราไม่แบ่งแยกศาสนาเพราะโรงเรียนเราเนี่ยมีครบทุกศาสนาเลยเราก็ใช้คำว่าความรักนี่แหละเป็นศูนย์กลางแห่งการขับเคลื่อนกิจกรรมนะครับแล้วเราก็มีกิจกรรมที่น้อมนำตามศาสนาทุกวันศุกร์ต้นเดือนเราจะให้เด็กๆได้เข้าร่วมกิจกรรมศาสนาของตนเองเราเรียกกิจกรรมว่าศาสนิกสัมพันธ์นี่แหละคือความสุภาพที่ตามหลักคำสอนของศาสนานั้นๆนะครับซื่อสัตย์ครับโอ้คำนี้สำคัญมากสำหรับเด็กๆของเรามีการแสดงละครที่เรียกว่าความซื่อสัตย์ก็คือละครคุณธรรมนะที่จะมีพี่ๆลงไปแสดงละครให้กับน้องๆรวมถึงเรามีกิจกรรมเด็กดีเด็กซื่อสัตย์ซึ่งเป็นการยกย่องคนดีนะในโรงเรียนของเราส่วนสุดท้ายเมตตาเนี่ยเราเน้นไปเรื่องของการช่วยเหลือผู้อื่นการแบ่งปันการจัดกิจกรรมจิตอาสากิจกรรมอาสาส่งน้องก็จะส่งน้องๆอนุบาลเดินมาส่งที่ห้องเรียนนะหรือว่าเป็นเพื่อนพูดคุยกับน้องๆเราเรียกว่าอาสาส่งน้องนะครับแล้วก็มีอาสาแลกกันกับแบ่งปันซึ่งจะจัดพร้อมๆกันนะแลกกันเนี่ยก็คือเด็กๆเอากล่องนมเอาขวดพลาสติกแล้วก็เอากระดาษรีไซเคิลเนี่ยมาแลกเป็นแต้มจิตอาสาเป็นชั่วโมงแล้วก็อาสาแบ่งปันเด็กๆก็จะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาหรือว่าสิ่งของที่เหลือใช้เนี่ยนำไปบริจาคซึ่งโรงเรียนเราเนี่ยจะมีโครงการที่ชื่อว่าปันรักปันน้ำใจนะซึ่งจากกรุงเทพสู่เชียงใหม่ทุกปีเราจะเอาเสื้อผ้าตุ๊กตาแล้วก็สิ่งต่างๆเนี่ยส่งขึ้นบนดอยนะซึ่งจะเป็นหมู่บ้านชาวเขาฉะนั้นคุณธรรม4ตัวที่เรากล่าวมารักสุภาพซื่อสัตย์และก็เมตตาเนี่ยเราพยายามให้เด็กแสดงออกเป็นภาคปฏิบัติตามจิตตารมณ์พระฤทัยของพระเยซูเจ้า

ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24 ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186-200

สิ่งแรกที่คิดเลยนะเรื่องขยะเพราะว่าเห็นชุมชนสกปรกมากๆจุดประกายครั้งแรกเนี่ยมีบ้านอยู่หลังนึงเขาบอกว่าเขาไม่อยากได้ถังขยะคือมันล้นแล้วก็มันก็เหม็นบ้านเขาพอบ้านนึงเอาออกอีกหลายบ้านก็อยากได้ให้เอาออกเหมือนกันอ่ะเอาออกไปก็เหลือ20 ใบ 20 ใบทีนี้มันล้นมากกว่าเดิมแล้วก็เลยไปปรึกษาสำนักงานเขตให้เขามาคุยให้ทางชุมชนฟังในการเรื่องของคัดแยกขยะตรงไหนที่มันเอามาใช้ซ้ำได้ตรงไหนเอาไปขายได้ขยะอินทรีย์ทำยังไงมันเป็นปุ๋ยได้เลยเขาก็อธิบายแต่ว่าการทิ้งมันก็ยังทิ้งอยู่เหมือนเดิมเราก็มองมาหลายเดือนจะทำยังไงดีก็เลย

0: เรียกคณะกรรมการชุมชนมาคุยบอกเขาว่าพี่หนูจะคว่ำถังให้เวลาหนึ่งเดือนประกาศทุกวันขอให้ชาวชุมชนเอาขยะของตัวเองไปทิ้งที่หน้าปากซอยถ้ามีจุดทิ้งให้ตั้งแต่6โมงเย็น1นาทีจนถึงตี4คุณอยากทิ้งเวลาไหนตามใจคุณเลยคุณเลือกเวลาทิ้งเอามีเสียงบ่นไหมมีเสียงด่ามีไม่มีพี่ก็ทนฟังไม่สนใจหรอกเดี๋ยวก็ดีเองพี่คิดอย่างเงี้ย
1: มันร้านมีเยอะจังอ่ะ
2: กินเรื่องเป็นผม
1: กินเหล้ากินเบียร์ไม่ถึงผมเลย
3: ไอ้แม่มันเป็นคนเนอะปากมันก็ผงผางอย่างนั้นน่ะปากไวใจตรงอะฮะถึงมันพูดอย่างนั้นคือมันมีปัญหามันก็ช่วยนะเขาทำเพื่อส่วนรวมชาวบ้านก็เชื่อแล้วก็ทำตามเราก็อยู่กันอย่างมีระเบียบขึ้นนะการทิ้งขยะก็ไปทิ้งเป็นที่เป็นทางเงี้ย
0: ตอนเย็นพี่ก็นั่งดูนะมีความสุขกับการที่เห็นเขาเข็นขยะทิ้งข้างนอกเขาก็ทำกันได้แล้วพี่ก็บอกว่าขยะเนี่ยคุณเป็นคนนำมาในบ้านเพราะฉะนั้นคุณก็ต้องจัดการขยะด้วยตนเองตรงนี้ประสบความสำเร็จการจัดการขยะมันก็เหมือนกับเราดูแลเรื่องจัดการสิ่งแวดล้อมเพราะเราถือว่าถ้าสิ่งแวดล้อมดีอะไรมันก็ดีพี่ก็จะสอนชาวบ้านนะว่าอย่าปลูกให้มันเหมือนกันบ้านนี้ปลูกตะไคร้บ้านนี้ปลูกมะกรูดบ้านนั้นปลูกมะนาวปลูกพริกอะไรก็ว่าไปต้มยำหม้อหนึ่งให้เดินได้สี่ห้าบ้านแล้วจะได้มีเพื่อนบ้านคือได้พูดได้คุยกันเท่ากับคนในชุมชนก็รู้จักกันโดยพืชผักสวนครัวเริ่มแรกก็จะมาจากสำนักงานทรัพย์สินนี่แหละพาพวกเราไปดูงานไปเจอที่ชุมชนอื่นเขามีรวมกลุ่มกันความคิดน้องปิ๋วเขาบอกว่าไอ้พี่แหม่มเรามีกลุ่มแม่บ้านกันไหมแล้วเขาก็ตั้งกลุ่มเขาก็แบบอยากปลูกเห็ดขายสดแล้วก็ทำแปรรูปด้วย
4: กลุ่มแม่บ้านก็คือสนับสนุนพวกผู้สูงอายุเราเยอะไงก็มีอาชีพให้พวกผู้สูงอายุตอนแรกเราทำไอ้นี่ก่อนน้ำยาล้างจานซักผ้าแล้วถึงจะมาสารตะกร้าทำดอกไม้จันทร์กับทำเห็ด
0: มันเกิดขึ้นไม่ได้ถ้าพี่คนเดียวทีมงานพี่ทุกคนรู้หน้าที่ของตัวเองว่าต้องทำอะไรให้ชุมชนบ้างและอีกอย่างหนึ่งคือคนในชุมชนเขารักชุมชนเขารักบ้านเขาและให้เขาทำอะไรเขาก็ร่วมมือทำเพราะว่าถ้าเกิดชุมชนไม่ร่วมมืองานทุกอย่างที่พี่ตั้งมั่นมามันก็ไม่เกิดถือว่าเป็นความโชคดีของพี่ที่เป็นชุมชนเมืองก็จริงแต่ว่าคนในชุมชนรักและสามัคคีแล้วก็ให้ความร่วมมือ
4: เห็นอกเห็นใจกันคุยกันมันก็ช่วยเหลือกันเนาะพอมันสะสมไปมันก็กลายเป็นความดีต่อกันมีอะไรก็มันก็เลยจะช่วยกันไงมันไม่ต่างคนต่างอยู่มันก็ดีขึ้นเยอะก็สุขก็มีความสุขดี
0: ชุมชนทุกชุมชนน่ะจริงๆก็เข้มแข็งได้เหมือนชุมชนแล้วจะซับแหละเพียงแต่ว่าเราอะต้องให้ใจกับเขาก่อนอยู่ๆเราจะไปให้เขามาร่วมมือกับเราไอ้มานี่เอาของมาให้อะไรเงี้ยไม่ได้อะคือเราต้องให้อะเป็นผู้ให้ก่อนถึงจะเป็นผู้รับมีวิกฤตตรงไหนต้องวิ่งเข้าหาและวิ่งเข้าช่วยไม่ใช่หน้าที่ฉันโอ๊ยไม่รู้ไม่ว่างไม่ได้ค่ะไม่ว่างต้องว่างพอทำไปแล้วเรามีความสุขคือคำหนึ่งที่ผู้สูงอายุพูดกับมาว่าขอบใจมากเลยนะลูกที่ทำให้ป้าที่ทำให้น้าอะไรอย่างเงี้ยมันทำให้มันฝังใจเราว่าเราต้องดูแลเขาเราต้องทำให้เขาแบบมีความสุขเขาให้ความพอใจเรามาเนี่ยมันเหมือนอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะมันยิ่งกว่าได้เงินมันมีภาพภูมิใจว่าเขาไว้เนื้อเชื่อใจเราให้เราดูแลเขาดีใจมากๆรางวัลทุกรางวัลที่พี่ได้มาทุกคนในชุมชนร่วมกันทำให้เราได้รางวัลไม่ใช่พี่คนเดียวพี่เป็นคนที่แค่ไปพูดไปนำเสนอแต่สิ่งที่สำเร็จมาคนทั้งชุมชนเท่านั้นที่ทำให้มันมีความสำเร็จร่วมกัน

ทำธุรกิจที่ผ่านมาเนี่ยเราก็มองพฤติกรรมของพนักงานว่าเขาทำงานไหมเขาหลบหลีกงานไหมอะไรไหมเขาตั้งใจหรือเปล่าแต่ว่าเมื่อเราหันมามองทางด้านจิตใจเนี่ยสร้างสิ่งแวดล้อมในองค์กรให้เป็นองค์กรที่มีความสุขส่งเสริมให้การทำงานพูดจากันเกื้อหนุนกันสิ่งที่พบชัดๆก็คือว่าเวลาในการประชุมก็สั้นลงความเข้าใจก็ง่ายขึ้นการประสานงานก็ง่ายขึ้นสำคัญที่สุดคือผลประกอบการธุรกิจมีดีขึ้นอย่างต่อเนื่องผมอยากจะเรียนว่าการทำองค์กรคนดีหรือทำความดีในที่ทำงานเนี่ยนะครับเวลาเราจะคิดทำอะไรแล้วก็มุ่งมองที่ประโยชน์เราผลิตสินค้าเราสร้างนวัตกรรมสินค้าเพื่ออะไรเพื่อให้ผู้บริโภคได้ประโยช

0: เราทำทุกอย่างเราจะไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมและอยู่ในภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีเราก็มีความสุขผมยืนยันเลยนะครับว่าทำดีกับทำงานเนี่ยคู่กันได้แล้วทำดีกับทำงานถ้าคู่กันเมื่อไหร่เนี่ยคุณจะมีความสุข
1: ร่วมขับเคลื่อนสังคมคุณธรรมด้วยการสร้างองค์กรคุณธรรมพอเพียงวินัยสุจริตจิตอาสารับผิดชอบเพื่อสังคมไทยอุดมสมบูรณ์มั่นคงมั่งคั่งและยั่งยืน

จริงๆเราพูดคุณธรรมนี่มันกว้างมันคืออะไรอ่ะคุณธรรมมันมีอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับความซื่อสัตย์นี่เราต้องสร้างยังไงสร้างให้ลูกค้ารู้สึกได้ว่าเราซื่อสัตย์ยังไงอย่างกรณีถ้าเป็นน้ำมันคุณภาพน้ำมันต้องสดจากโรงกลั่นตรงความที่เรามีซัพพลายเชนเองเรามีคลังน้ำมันเรามีรถบรรทุกน้ำมันของตัวเองเนี่ยในอดีตตอนที่เรายังเล็กการที่จะเติบโตมันก็ต้องเป็นเรื่องของการทำกำไรแต่เมื่อเราถึงจุดหนึ่งที่เราเริ่มมีกำไรเริ่มอยู่ตัวเชื่อว่าการเติบโตอย่างยั่งยืนธุรกิจนี้ไม่ใช่เกิดจากการทำกำไรแล้วนะครับทำอย่างไรกำไรที่ได้มาเนี่ยต้องคืนสู่สังคมสิ่งแวดล้อมชุมชนและเชื่อเถอะครับเรายิ่งให้สุดท้ายมันก็จะได้กลับมาประโยคของคุณเทียมโชควัฒนาเวลาวักน้ำไปเนี่ยน้ำมันจะไหลเข้ามาแต่ถ้าเกิดเราอยากได้เราโอบน้ำเข้ามาสุดท้ายน้ำมันก็จะเวลาเราให้ใครอย่าไปจำแต่เวลาใครให้เราต้องตอบแทนดื่มน้ำหนึ่งจอกทดแทนทั้งลำธารความกตัญญูรู้คุณเราบอกน้องๆในบริษัทเสมอนะครับสิ่งที่ประโยคนึงที่ต้องพูดให้ติดปากก็คือมีอะไรให้ช่วยไหมครับโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนต้องไม่คิดถึงว่าฉันให้แล้วทำไมไม่ได้รับล่ะทำดีแล้วไม่เห็นได้ดีก็จะต้องไม่มีมุมนั้นล่าสุดเรามีโครงการร่วมกับสมาคมภัตตาคารไทยเพื่อขายข้าวแกง25บาทลดค่าของชีพแล้วช่วงนี้เรามีการแจกตัวลำไยอบแห้งเรารับซื้อผลผลิตของเกษตรกรในช่วงที่มันออกมาเยอะคือเป็นเรื่องของการช่วยเหลือเกษตรกรที่ผ่านมาเราก็จะมีมังคุดบ้างลำไยข้าวสารเงาะลองกองไข่ไก่พนักงานทั่วประเทศไม่ว่าจะเป็นคลังน้ำมันเป็นปั๊มน้ำมันเป็นสำนักงานใหญ่เราจะมีเหมือนการให้รางวัลเชิดชูเกียรติบ่อยครั้งนะครับผู้มาใช้บริการลืมกระเป๋าตังค์ลืมมือถือในร้านกาแฟในหมาดหรือในห้องน้ำมักจะได้คือมีเคสของคุณพรไพรินเมื่อปี62มีแหม่มชาวบราซิลลืมเงินไว้เป็นแสนบาทสุดท้ายน้องเขาก็เก็บเงินแล้วก็โทรหาตำรวจแล้วก็มอบจากพนักงานธรรมดาเราก็ปรับให้เป็นผู้จัดการร้านเลยใหม่ๆมันก็จะยากมันก็เหมือนกับเดินทีละก้าวกินข้าวทีละคำมันค่อยๆทำค่อยๆทำค่อยๆสั่งสมแล้วเป็นเรื่องของทุกคนแข่งกันทำความดีผู้นำต้องทำให้ดูผู้นำต้องเป็นแบบอย่างที่ดีตัวผมเองเนี่ยจะลงไปที่สถานีบริการในช่วงวันเสาร์8โมงถึงเที่ยงลงไปบริการลูกค้ามีขยะไหมครับขออนุญาตเช็ดกระจกหน่อยนะครับหรือบางทีเขายังเข้าใจว่าเราไม่เช็ดกระจกนะเหมือนตามสี่แยกอะต้องจ่าย20บาทแล้วเราใส่แมสเนี่ยมันก็ดูคิ้วขาวๆก็จะบอกไอ้นี่เท่าแก่มาลงเองเลยนะครับอะไรอย่างเงี้ยหรือบางทีเขาจะบอกว่าทำไมที่นี่ใช้เด็กปั๊มอายุเยอะจังแต่มุมหนึ่งเวลาเราเข้าไปเช็ดกระจกเนี่ยคือเราก็ได้มีโอกาสไปคุยกับลูกค้ามีข้อแนะนำอะไรหรือไม่มีสิ่งใดที่จะต้องปรับปรุงใหม่อีกมุมหนึ่งน้องๆเขาจะได้รู้สึกว่าเราให้ความสำคัญกับเฟืองทุกเฟืองหน้าที่เราในฐานะผู้นำต้องทำให้ดูให้พนักงานสำนักงานใหญ่ไล่ตั้งแต่ผู้บริหารยันพนักงานนะครับให้เขารู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยงานของสถานีบริการนี่มันเหนื่อยยังไงมันหนักยังไงไปดูน้องๆทำงานเครื่องโพสเป็นยังไงทำยังไงที่เราจะทำให้น้องๆทำงานได้สะดวกขึ้นทำงานได้สบายขึ้นถ้าเราบริการได้ดีบริการได้เร็วลูกค้าเขาก็จะมีความสุขสุดท้าย collaboration มันจะเกิดพูดกันมากขึ้นฟังกันมากขึ้นเข้าใจกันมากขึ้นและเราก็จะเชื่อใจกันมากขึ้นการเป็นองค์กรคุณธรรมจะพูดว่ายากมันก็ยากแต่จะพูดว่าง่ายก็เป็นสิ่งที่ดีที่ต้องทำอยู่แล้วอย่างจิตอาสาคนทำอ่ะจะมีความสุของค์กรที่ทำสุดท้ายก็จะมีความสุขมันก็จะตอบแทนด้วยการเติบโตอย่างยั่งยืนช่วยกันทำเถอะครับทำไม่ต้องคิดเยอะแล้วอย่างที่ผมบอกครับมีอะไรให้ช่วยไหมครับ

0: Greet the teacher.
1: Good morning, teacher.
2: Good morning, class. Good morning, teachers and students who are watching on the LTVN. And all right, welcome back into English class again with me, teacher Ning Sawanya. And all right, class, how are you today? How are you today?
3: I'm happy.
2: Are you happy?
3: Yes.
2: Are you happy? Good one.
3: Yes.
2: And what about you, students who are watching on the LTVN? How are you today? Good? How bad? All right. Before we start a lesson, I have one question to ask student here and student who are watching on the LTVN. What question did we learn last time? What question did we learn last time? ใครจำได้บ้างคะ? What question did we learn last time? เอ๊ะ ชั่วโมงก่อนอันนี้เราเรียนคำถามอะไรไปใครจำได้บ้างเอ่ย? Group 1, Group 2, Group 3, 4, 5, and then 6. And what about you, student who are watching on the LTVN? Can you remember? มีใครจำได้บ้างคะ?เอ๊ะ ชั่วโมงก่อนหน้านี้นะคะ What did we learn? What did we learn? What did we learn?อะไรนะคะ advice เราแนะนำยังไงบ้างคะใครจำได้บ้างเอ่ย
1: you should
2: right ถ้าสมมุติว่าคุณควรทำเราควรบอกว่า you should แล้วตามด้วยอะไรคะ advice ที่เป็นรูปของคำกริยาช่องที่1หรือ2เอ่ย
1: 1
2: หรือถ้าคุณไม่ควรล่ะคะ
1: you
2: shouldn't นะคะ you should or you shouldn't มีใครจำโครงสร้างนี้ได้บ้างเอ่ยโอเคใครจำได้บ้างคะ raise your hand if you remember มีไหมคะมีกลุ่ม2จำได้นะคะกลุ่ม1จำได้นะคะกลุ่ม5ด้วยนะคะแล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไหมว่าชั่วโมงก่อนอันนี้นะคะเราเรียนโครงสร้างอะไรบ้างนะคะโอเคสำหรับวันนี้นะคะที่เชิญมีเนื้อเรื่องใหม่นะคะซึ่งอยากให้ทุกคนนั่งนักเรียนต้นทางและปลายทางมาช่วยกันนะคะ alright now let's go to the slide

0: going to read the part of Mary. Could you help me?
1: Yes.
0: Could you help me, class?
1: I help you.
0: Everyone here, could you help me?
1: Yeah.
0: Look at the slide together. Look at the slide together. One, two, go.
1: I'd
0: like to talk to Mary. She's always put herself in my shoe and gives me good advice. What does it mean? เขาบอกว่า I like to talk to Mary. ฉันเนี่ยชอบคุยกับ Mary ค่ะ และเขาบอกว่า she always put herself in my shoe.นักเรียนลองนึกนะคะถ้าเรามีรองเท้าหนึ่งคู่นะคะแล้วให้เราเนี่ยนำตัวเราเองเนี่ยนำเท้าของเราไปใส่รองเท้าเพื่อนเราจะรู้สึกยังไงบ้างเอ่ยรู้สึกยังไงบ้างคะนักเรียนมีใครเคยใส่รองเท้าผิดบ้างเอ่ยของเพื่อนๆความรู้สึกแรกเป็นยังไงครับมันจะแปลกๆใช่ไหมคะแต่เรารู้ว่าขนาดเท้าเพื่อนคือมันจะขนาดเล็กหรือว่าขนาดใหญ่นั่นเองนะคะง่ายๆเลยค่ะคำว่า put herself in someone's shoes แปลว่าการเอาความรู้สึกเราเนี่ยไปใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นนั่นเองแสดงว่าทำไมถึงชอบคุยกับแมรี่คะทำไมเขาถึงชอบคุยกับแมรี่เอ่ยเพราะว่าแมรี่เป็นคนที่ใส่ใจความรู้สึกของคนอื่นและจากนั้นแมรี่ทำอะไรต่อคะ give me good advice ถูกไหมคะมีใครเคยทำพฤติกรรมเหมือนแมรี่บ้างมีเพื่อนคอยมาปรึกษาเราแล้วเราให้คำแนะนำมีไหมเอ่ยมีไหมคะใครเคยบ้างยกมือหน่อยค่ะมีหลายคนเลยแล้วใครนะคะที่เป็นคนขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้างหรือว่าเธอช่วยแนะนำเราหน่อยนะคะ Could you give me หรือว่า What should I do นักเรียนเคยถามเพื่อนไหมเอ่ยอาจจะถามเป็นภาษาไทยใช่ไหมคะมีกลุ่ม3ด้วยนะคะกลุ่ม4ด้วยนะคะ All right, can you guess what are we going to learn today? ไหนลองทายสิคะว่าบทเรียนของเราในวันนี้จะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรเอ่ยใครพอจะคาดเดาได้บ้างเอ่ยมาลองดูค่ะในวันนี้นะคะ the lesson is about if I were you, I would. Okay, what are we going to learn today?
1: If I were you, I would.
0: Yes. Today we are going to learn about if I were you, I would. All right. What does this sentence mean? What does this sentence mean? ในกลุ่มหนึ่งบอกหน่อยเลยค่ะหน่อยค่ะว่าประโยคนี้แปลว่าอะไรเอ่ย What does if I were you, I would. If I were you, I would.Okay, please welcome group 1.
2: ถ้าฉันเป็นคุณฉันจะแล้วก็การกระทําที่เราจะทําค่ะ
0: very good. Give hand to group 1. ถูกต้องนั่นเองค่ะนักเรียนลองมาฟังของพาร์ทของแมรี่ค่ะลองมาดูก่อนนะคะในวันนี้นะคะเราจะมีการให้คําแนะนําใช่มั้ยคะซึ่งใครจําโครงสร้างเมื่อสักครู่ได้บ้างนะคะ if I were you I wouldใครจำโครงสร้างนี้ได้บ้างคะนักเรียนต้นทางและปลายทางใครจำได้บ้างเอ่ยมีใครจำได้ไหมเอ่ย If I were you I would แสดงว่าประโยคนี้เราใช้การ imaginary การจินตนาการถ้าเราเป็นคนอื่นเราจะทำอย่างไรจำได้ไหมคะถ้าเราเป็นซูเปอร์ฮีโร่เราจะทำยังไงถ้าเราอาศัยอยู่บนดวงจันทร์เราจะทำอย่างไรมีคนตอบว่าจะไปวิ่งเล่นบนดวงจันทร์ที่ฉันจำได้นะคะใครเอ่ยมาดูค่ะในวันนี้นะคะนักเรียนต้องฝึกนะคะในเรื่องของการให้คำแนะนำด้วยการใช้โครงสร้างประโยคของ second conditional ได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะอย่าลืมนะคะทบทวนในเรื่องของโครงสร้าง second conditional นิดหน่อยนะคะแล้วก็ใครที่จดไว้ในสมุดนักเรียนสามารถเปิดดูได้เลยนะคะโอเคลองมาดูพาร์ทของแมรี่อีกหนึ่งครั้งโอเค if someone give you like a situationถ้ามีเพื่อนมาบอกเกี่ยวกับสถานการณ์ของเราหรือว่าตัวที่เขาประสบปัญหาอยู่ในการที่เราจะเป็นแมรี่เขาจะบอกว่า I like to talk to Mary she always put herself in my shoe and gives me good advice ฉันนะชอบคุยกับแมรี่แล้วเขาเนี่ยเป็นคนที่ค่อนข้างจะใส่ใจความรู้สึกคนอื่นและให้คำแนะนำกับฉันแสดงว่าถ้าเราเป็นแมรี่เราจะบอกกับผู้หญิงคนนี้ว่ายังไงคะ If I were you, I would. ถูกไหมคะถ้าฉันเป็นเธอนะถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำสิ่งนี้เดี๋ยวเรามาดูนะคะว่าเราควรทำอย่างไรดีนะคะแต่ก่อนอื่นนะคะครูขออนุญาตนะทบทวนความรู้เรื่องของ second conditional นักเรียนปลายทางแล้วก็ต้นทางก่อนนะคะครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางน่าจะจำได้แล้วนักเรียนปลายทางล่ะคะจำได้ไม่เอ่ยมีเพื่อนกลุ่มหนึ่งว่าได้ครับนะคะ alright now let's see about conditional sentence type 2 alright ถ้า type 1นะคะแสดงว่าเหตุการณ์ที่เราคาดไว้เนี่ยมันจะเป็นจริงถูกไหมคะทำอะไรก็จะเป็นสิ่งนั้นนะคะแต่ถ้าเป็น second conditional หรือว่า conditional sentence type 2เนี่ยค่ะจะเป็นเหตุการณ์ที่เราจินตนาการเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นจริงหรือเปล่าเอ่ยไม่เกิดขึ้นจริงแต่ให้เราคาดการณ์ว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นนะคะลองมาดูโครงสร้างถ้าสมมุติว่าใครจำโครงสร้างได้นักเรียนจะอ๋อทันทีเลยนะคะโอเคแต่ถ้าสมมุติใครงงๆอยู่อาจจะพูดว่าเอ๊แต่ถ้าใครเข้าใจจะพูดว่าอ๋อ right alright next one could you help me to read part A 1 2 go Could you help me to read it again and then louder? 1, 2, 3. What should I do? I can't sleep at night. What should I do? กลุ่มหนึ่งว่ายังไงคะครูบอกว่า I can't sleep at night. What should teacher do? Teacher ควรทำยังไงดีหรือว่ากลุ่มสองคะ I can't sleep at night. What should I do?ในห้องนี้มีใครสามารถให้คำแนะนำทีเชอร์ได้บ้างเอ่ยใคร Good one I can't sleep at night now I feel a little bit sleepy ตอนนี้รู้สึกง่วงมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมื่อคืนนี้ I can't sleep at night What should I do
2: You should close your eye and relax
0: I should close my eye and then relax right Okay give a hand to group one Thank you for your advice.มีกลุ่มไหนอยากเสนอเพิ่มเติมไหมคะ I can't sleep at night. What should I do? มีไหมเอ่ยมาลองดูที่การตอบนะคะนักเรียนสามารถตอบได้อีกอย่างหนึ่งว่า If I were you, I would stop using my phone before bed. หรือกลุ่มหนึ่งบอกว่าเพื่อนบอกว่า If I were you, I wouldclose my eye and relax มีกลุ่มไหนอยากเสนอเพิ่มเติมไหมคะนักเรียนปลายทางพอจะนึกออกไหมคะถ้าเรามีเหตุการณ์บอกว่า I can't sleep at night What should I do กลุ่ม3ได้ไหมเอ่ย I can't sleep at night What should teacher do ครูควรทำอย่างไรดีอะไรดีคะกลุ่ม4ได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะได้ไหมคะกลุ่ม5ได้ไหมเอ่ยครูบอกว่าเมื่อคืนนี้ครูนอนไม่ได้เลยนะคะฉันไม่สามารถนอนหลับได้เลยตอนกลางคืนฉันควรทำยังไงดีเขาบอกว่า if I were you I would stop using my phone โครงสร้างนี้ใครพอจะจำได้บ้างเอ่ยทุกคนดูบนสไลด์นะคะพร้อมๆกันเลยค่ะสังเกตนะคะครูบอกว่า if นะคะ followed by subject และก็ตามด้วย were ค่ะ wereถ้าฉันเป็นใครคะเป็นคุณนะคะหรือถ้าเราจะบอกว่า if I were teacher ถ้าฉันเป็นครูนะคะหรือว่าถ้าผมเป็นครูนะครับ I would และก็ตามด้วยนักเรียนสังเกตคำที่ครูไฮไลท์ไว้ค่ะ stop เป็นอะไรคะ verb ที่เติมอะไรไม่เอ่ยอยู่ในรูปของ verb infinitive ใช่ไหมคะคือไม่มีการเติมอะไรเลยและก็ตามด้วยประโยคที่เราจะใส่ให้มันสมบูรณ์ยิ่งขึ้นนะคะลองมาดูประโยคนี้ใครจะพอจะจำได้บ้างเอ่ยเกี่ยวกับเรื่องสมาร์ทโฟนค่ะไหนลองอ่านประโยคแรกสิคะ
1: If I
0: had a smartphone I would study online จำได้ไหมคะพอจำได้ไหมเอ่ย I would study online Number two If I won a lottery, I would buy

0: a new computer ได้ซื้อไหมคะคอมใหม
1: ่
0: ได้ซื้อไม่เอ่ยไม่ได้ซื้อเพราะว่าอะไรเราแค่จินตนาการว่าถ้าเราถูกถูกไหมคะแต่ตอนนี้ไม่ถูกหรือสุดท้ายค่ะทบทวนหน่อยค่ะ if you hack my computer I would report it to the police ใครจำเรื่องนี้ได้บ้างเอ่ยมีใครจำได้บ้างคะกลุ่ม1จำได้ไม่เอ่ยกลุ่ม2จำได้ไหมคะกลุ่ม4จำได้ไม่เอ่ยเรื่องนี้คุ้นไหมคะในเรื่องนี้เรามีการจินตนาการใช่ไหมคะถ้าเราโดนแฮ็กข้อมูลเราจะทำอย่างไรดีแต่ในวันนี้นะคะเรามาลองเช็คความทรงจำนิดหนึ่งนะคะโครงสร้างของเราได้สังเกตไหมคะว่าที่เชื่อแบ่งเป็น2พาร์ทพาร์ทแรกมีอะไรขึ้นต้นเลย if โอเคไหมคะแสดงว่าพาร์ทนี้เราเรียกว่าอะไรเอ่ย if clause everyone repeat after me if clause
1: if
0: clause และส่วนท้ายนะคะเราเรียกว่าอะไรเอ่ย very good main clause นั่นเองค่ะ
1: main clause
0: louder please
1: main clause
0: แล้วใครจำโครงสร้างได้บ้างคะโครงสร้างแรกนะ if clause ควรจะเป็น if followed by subjectand followed by verb to หรือสังเกตได้ง่ายค่ะ if ตามด้วย past simple tense นั่นเองค่ะจำง่ายๆนะคะ subject และก็ verb ช่องที่2โอเค can you find subject can you find subject subject คืออะไรเอ่ยในประโยคนี
2: ้
0: I และ verb ช่อง2คืออะไรคะใครหาเจอบ้าง
1: had
0: ถูกไหมคะต่อไปมีคอมม่าถ้าประโยคนี้ start with ifแต่ถ้าเมื่อไรที่ main clause start first you have to take the comma out ต่อไปพาร์ทที่2เราเรียกว่า main clause โครงสร้างมีอะไรบ้างเอ่ย subject can you find subject can you find subject
2: I
0: very good and then would here right and followed by verb infinitive ก็คืออะไรคะตรงนี้คือ verb ที่เราเติม s ได้ไหมเอ่ยไม่ได้ es ล่ะคะ ing ล่ะคะ ed ล่ะคะไม่ได้เลยก็คือรูปช่องที่1นั่นเองนะคะ verb infinitive คือคำกริยาที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะ alright you have to memorize เดี๋ยวนี้ทุกคนต้องใช้โครงสร้างนี้ในการทำกิจกรรมด้วยนะคะอย่าลืมจดลงสมุดด้วยนะคะหรือว่าถ้าใครจำได้แล้วก็ทบทวนนะคะAlright. Do you understand?
1: Yeah.
0: ใครพอจะบอกโครงสร้างนี้ได้บ้างไปต่อเลยค่ะ If I won a lottery, I would buy a new computer. เราก็มี2ส่วนเหมือนเดิมค่ะส่วนแรกเรียกว่า Louder please.
1: If
0: clause. ส่วนที่2เรียกว่า
1: Main
0: clause. โครงสร้างของ If clause มีอะไรคะ What is the structure?
1: If.
0: Followed by subject and followed by verb to.And what about main clause? Subject followed by would and followed by verb infinitive. All right, did you remember? ต่อไปค่ะอีกหนึ่งประโยคค่ะครูเชื่อว่านักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะจำโครงสร้างประโยคของส่วนนี้ได้นะคะแบบนี้เลยค่ะมีใครอยากโน้ตเพิ่มเติมไหมคะมีไม่เอ่ยโอเคกลุ่มหนึ่งโน้ตเรียบร้อยใช่ไหมคะเพราะว่าทุกคนนะวันนี้จะมีกิจกรรมเดียวค่ะทุกคนต้องจำประโยคให้ได้และก็ต้องนำโครงสร้างประโยคนี้ไปใช้ในการ give your friends advice ให้คำแนะนำเพื่อนๆด้วยนะคะต่อไปลองมาดูประโยคนี้ค่ะ Could you help me to read the question What will you advise her What will you advise her คุณจะแนะนำอะไรกับคลอนคนนี้ถ้านักเรียนลองดูรูปภาพค่ะ What can you see in the picture? What can you see in the picture? Insomnia, right? What else? She can't sleep at night. กลางคืนเนี่ยเขานอนไม่ได้เลยค่ะเขามีอาการโรค insomnia คือนอนไม่ได้ข้อ A เขาบอกว่าอะไรคะ If okay group 3 please look at the slide If I would go to bed early. Yes or no? Maybe yes.

0: Maybe no, right? Okay, next B. Okay, group five.
1: If I were you,
0: I would wake up early. อันไหนดีคะ? What will you advise her? A or B?
1: A.
0: A บอกว่าอะไรคะ? If I were you, ถ้าฉันเป็นเธอนะ, I would go to bed early. All right. มาดูโครงสร้างสักนิดหนึ่งนะคะ. Okay.ใครหาโครงสร้างเจอบ้างพาร์ทแรกพาร์ทแรกก็เรียกว่า if clause นะคะอย่าลืมนะคะ if clause โครงสร้างมีอะไรบ้างเอ่ย
1: if
0: แล้วก็ตามด้วย subject คืออะไรคะ subject
1: I
0: นั่นเองค่ะมาดูเลยค่ะ I และ verb ช่อง2คือคำว่า were นะคะ were มาจากอะไรคะ is am are รูปที่2คือ was หรือ were นั่นเองแต่เราใช้กับI เราจึงใช้ were นั่นเองนะคะ I จะเป็นตัวพิเศษเล็กน้อยต่อไป main clause ล่ะคะwould ใครหา verb infinitive ในพาร์ทของ main clause เจอบ้าง
1: go.
0: คำว่าอะไรเอ่ย
1: go.
0: go ถูกต้องนะคะต่อไป next what will you advise them มีมากกว่า1คนค่ะนักเรียนจะแนะนำอะไรพวกเขา aโอเค Could you help me to be A together please? 1, 2, 3
1: If I were you,
0: you'd shades ที่แปลว่าร่มเงาใช่ไหม shades ต่อไป B ค่ะ If I were you,
1: I would use long sleeves
0: อะไรคะเสื้อแขนยาวใส่เสื้อแขนยาวๆนั่นเองค่ะแต่ถ้าแขนสั้นล่ะคะ
1: Shorts, right?
0: ต่อไปเรามาดูโครงสร้างค่ะอ่ะขอตัวแทนนะคะกลุ่มที่4นะคะลองหาหน่อยค่ะว่าโครงสร้างประโยคนี้คืออะไรเอ่ย If clause โครงสร้างมีอะไรบ้างนะคะทบทวนหน่อยค่ะตัวแทนกลุ่ม4ปรบมือกับกลุ่ม4หน่อยค่ะมาลองหาสิคะว่าหาเจอมั้ยเอ่ยมีอะไรบ้างคะ
2: if
0: subject แล้วก
2: ็ were
0: คือ were ช่องที
2: ่2
0: โอเคถูกมั้ยคะเรามาดูค่ะต่อไปพาร์ทของ main clause ล่ะคะมีอะไรบ้างเอ่ย
2: I would
0: I คืออะไรเอ่ย
2: I subject
0: I then subject right and
2: would
0: แล้วก็ตามด้วยอะไรคะ
1: verb
0: infinitive คำไหนเป็น verb infinitive คะหาเจอไม่เอ่ย
2: would ครับ
0: คำว่าอะไรคะ
2: use
0: very good give a hand to your friends please wow do you understand
1: yeah.
0: เดี๋ยวขอไปกลุ่มถัดไปเลยค่ะลองมาดูสิคะว่ามีกลุ่มอื่นที่สามารถจดจำโครงสร้างได้ไม่เอ่ยนะคะ alright what will you tell them A okay together please 1, 2, go if I were you I would not walk through it ถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะไม่เดินข้ามมันหรือ B ค่ะ if I were you I would stepon it อะไรคะก็คือเดินข้ามถัดๆไปนั่นเองค่ะ A or B A or B ฉันจะเดินไปแหละแต่ถ้าสมมติว่าครูเป็น A ครูจะบอกว่าครูจะไม่เดินข้ามไปแต่ถ้า B บอกว่าฉันก็จะเดินข้ามมันไป A or B
1: A
0: เพราะว่าเขามีป้ายอยู่แล้วถูกไหมคะว่าห้ามข้ามห้ามผ่านนั่นเองค่ะAlright, let's see. The first one, that's it. If clause or main clause?
1: If
0: clause. And then, this part is main clause, right? And then, what is the part of if clause structure? What?
1: If
0: followed by
1: I.
0: That's it, subject, right? And then,

0: Word that is verb to. Okay. And then main clause. I that is subject. Would that is would. And then not that is
1: verb infinitive.
0: Verb infinitive. แต่ในพาร์ทนี้นะคะมีคำว่า not เข้ามาด้วยนั่นเองนะคะต่อไปนะคะ next activity. All right. Before we do the activity, don't forget to memorize all of the structure. All right.Now look at worksheet 1. Look at worksheet 1. Everyone. Okay. Please give your friends worksheet. แจกใบงานหน่อยค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางแจกใบงานให้กับเพื่อนๆนะคะโอเคใบงานนี้นะคะชื่อว่าอะไรเอ่ยชื่อว่าอะไรคะ Problem on my back. Problem on my backแสดงว่าปัญหาเหล่านี้อยู่ที่ใครเอ่ยที่หลังของนักเรียนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการเล่นกันว่าทำอย่างไรนะคะโอเค Could you help me to read the instruction? Could you help me to read the instruction? ไหนลองช่วยอ่านในเรื่องของคำสั่งเล็กน้อยค่ะทำเลย What do you have to do? You have to walk around the classroom and look atThe problem on your friend's back. Shoot three friends. เลือกแค่กี่คนคะ3คน And write the problem and give your SY. นักเรียนทำยังไงบ้างเอ่ย1ค่ะเรามีเพื่อน3คนในใจแล้วใช่ไหมคะเดินไปหาเพื่อนนะคะหรือว่าอาจจะหาคนใกล้ๆจากนั้นเขียนปัญหาของเพื่อนที่เราเจอแต่อย่าให้เพื่อนเห็นนะคะว่าเราเขียนปัญหาอะไรโอเคไหมคะจากนั้นนะคะนักเรียนต้องให้คำแนะนำกับเพื่อน You have to give your advice to your friends by using the word If I were you, I would. Do you understand?
1: Yes.
0: มาลองดูตัวอย่างค่ะครูมีตัวอย่างมาให้นะคะตัวอย่างแรกนะคะสำหรับกิจกรรม Problems on my back นะคะต่อไปอันแรกเลยค่ะ What's the problem?ในส่วนของหลังเพื่อนๆนะคะจะมีปัญหาหรือว่าสถานการณ์พวกนี้มาให้นะคะตรงนี้นะคะซึ่งในกติกาของเราในรอบนี้เพื่อนจะไม่เห็นปัญหาของตัวเองนะคะ and after after you do the activity you have to guess what's problem on your back for example I can't shoot a drink what should I dodoนักเรียนสามารถใช้ประโยคคำถามที่ถามเพื่อนว่า What should I do ได้ซึ่งปัญหาของนักเรียนเพื่อนจะเป็นคนอ่านเองข้างหลังนะคะจากนั้นเพื่อนของเราจะตอบว่า If I were you I would For example If I were you I would buy lemon tea or buy hot chocolate something like that alright มาลองดูสิคะเขาบอกว่า I can't shoot a drink. What should I do? นักเรียนควรจะเลือกแค่หนึ่งคำตอบ For example, if I were you, I would
1: buy
0: what? Buy lemon tea. That is for example. ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะตัวแทนหนึ่งคนค่ะ Come and then get the microphone here. All right. Please welcome group two.สมมติว่านะคะเพื่อนนี้เป็นผู้กล้านะคะมาแสดงให้เราเห็นเราก็จะถามเพื่อนๆว่า What's the problem ซึ่งเพื่อนๆต้องดูที่หลังของคุณครูนะคะ What's the problem เพื่อนก็อ่านสถานการณ์สมมติว่าสถานการณ์คือคำว่า I want to win the marathon What should I do สมมติว่าเพื่อนจะให้เราเกี่ยวกับแนะนำตัวเองใช่ไหมแนะนำครูมาก็จะบอกว่า
2: If I were you I wouldRun every day.
0: เพื่อนเลือกว่า if I were you ถ้าฉันเป็นเธอนะฉันจะวิ่งทุกวันแต่เราครูก็ยังเอ๊ะอยู่ว่าข้างหลังครูเนี่ยคือคำว่าอะไร alright give hand to group two ตบมือเพื่อนๆเลยค่ะต่อไปขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะตัวแทนหนึ่งคนเลยค่ะ number three okay who want to be a volunteer ขอตัวแทนหนึ่งคนค่ะ who want to be a volunteerตัวแทนหนึ่งคนเลยค่ะใครก็ได้ค่ะนักเรียนต้นทางและปลายทางขอตัวแทนหนึ่งคนนะคะโอเค group 4 right please welcome group 4 all right get the microphone and then come more

0: please เดี๋ยวน้องเรียนในห้องนะคะช่วยอ่านสถานการณ์นิดหนึ่งนะคะแต่ครูจะไม่รู้นะคะ alright teacher จะถามเราว่า what's the problem จากนั้นเราต้องอ่านปัญหาข้างหลังครูอ่านว่าช่วยกันค่ะ I want to buy a present for my mother ครูก็ถามเพื่อนๆว่า what should I do จากนั้นเพื่อนต้องให้คำแนะนำเราว่าลอง
1: if I were you I would
0: เขาให้ช้อยมา2อันค่ะ buy a new handbag หรือ buy a healthy pillow ซื้อกระเป๋าหรือว่าซื้อหมอนสุขภาพดีอ่ะเลือกมา1อันเลยค่ะอ่ะประโยคนี้เลยค่ะ
1: if I were you I would buy a new
0: Handbag. Right. Give me hand to group four. Do you understand?
2: Yes.
0: Okay. One more, please. Can I get a volunteer from group six? Group six. One person, please. Group six. Okay. ใครดีคะกลุ่มหกค่ะหนึ่งคนนะคะนักเรียนปลายทางนะคะส่งแทนมาหนึ่งคนนะคะ Okay. Please welcome group six.ปัญหาคืออะไรเอ่ย Could you help me to read? Could you help me to read the situation? What's the problem? Okay, what's the problem? ปัญหาคืออะไรคะคุณช่วยเพื่อนๆอ่านหน่อยค่ะ I'm hungry. I eat snack all the time. แล้วคุณจะถามหนูว่า What should I do? เราจะแนะนำคุณว่ายังไงดีครับคุณมีช้อยอยู่2อันคือ drink a glass of milk หรือ eat some fruit ตอนนี้ที่เชื่อหิวมากๆเลยแล้วก็ฉันกินสแน็ค all the time ตลอดเวลาเลยอ่ะตอบว่าอะไรดี If I were you
1: I would eat some
0: fruit very good give it to group 6 nowI want the last volunteer. All right. The last one. Which group want to be a volunteer? Group one. Okay, please welcome group one. Group one. Okay, group one, please. ใครดีคะกลุ่มหนึ่ง ปัญหาของข้อที่5คืออะไรเอ่ย เขาบอกว่าอะไรคะEston bullies my shoe. ฉันโดนบูลลี่เรื่องรองเท้ามาโอเค What's the problem? เราก็อ่านใช่ไหมคะหนูก็ถามว่า What's the problem? และครูก็ให้เราดูข้างหลังค่ะจากนั้นครูถามหนูว่า What should I do? เรามี2ช้อยช้อยแรกคือ Ignore him ไม่สนใจหรือ Walk away from him ก็คือเดินจากไปเลยOkay. What's the answer? Okay.
3: If I were you, I would.
0: อะไรดีนะ
3: Ignore him.
0: Ignore him. All right. If I were you, I would ignore him. ก็คือไม่สนใจเขาตัวเอง All right. Give hand to group one.All right, now your turn. ครูขอตัวแทนนะคะกลุ่มละ1คนนะคะขยับไปเอากาวนะคะด้านขวามือเลยค่ะกลุ่มละ5กลุ่มละ5ชิ้นนะคะนักเรียนไปทางเช่นเดียวกันนะคะหยิบมาเผื่อเพื่อนๆด้วยนะคะ All right จากนั้นนะระหว่างรอเพื่อนๆนะคะทำอะไรเอ่ยมาลองสรุปค่ะในกิจกรรมเมื่อสักครู่นี้นะคะเป็นตัวอย่างแต่รอบนี้จะเป็นรอบจริงๆแล้วนะคะจากนั้นนักเรียนทางนักเรียนต้นทางและปลายทางนะคะหยิบการ์ดสถานการณ์ขึ้นมาเลยค่ะที่คุณครูแจกไว้นะคะการ์ดสถานการณ์ค่ะthe situation cards bring it out อย่าให้เพื่อนๆในกลุ่มของเราเห็นนะคะว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเราจะใช้กาวนะคะ you have to use the glue and then stick it on the card and stick it on your friend's backAlright, รอเลยค่ะ ่ะแต่ละคนนะคะติดแล้วก็เดี๋ยวเตรียมติดหลังให้เพื่อนๆ นะคะ alright ติดแบบไหนเอ่ยอ่ะขอตัวอย่างค่ะวิธีการนะคะเราก็หยิบขึ้นมาใช่ไหมคะแล้วก็ติดไว้ที่หลังเพื่อนเพื่อนจะไม่ทราบนะคะหรือแบบนี้นะคะ look at for example แบบนี้เลยเพื่อนจะไม่เห็นว่าเขาได้อะไรห้ามอ่านนะคะห้ามอ่านนะคะ

0: All right, everyone, look at the slide again.
1: Yes.
0: Okay, what activity? What activity?
1: What should they do?
0: This activity, you have to look at your friend's back. And you have to use the question, what should I do? จากนั้นนะคะเราทำยังไงคะก็ไปอ่านข้างหลังเพื่อนว่าเพื่อนเนี่ยเป็นอะไรนะคะ What happened with your friends? What your friend's problem? All right. Okay, everyone say sharp.
1: Sharp.
0: Everyone say sharp.
1: Sharp.
0: What do you have to do? You have to walk to your friends, find a partner, and then you have to say hi with friends, and then your friends will ask you, what should I do? After that, you have to read your friends back. For example, can I get to volunteer? ขอตัวแทน2คนค่ะตัวแทน2คนเลยค่ะกลุ่ม3 1คนค่ะกลุ่ม1 1คนค่ะตัวแทน1คนเร็วค่ะโอเค please welcome group 3 one person please ตัวอย่างนะคะเดี๋ยวครูจะขอตัวแทนมาสร้างสถานการณ์ให้ดูนะคะว่าใครทำยังไงบ้าง All right get the microphone please okay please welcome here All right say hi first and then you ask your friends okay you ask first what should I do
2: what should I do
0: and then let your friends see เพื่อนๆ อ่านแล้วเพื่อนก็บอกว่าอะไรดีนะเพื่อนถามว่าไงครับลองดูฟังสิครับโอเค What should I do? Let's ask him again. What should I do?
2: What should I do?
0: If I were you, I would I like be นะคะสมมุติว่าถ้าคำนี้เป็นคำว่านอนดึกหนูจะบอกว่ายังไงดีครับ If I were you, I would
3: use umbrella.
0: I would
3: use umbrella.
0: เพื่อนบอกว่าอาจจะสถานการณ์เขาบอกว่าอะไรไม่แน่ใจแต่เขาบอกว่า if I were you I would use umbrella and then you say thank you and then find the new partner. Alright, thank you. Give hand to your partner. Thank you. Okay, go back. Okay. จากนั้นนะคะอย่าลืมนะคะคำถามของเราคืออันดับแรกให้เพื่อนๆอ่านที่หลังแล้วก่อนนะคะแล้วก็ถามเพื่อนๆว่า
1: What should I do?
0: Again please
1: What should I do?
0: Again please 1 2 3
1: What should I do?
0: แล้วเพื่อนๆจะตอบเราว่า
1: If
0: I were you I would อย่าลืมนะคะตามหลัง would ต้องเป็น verb ช่องที่1หรือเราเรียกว่า infinitive verb verb คำกริยาที่ไม่เติมอะไรเลยนะคะจากนั้น after that you have to put your friend's name all right put your friend's name and then don't forget to write your friend's problem และก็ your advice สั้นๆ นะคะ all right how many friends do you have to ask
1: three
0: right you have to write your friend's name don't forget to write your friend's nameAlright, how many students today? ถ้าใครไม่มีคู่นะคะให้มาคู่กับทีเชอร์ค่ะเอ๊มีไหมเอ่ยมีไหมคะ Alright, ถ้าคู่ไม่ครบนะคะให้มาคู่กับคุณครูได้เลยนะคะ Okay, everyone, stand up please. รอสัญญาณนะคะเดี๋ยวครูจะให้สัญญาณว่าให้ถามและก็ให้หาคู่ค่ะขออนุญาตไม่ให้ใช้กลุ่มตัวเองนะคะ All right now find your pair โอเคมาด้านนี้เลยค่ะมาด้านนี้เลยนะคะด้านหน้าเลยนะคะโอเคจะมี1คนที่ไม่มีคู่นะคะAll right everyone say sharp Do you have a partnery
1: eah.
0: อย่าเพิ่งถามนะคะรอสัญญาณก่อนนะคะ จะยังไม่ถามนะคะ All right let's ask me
2: What should I do
0: All right If I were you you write my name Ning
2: If I were you
0: หันหลังให้เพื่อนก็ได้ลูกเพื่อนจะจำได้ If I were you

0: I would go to the clothes shop. Go to clothes shop. เขาบอกว่าไงคะ go to clothes shop ก็คือไปที่ร้านเสื้อผ้าบอกว่าไงอันนี้ครูเขียนของเพื่อนใช่ไหมคะแต่ครูบอกเราและเราก็ต้องเขียนครูสมมุติว่าครูบอกว่า I can shoot a drink หนูจะแนะนำครูว่าไงคะ If I were you I would would อะไรดีถ้าฉันเป็นเธอฉันจะอะไรดีฉันจะซื้ออ่ะ I would buy water alright ครูก็จะเขียนหนูก็เขียนของครูถูกไหมคะหนูเขียนไปเลยว่าอ่ะสถานการณ์ของครูคือ can shoot a drink แล้ว my advice เขียนว่าอะไรคะ shoot water โอเคหรือว่า buy water alright now change a partner rest your hand please ให้เวลาในการเขียนนะคะอ่ะใครไม่มีคู่เอ่ยใครไม่มีคู่เอ่ยอ่ะใครไม่มีคู่คะ Who don't have a partner Who don't have a partner Are you Do you have partner ใครไม่มีคู่เอ่ย Come on pleaseใครเอ่ยโอเค come on โอเคcome to see me alright what should I do I can shoot a drink what should I do if อะไรคะ if I were you I wouldครูไม่สามารถเลือกเครื่องดื่มได้ทำอะไรดีฉันจะซื้ออะไรดีคะฉันจะซื้ออะไรฉันก็ซื้อนะ Were you I would
1: buy
0: ก็จะเขียนของครูไปว่า I can shoot drink หนูเขียนว่าอันนี้ไม่ต้องเขียนอะไรสั้นๆเนาะแล้วเขียนว่า buy a waterโอเคอ่ะมาดูของตัวเองสิอะไรนะ alright if I were you I would wake up early เพื่อนจะแค่บอกของเราแต่เราจะไม่รู้ของเราคืออะไรอ่ะถ้าเป็นครูนะครูจะ wake up early if I were you I would wake up early อะไรเอ่ย wake up คือ in the morning ตื่นนอน earlyalright now please change new pair okay now find a new partner Thai Thai come on here right okay and alright someone meets a pairแก please welcome here welcome me right I am your partner come all right okay come with me together all right come you Thai come here แกพูดกับเพื่อนๆครับ Thai with me you come with me all right
2: I can
0: What should I do? I can shoot a drink. ครูเลือกเครื่องดื่มไม่ได้ทำยังไงดี What should I do? ตอบว่า
2: If
0: I were you, ฉันถ้าฉันเป็นคุณ I would ฉันจะ
2: ไอ้นี่แปลว่าอะไรนะครับ
0: ฉันไม่เลือกฉันเลือกเครื่องดื่มไม่ได้ไม่รู้จะกินอะไรดีไทยก็บอกว่า If I were you แปลว่าถ้าฉันเป็นคุณนะฉันจะเลือกอะไรอ่ะ if I were you if I พูดสิครับ I were you I would shoot อะไรดี I would shoot อะไรดีเลือกอะไรดี

0: โคก alright อ่ะ let's see and what about you ถามครูก่อนว่า what should I do และ okay come if I were you I would run every day อันนี้ของเราโอเคไหม again pleaseIf I were you, I would run every day. ไม่บอก Alright, now let's find new pair. Who don't have a partner? Who don't have a partner? Come and then ask me. Alright. อย่าลืมเขียนปัญหาของเพื่อนๆลงไปด้วยนะคะ Okay. ใครยังไม่มีผู้เอ่ยอยากให้เพื่อนๆเห็นนะคะว่าของเขาคืออะไรนะนิ้วเขียนที่ครูหนูแนะนำครูมาชุดอะไรโค้กใช่ไหมโอเคโอเค one person come ใครยังไม่มีครูอาจจับคู่ค่ะ everyone stop stop alright and then hold your friend's hand hold your friend's hand จับมือเพื่อนค่ะจับมือเพื่อนไว้ค่ะจับแขนเพื่อนไว้ค่ะwho don't haveA partner. ใครที่ยังไม่เคยคู่กับครูมานะคะป้องครูไปแล้วนั่นเองนะคะ All right. Now let's change new pair. All right. Now let's start. Okay. Okay. ใครครบแล้วช่วยเพื่อนอีกหนึ่งรอบนะคะเพราะว่าเพื่อนอาจจะยังไม่ครบเนาะ I can't shoot. That is my problem, right? What should I do?I can shoot drinks.
1: Drink ก็คือ eat
0: จะเป็นว่า if I were you I would หนูก็คำนี้มาตอบเลยค่ะ I would shoot อะไรดี
1: I would
0: shoot
1: drink
0: อะไรดีคุมเลือกเครื่องดื่มไม่ได้ไม่รู้จะกินอะไรดีน้ำส้มน้ำโค้กน้ำเปล่าน้ำกาแฟจะบอกว่า if I were you I would shoot
1: Orange.
0: หนูก็เขียนปัญหาของครูไปว่าตึ๊บแบบนี้อ่ะข้างล่างก็ได้ค่ะอาจจะเขียนว่า shoot can shoot drinks แต่พอเลือกก็จะเป็นอะไรคะ I อะไร I can ไอ้ต้องเป็นว่าอะไร I would shoot เขียนว่า shoot coke ใช่ไหม shoot อะไร orange juice I can ต้องเขียนตรงนี้ถูกป่ะ
1: orange
0: ต้องเขียนชื่อแล้วเพื่อนตรงนี้ปัญหาของเพื่อนถูกไหมปัญหาของเพื่อนคืออะไรไม่รู้แต่หนูแนะนำไป alright now last time for this activity last pair for this activity now go a new partner go to find a new partner let's find new partner if you don't have partner come and just ask me if you don't have partner come and ask me ใครไม่มีคู่นะคะ Are you right? Come. Yeah. Don't let your friend know or don't let your friends see their situation. อย่าให้เพื่อนๆเห็นนะคะ Okay. What should I do? What should I do? If I were you.I would favorite my drink coffee oranges water choose one
1: coffee
0: okay all right again if I were you I would
1: shoot
0: coffee all right now time's up go back to your seatNow, let's go to your seat. Move to your seat now. All right. All right. Don't let your friend see your back. Don't let your friend see your situation on your back. Now, it's time to think what's problem on your back. Okay, what do you think is written on your back? เราให้นักเรียนนะคะสามารถคาดเดาได้ค่ะว่าข้างหลังของเราเนี่ยคืออะไรสามารถเขียนได้3ประโยคใช่ไหมคะ How do you answer me? I think ค่ะ I think เห็นไหมเอ่ย I think my problem

0: if ลองทายมา3อันค่ะลองทายไหมคะว่าเพื่อนๆ เนี่ยแนะนำเรามาแบบนี้ค่ะเหตุการณ์ที่หลังแล้วเนี่ยคือคำว่าอะไร
1: ไม่มีคนตอบผมได้เลย
0: right okay if I were you I go to the oil station
2: คุณเอาคุณผมด้วย
0: If I were you, I will stay in the building.
2: Okay.
0: Not go outside. Or if I were you, I would take umbrella. ใครที่ยังไม่รู้บ้างคะว่าของเราคืออะไร umbrella? U M. All right. What about your? IfI were you, I would ask my mom, ask your mom. Or if I were you, I would find in the closet in your bedroom. ในห้องนอนใครที่ทายไม่ได้อีกคะของเราคืออะไรเอ่ย Okay, you have to answer me. What do you think is written on your back?มีใครพอจะเดาได้ไหมคะว่าของเราคืออะไร
2: I would play piano.
3: I think my problem is
0: right? Maybe one or two. ถ้าเรียนมั่นใจว่าอันที่1ได้แน่ๆก็คือแค่1แต่ถ้าไม่มั่นใจเราให้ช้อยอีก2ค่ะแล้วเรียนสามารถคาดเดาได้ว่าข้างหลังของเราเนี่ยคืออะไร What about youเพื่อนบอกว่าไงคะ If I were you I would learn every day ใช่ไหมคะเพื่อนบอกว่าไงดีเพื่อนแนะนำเราว่าไงครับที่เราเพื่อนบอกมาพูดว่า What about you เพื่อนแนะนำเราว่าไงครับให้เราคิดค่ะว่าของข้างหลังเราเนี่ยคืออะไร
4: ให้เดาว่าประโยค
0: ที่เขียนคืออะไรในการที่เราแนะนำใช่ไหมคะในการที่เราแนะนำเพื่อนใช่ไหมคะเราจะเขียนแค่ปัญหาของเพื่อนและก็คำแนะนำของเรานะคะแต่ของเพื่อนเนี่ยจะบอกมาค่ะว่าถ้าฉันเป็นคุณเนี่ยฉันจะทำอะไรนะคะ alright now it's time to look at your situation เดี๋ยวเรามาลองดูนะคะว่าข้างหลังของนักเรียนเนี่ยคืออะไร are you ready
2: yeah.
0: do you want to see do you want to seeAlright, please take it out. Please take it out. ได้เวลานะคะลองดูสิคะว่าสถานการณ์ข้างหลังของเราเนี่ยคืออะไรนะคะตรงไม่เอ่ยมีใครตอบถูกบ้าง Correct or not? นักเรียนสามารถนะหยิบนะคะแผ่นสถานการณ์ข้างหลังเรามาดูค่ะมีใครตอบถูกบ้าง Alright, raise your hand if you can guess. Wow, มีใครทายไม่ออกบ้างข้างหลังคืออะไรนะเพราะเพื่อนอาจจะอธิบายหรือว่าให้คำแนะนำไม่ครบใช่ไหมคะ alright for example อะไรนะคะ Jason bullies my shoe เพื่อนแนะนำว่ายังไงบ้างคะกลุ่ม2 Jason bullies my shoe เพื่อนแนะนำว่าไงบ้างคะ
2: Jason
0: เพื่อนแนะนำ Jason ว่ายังไงคะที่เพื่อนๆพูดมาเพื่อนบอกว่าไงดีคะของเราวิธีการตอบยังไงดี
2: Go away.
0: How do you answer your friends? มาลองดูนะคะเรามาลองดูนะคะว่าเราจะตอบเพื่อนๆว่าอย่างไรนะคะใช้โครงสร้างได้เลยค่ะ If I were you
5: If I were you I would go away
0: Go away right ก็คือออกมาจากตรงนั้นใช่ไหมคะแสดงว่าของเขาเนี่ยโดนเพื่อนบูลลี่มานะคะ Give hand to group 2 Alright Okay For this activity I want you practice with your friend by using the structure of second conditional You have to memorize the structure and then the first part will start with if clause ลองดูนะคะAnd main clause มีใครใช้โครงสร้างนี้ในการถามเพื่อนบ้าง

0: Did you use this structure to ask your friends? Wow. นักเรียนปลายทางล่ะคะ All right. And don't forget to memorize this structure. Go back home and then revise with your family, with your friends, with your teachers. All right. Okay. Do you understand about this structure? มีใครสงสัยหรือว่ามีใครอยากจะอธิบายเพิ่มเติมไหมคะแสดงว่าเราสามารถใช้ second conditional นะคะในการ give advice ได้เลยนะคะหรือเราจะบอกว่า if I were you ถ้าฉันเป็นเธอฉันจะทำสิ่งนี้แสดงว่าสิ่งนี้นะคะเราแค่คาดการแทนเขาแต่อาจจะเกิดจริงหรือไม่จริงก็ได้นั่นเองนะคะ alright class let's see for next hour what are we going to learn nextHour, we are going to learn about Dear Reader. Dear Reader. And for students who are watching on the LTV 8, you have to prepare handout 1 and handout 2. And don't forget to prepare worksheet 1. It's about Dear Reader. And if you want to download all of these documents, where can you download? And all right, class, today the time is up. See you next hour. Bye-bye.
1: Thank you, teacher. Bye-bye.
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: จพลังบวกโพสิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหา

0: ักเรียนทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูที่ดูอยู่ปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกคนด้วยนะคะพบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2กับคุณครูอัชรายุชัยมงคลหรือว่าครูแอลค่ะจากชั่วโมงที่ผ่านมานะคะที่เราได้ทำการให้เหตุผลและพิสูจน์ทฤษฎีต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมไปแล้วเดี๋ยวในวันนี้เราจะเรียนในหัวข้ออะไรตอนนั้นเดี๋ยวไปรับชมพร้อมกันค่ะในวันนี้นะคะเรายังคงเรียนกันในหน่วยการเรียนรู้ที่4เรื่องการให้เหตุผลทางเลขาคณิตวันนี้เราจะเรียนกันในหัวข้อทฤษฎีบทเกี่ยวกับความเท่ากันทุพการของรูปสามเหลี่ยมชั่วโมงที่3ค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะคะนักเรียนจะต้องสามารถนำทฤษฎีบทที่เกี่ยวกับความเท่ากันทุพการของรูปสามเหลี่ยมไปใช้ในการให้เหตุผลได้ค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปทำการให้เหตุผลนำทฤษฎีต่างๆเนี่ยมาให้เหตุผลเราต้องจำให้ได้ก่อนว่าเรามีความรู้เรื่องอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ในการให้เหตุผลเกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมนั่นเองมีใครพอจะจำได้บ้างว่าเรามีความรู้เกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมเรื่องอะไรบ้างที่สามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้บ้าง
1: ความ
2: เท่ากันทุพการแล้วความเท่ากันทุพการมีกี่รูปแบบนะคะนักเรียน5มีแบบอะไรบ้างเอ่ย
1: ด
2: ้านมุมด้าน
3: ฉากด
2: ้
3: าน
2: ด้าน
1: ม
2: ุมด้านมุมมุมด้าน5แบบนะคะทั้งหมด5แบบมีเรื่องอะไรอีกที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมและเราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้มีเรื่องอะไรอีกคะสามเหลี่ยมอะไรที่เรากำลังศึกษาอยู่สามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วใช่ไหมคะสามเหลี่ยมหน้าจั่วเนี่ยก็มีสมบัติมากมายเลยที่เราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้มีเรื่องอะไรอีกมีทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมอีกมากมายใช่ไหมคะซึ่งเราก็ได้ทำการพิสูจน์ไปแล้วหลายทฤษฎีเลยทฤษฎีเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลได้นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราไปทบทวนกันว่าความเท่ากันทุพการหรือทฤษฎีบทหรือสมบัติใดเนี่ยที่เราสามารถนำมาใช้ให้เหตุผลเนี่ยมีลักษณะเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเราจะไปเริ่มกันที่ความเท่ากันทุพการรูปแบบแรกคือรูปแบบของด้านมุมด้านดูจากรูปภาพจะเห็นว่ามีด้านเท่ากันทั้งหมด2คู่นะคะแล้วก็มีมุมเท่ากัน1คู่โดยที่มุมนั้นเนี่ยจะต้องอยู่ระหว่างด้านที่เท่ากันด้วยนั่นเอง